0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและ วันนี้นะคะเราจะนำนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางไปเรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งทักษะก่อนที่จะจบการเรียนรู้ในภาคเรียนที่หนึ่งนะคะก็คือทักษะการเขียนเพื่ออาชีพนั่นเองเพราะว่าปลายทางของเราแล้วเนี่ยเราจะเรียนเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็มีโอกาสที่จะได้พิจารณาหรือตั้งคำถามกับตัวเองว่าเมื่อจบมัธยมศึกษาปีที่3จะเลือกสายสามัญหรือจะเลือกเรียนสายอาชีพหรือบางคนมีตัวเลือกว่าตัวเองจะไปเรียนและทำงานไปด้วยหรือเปล่านั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะเข้าสู่สังคมเข้าสู่การทำงานจริงๆดังนั้นทักษะนี้จึงมีความสำคัญต่อการเติบโตในขั้นถัดไปนั่นเองค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ใหม่นี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างในชั่วโมงแรกเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงแรกของเรานะคะเบาๆก่อนละกันคือ 1. บอกลักษณะที่ดีในการสื่อสารในงานอาชีพได้ 2. เลือกใช้คำในการสื่อสารได้ถูกต้องตามบริบทของงานอาชีพ 3.คือบอกความสำคัญในการสื่อสารในงานอาชีพได้ซึ่งคุณครูจะยังไม่ระบุว่าเป็นอาชีพใดแต่ขอให้รู้ไว้ว่านี่คือการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสมัครงานการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันสักเล็กน้อยนะคะเรามาดูสิคะว่างานอาชีพในชีวิตเราเนี่ยมีอะไรบ้างคุณครูมีเกมมาให้เล่นชื่อว่าเกมอาชีพอะไรเอ่ยลองทายดูนะว่าวันนี้ครูนำอาชีพอะไรมาให้บ้างครูนำบทสนทนาของบุคคลเหล่านี้มาให้ทายกันว่าพวกเขาอาชีพอะไรนักเรียนปลายทางคะลองดูสิคะว่าคำพูดหรือข้อความเหล่านี้เป็นข้อความของบุคคลอาชีพใดเริ่มที่อาชีพแรกค่ะอาชีพแรกนะคะทำไมเมื่อวานไม่เห็นไปวิ่งเลยคะคนก็ตอบมาว่าเมื่อวานอยู่เวร ER น่ะช่วงเทศกาลเวรเยินเลยโหเหนื่อยแย่เลยน่าจะเป็นอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรดี
3: หมออ่
2: ะคุณหมอทำไมถึงคิดว่าเป็นอาชีพหมอคะลูก
3: เวร
2: ER คืออะไรว้าวเด็กๆมีความรอบรู้มากเลยใช่หรือเปล่ามาดูซิคุณหมอเหรอคะเป็นคุณพยาบาลได้ไหมเป็นใครดีคำตอบคือบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอก็ได้คุณพยาบาลก็ได้นะคะถูกต้องค่ะยากไหมเราคาดเดาจากคำศัพท์เนาะมาดูบุคคลที่สองบ้างข้อความมาค่ะถึงไทยยังคะกัปตันพอเดาได้ยังข้อความแรกเก่งไปแล้วนะมาดูข้อความสองสิถึงแล้ววันนี้จะทูบูเลนต์หนักมากเกือบไม่แลไม่ได้แลนเอ๊ะคืออะไรอ่ะจริงหรอบินหน้าฝนต้องทำใจนะนักบินหรอใช่ไหมคะไม่ใช่แอร์โฮสเตสหรอคะเอาไม่ใช่สังเกตจากคำไหนลูก
3: อ๋
2: อกัปตันไม่ใช่พนักงานบนเครื่องบินแน่ๆดูสินักบินเก่งมากเลยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่จะมีคำศัพท์เฉพาะแล้วมาดูอาชีพต่อไปสิข้อความแรกมาน้องคะพี่ขออัปเกรดห้องได้ไหมคะเดาได้ยังหรออ่ะข้อความต่อไปคิดว่าใครคุณลูกค้าจองแบบไหนมาคะพอจะเดาได้ไหมเดาได้แล้วหรออ่ะมีลูกค้าตอบกลับมาว่าห้องสแตนดาร์ดค่ะขอเป็นห้องพรีเมียร์แทนค่ะอาชีพอะไรเอ่ย

เซ็กชันคือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไหมไม่ใช่ไหนในโรงแรมน่าจะเป็นพนักงานโรงแรมใช่หรือไม่นะคะนี่มีการขอหมายเลขการจองด้วยคำตอบคือถูกต้องค่ะอ่ะ3อาชีพก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถตอบได้ทั้ง3อาชีพเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเท่าที่สังเกตนักเรียนจะจับสังเกตได้จากคำใช่ไหมคะ

คาดเดาสิว่าคนเนี้ยเป็นอาชีพครูอ่ะหนูจะสังเกตได้ยังไงมีคำว่ามีสอนมีอะไรอีกถ้าเป็นครูน่าจะพูดคำศัพท์อะไรเขียนแผนแผนการสอนครูต้องมีทุกคนนะคะอะไรอีกวัดผลกิจกรรมนี้ summative แบบนี้หรือที่ได้ยินบ่อยๆนักเรียนคะสอบแก้ด้วยนะคะเราก็จะรู้กันว่านี่คืออาชีพครูแน่ๆนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะว่าเป็นข้อความเหล่านี้มันบ่งบอกถึงอาชีพนั้นๆและเมื่อหนูไปประกอบอาชีพต่างๆหนูก็จำเป็นจะต้องมีความลุ่มลึกในเรื่องของการใช้คำการใช้ภาษาของสายอาชีพนั้นๆนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้เด็กๆนะคะนอกจากที่จะมาตระหนักถึงเรื่องของการใช้คำในแต่ละวงการแล้วเนี่ยเราควรจะมารู้จักการใช้คำในบริบทอาชีพที่จะมีการสลับกันทั้งภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นหรือภาษาที่มันกึ่งทางการหรือภาษาเฉพาะที่ใช้ในบริบทอาชีพนั่นเองดังนั้นคำจำกัดความในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้นี้ค่ะคุณครูขอสรุปไว้ว่ามันเป็นการเลือกใช้คำในบริบทของอาชีพทั้งภาษาพูดภาษาเขียนเฉพาะกลุ่มอาชีพซึ่งจะมีความแตกต่างที่วงศัพท์ของสาขาอาชีพนั้นๆโดยวงศัพท์นี้คุณครูจะไปขยายขอบเขตในภาคเรียนที่2นะคะซึ่งจะเป็นกิจกรรมในขั้นที่สูงขึ้นแต่ณวันนี้ค่ะคุณครูจะพูดถึงภาพรวมทุกอาชีพเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเลือกใช้คำนะคะในวงการในภาษาเขียนและภาษาพูดได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเติมเต็มความรู้กันก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันนะคะตอนนี้ไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆนะลองสังเกตสิคะว่าข้อความ2ข้อความนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรข้อกอบอกว่าปวดหัวมากเลยขอลาป่วยขอปวดศีรษะจึงขออนุญาตลาป่วยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรลองดูซิเพื่อนๆจริงหรอสามารถตอบได้เลยใช่ไหมคะหนูแล้วหนูคิดว่าถูกต้องไหมถูกไหมระดับภาษาหรอปลายทางว่าไงคะคำตอบข้อนี้คือระดับภาษาถูกต้องค่ะซึ่งถามว่าทั้ง2แบบนี้สามารถใช้ในอาชีพในการประกอบอาชีพได้ไหมลูกได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้กับใครถ้าใช้กับเพื่อนร่วมงานแบบกอก็ไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการสื่อสารแบบจริงจังเราต้องใช้แบบขอและกรณีที่เราเขียนลงไปในใบลาเป็นภาษาเขียนอย่างไรก็แล้วแต่ทุกอาชีพค่ะควรจะปรับให้เป็นทางการดังนั้นวันนี้คุณครูจะเน้นเป็นที่ประเด็นแรกก่อนนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นั่นก็คือการเลือกใช้คำให้เหมาะกับบริบทการเขียนนะคะภาษาต้องเป็นระดับไหนลูกภาษาต้องเป็นระดับทางการนะคะและมีความถูกต้องนั่นเองค่ะดังนั้นหลักการของเรานะคะก็คือในการใช้คำในบริบทอาชีพนี้คุณครูขอเน้น1คือการสะกดคำให้ถูกต้อง2การใช้คำถูกต้องตามความหมาย3การใช้คำกระชับไม่ฟุ่มเฟือยเราเคยเรียนจากหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาแล้วถูกต้องไหมและ4คือการใช้คำให้เหมาะสมกับกาลเทศะถามว่าถ้าหากเราทำงานสายบันเทิงสายความสนุกจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องสะกดคำให้ถูกต้องจำเป็นไหมลูกจริงหรอหนูคิดว่าดาราหรือผู้ประกาศข่าวบันเทิงถ้าหากใช้ซับไตเติลหรือว่าคำบรรยายใต้ภาพผิดหนูจะรู้สึกว่าน่าเชื่อถือไหมลูกไม่น่าเชื่อถืออย่างไรก็แล้วแต่เราเล่นกับภาษาได้แต่เมื่อไหร่ที่เราทำให้เห็นว่ามันคือความบกพร่องนั่นหมายความว่ามันขาดความเป็นมืออาชีพนั่นเองอย่างเช่นนักข่าวอ่านข่าวแล้วบอกว่าวันนี้เราไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรน่าเชื่อถือไหมลูกแน่นอนค่ะว่ามันมีความสำคัญเนื่องจากว่าความถูกต้องทางภาษานั้นจะบอกถึงความเป็นมืออาชีพในเรื่องของทักษะการสื่อสารนะคะหรือแม้กระทั่งเพจหรือว่าสื่อประชาสัมพันธ์ถ้าหากสะกดคำผิดมันก็ลดทอนคุณค่าความน่าเชื่อถือลงไปดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับข้อที่1ค่อนข้างมากส่วนข้อที่2ค่ะการใช้คำถูกต้องตามความหมายมีความจำเป็นไหมลูกถ้าเราใช้ผิดความ

กิดอะไรขึ้นความหมายผิดสื่อสารผิดถูกต้องไหมคะอย่างเช่นคนจะขายครีมกันแดดก่อนหน้านี้เราเคยเรียนเรื่องการโฆษณาแทนที่จะเราบอกว่าซึมซาบกับซึมซับต่างกันไหมต่างกันถ้าเราต้องการให้สิ่งที่เรียกว่าโลชั่นเนี่ยเข้าไปในผิวเราควรจะใช้คำว่าซึมซาบหรือซึมซับจริงหรอซึมซับนี่หมายความว่ามันต้องซับจากผิวเราแล้วก็ดูดออกมานะมันต้องซึมซาบเพราะมันจะซึมเข้าไปนั่นคือการเลือกใช้คำให้ถูกต้องดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำให้ถูกกับความหมายนั่นเองนะคะนอกจากนี้ใช้คำกระชับไม่ฟุ่มเฟือยอย่างที่ผ่านมาคุณครูพยายามฝึกหนูใช่ไหมว่าให้เราเนี่ยใช้คำไม่ฟุ่มเฟือยลดคำว่าการจะที่จะในความที่มีความเช่นครูปูสนใจบางสิ่งบางอย่างครูปูบอกว่าครูปูมีความสนใจจริงๆก็สามารถสื่อสารได้แต่ในภาษาเขียนนั้นใช้ได้ไหมก็ไม่ควรนะคะโดยเฉพาะคนที่จะไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับงานวิชาการงานเขียนนะคะจะต้องมีความให้ความสำคัญในเรื่องของ4ข้อนี้นะคะเพราะบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพนะคะต่อไปอีกอย่างนึงก็คือการใช้คำให้เหมาะสมตามกาลเทศะสิ่งนี้จะค่อนข้างมีปัญหาถ้าหากหนูเลือกใช้ไม่เป็นอย่างเช่นเราพูดหรือว่าสื่อสารกับบุคคลที่มีสถานภาพสูงกว่าเราภาษาก็อาจจะต้องเป็นทางการและเลือกใช้คำที่มีความสุภาพขึ้นมาเพราะมิฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งคนสามารถตีความได้ว่าถ้าเราสื่อสารที่มีระดับภาษาต่ำกว่าสถานภาพของเราหรือว่าของตัวผู้ฟังเราก็กลายเป็นคนที่ไม่สุภาพไปเลยก็ได้ดังนั้นเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะที่จะต้องฝึกฝนกันจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูได้สอนนักเรียนเกี่ยวกับการเขียนนะคะเรื่องของการพิจารณาคำถูกคำผิดคำฟุ่มเฟือยไปแล้ววันนี้ค่ะในหน่วยการเรียนรู้นี้จะมีลักษณะคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่เราจะนำความรู้เก่าก็คือความรู้จากการสะกดคำการเลือกใช้คำและการตัดทอนคำฟุ่มเฟือยออกเนี้ยมาปรับเป็นทักษะมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปลองฝึกทักษะกันในช่วงนี้ค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดวันนี้นะคะขอแปลงโฉมให้นักเรียนกลายเป็นตำรวจค่ะแต่เป็นตำรวจสาขาอะไรตำรวจภาษานั่นเองนักเรียนรู้จักตำรวจภาษาไหมลูกนักพิสูจน์อักษรนั่นแหละค่ะดังนั้นเด็กๆจะต้องช่วยกันพิจารณาว่าภาษาที่นักเรียนได้อ่านไปเนี่ยถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะคะเรามีกติกาดังนี้ค่ะคือ 1. ให้นักเรียนพิจารณาจดหมายแนะนำตัวซึ่งเด็กๆจะจับกลุ่มนะคะไม่เกิน3คนเพื่อรับจดหมายแนะนำตัวไปกลุ่มละ1ฉบับจากนั้นให้แต่ละกลุ่มวิเคราะห์การใช้คำโดยเน้นคำผิดโดยใช้ปากกาไฮไลท์ก็ได้หรือใช้ปากกาแดงในการขีดนะคะขีดเส้นใต้ให้เห็นว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนหาให้เจอนะคะแล้วหลังจากนั้นต้องแก้ไขลงไปในใบกิจกรรมสำหรับการแก้ไขด้วยอ่ะนักเรียนพร้อมทำกิจกรรมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: กันบ้างคะหลังจากที่ได้ลองตรวจสอบกันแล้วตำรวจภาษาของครูสามารถตรวจจับความผิดพลาดของเอกสารได้หรือไม่คะนักเรียนคะเรียบร้อยหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล
0: ้วคุณครูอยากดูผลงานการตรวจภาษาของตำรวจภาษาบ้างนะคะคราวนี้คุณครูจะขอตัวแทนจดหมายนะคะมีทั้งหมด2ฉบับดังนั้นฉบับละ3กลุ่มด้วยกันขออนุญาตสุ่มเลยได้ไหมคะถ้าสุ่มเลยนะคุณครูขอที่กลุ่ม1จดหมายฉบับที่1ค่ะเชิญค่ะมาค่ะนำเสนอได้เลย
2: ผมมาจากกลุ่มที่1นะครับผมได้จดหมายแนะนำตัวฉบับที่1ครับข้อบกพร่องที่ผมเจอนะครับก็คือมัธยมครับควรแก้ไขเป็นมัธยมศึกษาครับแล้วก็สุขะอนามัยครับของผมจะแก้ไขเป็นสุขะแต่ไม่มีสระอะครับแล้วก็หลักสูตรครุครุศาสตร์ครับผมในจดหมายนะครับเขาจะเขียนคนละบรรทัดกันครับผมก็เลยให้เขาใส่จุดยติพังครับใส่ขีดยติพังครับแล้วก็ชั้นอนุบาลครับผมเปลี่ยนเป็นประถมวัยครับแล้วก็ประถมวัยผมเปลี่ยนเป็นประถมศึกษาครับแรงบันดาลใจครับแรงบันดาลใจนี่อยู่คนละวรรคกันครับผมก็เลยให้เขาใส่จดหมายยติใส่ยติพังครับแล้วก็เด็กอนุบาลผมเปลี่ยนเป็นเด็กประถมวัยครับ
0: ก็มองภาพใหญ่นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่1นะคะลองพิจารณาดูนะคะว่าเดี๋ยวกลุ่มเพื่อนๆอีก2กลุ่มนั้นมีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะคะคุณครูยังเฉลยไม่หมดนะคะจะให้2กลุ่มที่เหลือมาช่วยคุณครูเฉลยค่ะขอบคุณกลุ่ม1ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและต่อไปค่ะเราจะมาดูกลุ่มที่2นะคะเพื่อช่วยเติมเต็มให้การตรวจสอบในครั้งนี้สมบูรณ์มากขึ้นกลุ่มที่2ค่ะคุณครูขอจดหมายฉบับที่1อีก1กลุ่มค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็คือกลุ่มที่2นะครับสำหรับจดหมายแนะนำฉบับที่1นะครับส่วนที่ผมแก้ไขนะครับก็คือมีใช้คำว่าช่วงชั้นมัธยมครับผมจะเปลี่ยนเป็นใช้เป็นช่วงชั้นมัธยมศึกษาครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือทดลองสอนการบ้านนะครับผมจะใช้เป็นสอนการบ้านไปเลยนะครับแล้วก็น้องๆชั้นอนุบาลนะครับผมจะใช้เป็นนักเรียนเด็กนักเรียนชั้นประถมมวัยนะครับแล้วก็คำว่าน้องๆ นะครับจะใช้เป็นเด็กนักเรียนเลยนะครับส่วนต่อไปนะครับคือสอนหนังสือเด็กอนุบาลนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นสอนนักเรียนชั้นประถมมวัยเหมือนกันนะครับแล้วก็คำว่าน้องๆก็เหมือนอันที่แล้วนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็คำว่าสุขอนามัยนะครับจะเปลี่ยนโดยการเอาสระอะออกนะครับเป็นสุขอนามัยนะครับแล้วก็น้องๆก็เหมือนอันพวกอันที่แล้วเลยนะครับแล้วก็คำว่าบันดาลใจครับจะเป็นอันนี้จะเป็นลอหันแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นบออะนอบันเป็นบันดาลใจแบบบันดาลใจครับ
0: เป็นไม่หันอากาศใช่ไหมลูก
3: ไม่หันอากาศ
0: ค่ะก็จบไปนะคะสำหรับกลุ่มที่2ก็ได้ความรอบคอบเพิ่มขึ้นในเรื่องของการสะกดคำและก็การเปลี่ยนคำให้ถูกระดับภาษามากขึ้นขอชื่นชมที่เจอคำว่าเด็กๆจริงๆแล้วคำที่เป็นไม้ยมกอะค่ะมันจะไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาเขียนในงานเขียนวิชาการดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นนักเรียนค่ะตัดคำว่าเด็กออกนะคะก็จะสมบูรณ์มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่กลุ่ม3กันเลยนะคะกลุ่ม3ขอฉบับที่1ค่ะ
4: ครับผมมาจากกลุ่มที่3นะครับได้จดหมายแนะนำตัวฉบับที่1ข้อบกพร่องคำแรกนะครับก็คือช่วงชั้นมัธยมครับควรแก้ไขเป็นช่วงชั้นมัธยมศึกษาครับคำที่2นะครับสาขาวิชาครุศาสตร์ครับเป็นคำฟุ่มเฟือยครับควรแก้ไขเป็นสาขาครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตร์สาหลักสูตรครุศาสตร์นะครับก็คือเขียนให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันครับ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีความสมัยใหม่เป็นคำฟุ่มเฟือยครับแก้ไขเป็นสาขาการศึกษาปฐมวัยเด็กอนุบาลนะครับแก้ไขเป็นเด็กประถมวัยครับสุขะอนามัยเป็นคำที่เขียนผิดนะครับแก้ไขเป็นสุขะอนามัยก็คือตัดสระอะออกนั่นเองนะครับแล้วก็คำว่าบันดาลใจเขียนผิดนะครับต้องเขียนเป็นบันดาลใจ
0: ก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหลังจากทั้ง3กลุ่มได้มาช่วยกันแต่นักเรียนคะมันมีคำหนึ่งทั้ง3กลุ่มยังไม่ได้พูดถึงเลยรู้ไหมว่าคำว่าอะไรลองดูซิปกติงานเขียนจะไม่เขียนคำนี้ลงไปแน่ๆไม่ใช่อะไรคะนักเรียนปลายทางน่าจะเห็นแล้วแน่เลยใช่ไหมคะมันมี1คำค่ะที่ไม่ต้องเติมลงไปเพราะนี่คืองานเขียนนั่นก็คือคำว่าไม่ต้องแสดงความสุภาพลงในงานเขียนคำลงท้ายคำว่าค่ะซิณละคำเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเติมค่ะเพราะนี่ไม่ใช่บทต้นร่างการพูดหรือสคริปต์ดังนั้นงานเขียนเราจะตัดคำว่าค่ะค่ะออกนะคะค่ะก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นกลุ่มที่ได้รับจดหมายกลุ่มที่1 นะคะจดหมายฉบับที่1ไปปรับให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะนำมาส่งคุณครูและต่อไปเรามาดูจดหมายฉบับที่2กันบ้างค่ะมาเริ่มที่กลุ่ม5กลุ่ม5คะขอตัวแทนจดหมายฉบับที่2เชิญค่ะ
1: ผมได้จดหมายฉบับที่2ครับต้องเปลี่ยนคำว่าอายุปีบอกอายุให้ชัดเจนครับแล้วก็คำว่าเพื่อนครับสระตกหล่นไปบางตัวครับแล้วก็คำว่าอีกเยอะแยะควรเปลี่ยนให้เป็นอีกหลายๆเพื่อให้ดูดีกว่านี้ครับ
0: ของเราเท่านี้ใช่ไหมลูกค่ะคำว่าอีกเยอะแยะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหน่อย
5: มากมาย
0: ให้กลุ่มนี้นะคะเปลี่ยนเป็นอีกมากมายค่ะลูกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปดูกลุ่มที่4นะคะจะมาช่วยเพื่อนกลุ่ม5กันค่ะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกมาค่ะกลุ่มที่4นะคะฉบับที่2ค่ะ
6: หนูเป็นตัวแทนมาจากกลุ่ม4จดหมายแนะนำตัวฉบับที่2ข้อบกพร่องสิ่งแรกคืออายุไม่มีระบุ2ภาคการเรียนที่ควรเปลี่ยนให้เป็นภาคเรียนที่3คำว่าเพื่อนพิมพ์ตกไปนิดหน่อยค่ะต่างวิชาควรเปลี่ยนคำว่าเยอะแยะให้เป็นอีกมากมายค่ะแล้วก็ชื่อมหาวิทยาลัยกอไม่ควรใส่ตัวย่อค่ะ
0: มีเท่านี้ใช่ไหมลูก
6: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ผ่านไป2กลุ่มนะคะที่จะมานำเสนอจดหมายฉบับ2นะคะอยากได้อีกสัก1กลุ่มเพื่อมาเติมเต็มให้งานของหนูมีความละเอียดมากขึ้นนะคะกลุ่ม1ฉบับที่2มาช่วยหน่อยค่ะเชิญค่ะ
7: ครับผมมาจากกลุ่ม1นะครับข้อบกพร่องนะครับการใช้คำว่าอีกด้วยซึ่งดูไม่เป็นทางการครับควรตัดออกครับบอกอายุไม่ชัดเจนครับควรใส่อายุให้ชัดเจนมากขึ้นครับสะกดคำว่าเพื่อนผิดครับควรสะกดให้ถูกต้องครับใช้คำว่าเยอะแยะซึ่งดูไม่เป็นทางการครับควรตัดออกและใช้คำอื่นที่ดูเป็นทางการเช่นอีกมากมายครับ
0: หมดแล้วใช่ไหมคะขอบคุณค่ะก็มีความสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งด้วยค่ะและดูเหมือนทั้งสองกลุ่มนะคะจะหลุดลอดสายตาไปมีอยู่คำหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆทั้งสองกลุ่มดูนะคะคือคำว่ามีความ มีความสนใจมีความอยากรู้นะคะถ้ามีความด้วยคำกริยาถือ

0: ็นคำฟุ่มเฟือยให้เราตัดคำว่ามีความมีการออกได้เลยพบไหมคะพบข้อบกพร่องนี้ไหมลูกพบนะนี่คือข้อบกพร่องอย่างหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าคำฟุ่มเฟือยและสิ่งหนึ่งที่เด็กๆได้พบนะคะในจดหมายฉบับที่2ที่โดดเด่นเลยก็คือการพิมพ์ผิดส่วนใหญ่แล้วปัญหาเกิดจากอะไรคะรีบหรือไม่ก็คือการพิมพ์แล้วไม่รอบคอบดังนั้นเมื่อเราพิมพ์เอกสารเสร็จสิ่งที่เราอยากจะต้องทำก่อนที่จะส่งงานก็คือการตรวจสอบค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วความรีบของเราบางครั้งความคิดกับมือของเรานั้นอาจทำงานไม่ประสานกันเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนเพื่อให้งานเราเรียบร้อยมากขึ้นเพราะการพิมพ์ผิดนั้นเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆแต่มันแสดงถึงความบกพร่องในการสื่อสารดังนั้นเราควรจะให้ความสำคัญนะคะเอาละค่ะเมื่อเด็กๆได้ลองฝึกทักษะในการเป็นนักพิสูจน์อักษรกันแล้วต่อไปนะคะอยากจะให้เด็กๆนะช่วยกันนะคะในอนาคตเมื่อเราต้องเขียนงานวิชาการมากขึ้นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคืออะไรบ้างคะในสรุปสิ1คือเรื่องของการสะกดคำใช่ไหมลูกสะกดคำผิดนี้แสดงให้เห็นว่าเราอ่อนในเรื่องของการเขียนนะคะ2การพิมพ์ผิดเนาะ3คำอะไรอีกที่เราต้องดูเลยคำอะไรอีกคำฟุ่มเฟือยมีการมีความในการที่จะตัดออกลูกคำจะได้กระชับมากขึ้นและเป็นที่น่าสนใจว่าเมื่อสักครู่ครูเข้าไปช่วยดูใช่ไหมเด็กๆมีความสงสัยคำว่าเอื้อให้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยเอื้อให้นักเรียนทำอะไรได้นักเรียนสงสัยว่าเอื้อกับให้เนี่ยรวมกันแล้วเป็นคำฟุ่มเฟือยหรือไม่สรุปแล้วเป็นไหมคะไม่เป็นถ้าเราสงสัยว่าคำที่มันผสมกันแล้วหรือว่าซ้อนกันแล้วเนี่ยมีความฟุ่มเฟือยหรือเปล่าให้สังเกตว่าคำสองคำนั้นเป็นคำความหมายเดียวกันหรือไม่ถ้าเป็นคำความหมายเดียวกันน้ำหนักความหมายเท่ากันหากตัดคำใดคำหนึ่งแล้วมันยังมีความหมายเหมือนเดิมนั่นเท่ากับเป็นคำฟุ่มเฟือยนะคะสามารถตัดหนึ่งคำออกได้เลยค่ะค่ะนี่ก็คือเป็นสาระสำคัญในการเรียนรู้วันนี้นะคะก็จะทำให้บรรลุจุดประสงค์แล้วต่อไปก็จะทำงานได้อย่างละเอียดรอบคอบมากขึ้นใช่ไหมลูกดีมากเลยและต่อไปเข้าสู่ช่วงพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำนี้เลยค่ะคำว่าไตรตรึงไตรตรึงนะคะหมายถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นชั้นที่เท่าไหร่ลูกชั้นที่2นะคะในบรรดาทั้งหมดสวรรค์6ชั้นด้วยกันไตรตรึงจะเขียนยังไงดีคะ1หรือ2ดี
1: 2
0: จริงเหรอ1เหรอ2เหรออ่ะขึ้นชื่อว่าสวรรค์ต้องมีความวิจิตรกันนิดนึง1 2 2ค่ะผมไม่ได้นายไตรตรึงนะคะจะต้องมีสสารการันด้วยนะคะรู้ไว้ใช้ให้ถูกต้องนะคะสำหรับคำไทยวันนี้ก็ได้เก็บไปแล้วอีกหนึ่งคำและครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปเราจะเพิ่มระดับความสามารถกันสักเล็กน้อยนะคะก่อนหน้านี้เป็นไงยากไหมคะกิจกรรมวันนี้ไม่ยากเลยแต่ครั้งต่อไปขอเพิ่มระดับเป็นสรรประโยคสื่อสารในงานอาชีพนั่นเองค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดาวน์โหลดเอกสารนะคะเนื่องจากว่าเรามีใบงานให้เด็กๆได้ฝึกทักษะกันชื่อว่าการใช้ประโยคเพื่อสื่อสารในงานอาชีพค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะคุณครูและนักก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับ
4: บ๊ายบาย

น้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA Sea ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเล

เตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าไปน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H.

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEA C ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DL 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบ

นี้ได้รู้ว่าเทพผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคุณหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เรายังเรียนในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องนะครับในวันนี้เราจะเรียนเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่1นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลที่กำหนดให้ได้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของอะไรนะครับเรื่องของควอไทใช่ไหมครับในการสร้างควอไทของเราก็อันดับแรกคือเราจะต้องทำอะไรก่อนนะครับเราจะต้องเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะครับนักเรียนสามารถเรียนจากมากไปน้อยก็ได้นะครับแต่ว่าในที่นี้นะครับครูขอใช้เรียงแบบน้อยไปมากก่อนนะครับโอเคนะโดยนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากครับค่ามัธยฐานของเราจะตรงกับควอไทล์ที่เท่าไหร่นะครับจะตรงกับควอไทล์ที่2โดยก่อนที่จะพูดถึงตรงนั้นนะครับครูขอถามเลยก่อนครับว่าค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันเราจะเรียกว่าอะไรนะครับเราจะเรียกว่าควอไทล์นะครับโอเคนะคำถามต่อไปนะครับควอไทล์ที่2แบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนะครับและคิดเป็นข้อมูลส่วนละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดครับควอไทล์ที่2นะครับควอไทล์ที่2จะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันโดยแต่ละส่วนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50%แต่ละส่วนนะครับจะคิดเป็นประมาณ 50% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะต่อไปวิธีการหาควอไทล์ที่2ทำยังไงนะครับ
3: หาข้อม
2: ูลอย่างที่เพื่อนบอกก็คือควอไทล์ที่2คือเราจะหาได้มาจากการหาค่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะถ้าเราหามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดเราจะได้ค่าตรงนี้เป็นควอไทล์ที่2นะครับต่อไปนะครับควอไทล์ที่1นะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของควอไทล์ที่1นี่ครับมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับควอไทล์ที่1เป็นค่าที่แบ่งข้อมูลทำให้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเนี้ยกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับเป็นร้อยละ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับ

0: โอเคนะแล้วคำถามต่อไปนะครับเราจะหาค่าควอไทล์ที่1ได้ยังไงครับ
1: นำหาค่ามาตรฐานของจำนวนที่น้อยกว่าควอไทล์ที
0: ่2อย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับก็คือเราจะได้จากการหามัธยฐานของข้อมูลที่น้อยกว่าควอไทล์ที่2นะครับจะได้เป็นควอไทล์ที่1นะครับโอเคนะต่อไปแล้วควอไทล์ที่3ล่ะควอไทล์ที่3ของเรานะครับเป็นค่าณตำแหน่งที่แบ่งข้อมูลนะครับแล้วให้ได้ข้อมูลมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่านี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับคิดเป็น 75% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะแล้วควอไทล์ที่3จะหายังไงครับถูกต้องนะครับอย่างที่เพื่อนบอกนะครับก็คือเราจะหาได้จากหามัธยฐานของค่าที่มากกว่าควอไทล์ที่2เราจะได้เป็นควอไทล์ที่3นะครับโอเคนะจบไปแล้วครับสำหรับการทบทวนความรู้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับต่อไปนะครับสำหรับตัวอย่างที่1โจทย์ของครูนะครับก็คือครูจะให้ข้อมูลคะแนนสอบระหว่างภาคเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับของห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีนักเรียนอยู่25คนนะครับเป็นดังนี้นะครับโจทย์ของครูนะครับครูจะให้นักเรียนหาควอไทล์ทั้ง3ของข้อมูลชุดนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันโดยให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ให้คำแนะนำได้เลยนะครับ

อนนี้นะครับนักเรียนได้เรียงลำดับข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมครับตามที่ครูลองตัดข้อมูลเลขที่ซ้ำนะครับอ่ะหลังจากการเรียงข้อมูลนะครับนักเรียนจะได้ผลเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะครับก็จะได้ผลเป็นแบบนี้นักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับอ่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราจะมาแบ่งกันก่อนนะครับข้อมูลของเรามีอยู่กี่จำนวนเอ่ยมีอยู่25จำนวนนะครับมัธยฐานของข้อมูลทั้ง25จำนวนนี้นะครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงตำแหน่งที่13ใช่ไหมครับโอเคนะอ่ะจากข้อมูลของเรานะครับครูขอแบ่งข้อมูลนะครับเป็นดังนี้นะครับโอเคนะ12จำนวนแรกนะครับให้เป็นสีเหลืองนะครับโอเคเนาะแล้วก็ตัวที่อยู่ตรงกลางคือ19แล้วก็สีฟ้านะครับจะเป็นส่วนที่มากกว่า19นะครับนักเรียนสังเกตว่าตรงที่ครูไฮไลท์สีเหลืองกับที่ครูไฮไลท์สีฟ้านะครับมีจำนวนเท่ากันไหมครับมีเท่ากันไหมเท่ากันคือ12จำนวนนะครับโอเคนะแล้วตรง19นะครับ19ที่ครูขีดเส้นสีแดงไว้เรียกว่าอะไรนะครับเราจะเรียกว่ามัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดซึ่งมัธยฐานของเราก็คือควอไทใช่ไหมครับนะเราจะได้ว่าควอไทที่2ของเราคือ19นะครับในทำนองเดียวกันนะครับหลังจากที่เราได้ควอไทที่2แล้วนะครับเราจะมาหาควอไทที่1กับควอไทที่3นะครับอ่ะดูตรงไฮไลท์สีเหลืองนะครับเราอยากได้มัธยฐานของข้อมูลสีเหลืองข้อมูลสีเหลืองอ่ะ11จับคู่กับ19นะครับโอเคนะ12จับคู่กับ19 12ตัวนี้ก็จับคู่กับ18 14จับกับ18 15จับกับ18และก็15กับ16อยู่ตรงกลางและแสดงว่ามัธยฐานของเราคืออะไรครับตรงนี้ก็คือ 15.5 นะครับซึ่ง 15.5 นี้จะเป็นค่าของควอไทล์ที่1นะครับโอเคนะทำนองเดียวกันนะครับเราอยากได้ควอไทล์ที่3เราก็หามัธยฐานของข้อมูลที่สูงกว่าควอไทล์ที่2นะครับหลักการก็คืออ่ะนักเรียนจับคู่หน้ากับหลังนะอ่ะ20กับ20ตัดตาเอ้ย20กับ30นะครับ20กับ28 22กับ28 22กับ27 24กับ26เหลือ24กับ25ที่จับคู่กันซึ่งมัธยฐานจะต้องเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับคือค่าอะไรครับก็คือ 24.5 นะครับหรือค่านี้ก็คือค่าอะไรนะครับคือค่าของควอไทล์ที่3นะครับโอเคนะซึ่งเราจะได้ดังนี้นะครับโอเคนะตรงนี้นักเรียนปลายทางสามารถหาได้เหมือนกับคุณครูไหมครับโอเคนะตอนนี้นักเรียนจดเสร็จยังครับจดเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าในการที่เราจะสร้างแผนภาพกล่องเนี่ยข้อมูลแค่3ค่านี้นะครับยังไม่เพียงพอสำหรับเรานะครับโอเคนะมาณตอนนี้นะครับจากโจทย์ของครูนะครับเราได้ควอไทล์ที่1คือ 15.5 ควอไทล์ที่2คือ19ควอไทล์ที่3คือ 24.5 แล้วใช่ไหมครับต่อไปครูอยากให้นักเรียนหาค่าเพิ่มอีก2ค่าก็คือค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดนะครับถามว่าค่าต่ำสุดของคะแนนสอบนี้คือเท่าไหร่ครับจากการเรียงลำดับค่าต่ำสุดของเราคือเท่าไหร่นะ11นะครับค่าต่ำสุดของเราคือ11นะครับและค่าสูงสุดของเราคืออะไรครับสูงสุดคือ30ตอนนี้นะครับจาก3ค่านะครับเรามีค่าอยู่กี่ค่าครับเรามีอยู่5ค่าก็คือค่าต่ำสุดนะครับค่าต่ำสุดหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นค่ามินิมัมนะครับต่ำสุดมินิมัมควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2ควอไทล์ที่3และค่าสูงสุดก็คือค่า

แม็กซิมัมนะครับโอเคนะอ่ะจากข้อมูลของเรานะครับเรามีค่ามินิมัมคือ11ควอทายที่1คือ 15.5 ควอทายที่2คือ19ควอทายที่3คือ 24.5 และแม็กซิมัมคือ30นะครับต่อไปเราจะเอาค่าทั้งหมดนี้นะครับมาใส่ในเส้นจำนวนนะครับอ่ะเส้นจำนวนต้องมีอะไรบ้างนะก็คือเริ่มต้นจะต้องมีแกนแนวนอนแล้วก็มีเส้นจำนวนนะครับจะต้องมีสเกลนะครับซึ่งครูจะใส่สเกลเป็น0 50 15 20 25 30และ35นะครับโอเคนะเนี่ยเราได้เส้นจำนวนแล้วนะครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมสร้างเส้นจำนวนในสมุดของนักเรียนนะครับโอเคนะต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เส้นจำนวนแล้วทุกคนได้เส้นจำนวนยังครับอย่าลืมสร้างเส้นจำนวนนะครับโอเคนะต่อไปนะครับเราจะเอาค่าทางค่านี้นะครับไปลงไปในเส้นจำนวนนะครับเริ่มจากค่ามินิมัมคือ11 11ใส่ตรงไหนนะครับก็คือใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะอันนี้คือค่าของมินิมัมซึ่งมีค่าเท่ากับ11นะครับอย่าลืมเขียนลงไปในสมุดของนักเรียนนะครับโอเคนะต่อไปควอทายที่1คือ 15.5 15.5 ใส่ตรงไหนในเส้นจำนวนครับก็คือระหว่าง15กับ16นะครับก็คือค่าของควอทายที่1นะครับนักเรียนขีดเส้นตรงๆแบบครูเลยนะครับโอเคนะต่อไปควอทายที่2ของเราคือ19ใช่ไหมครับ19ใส่ตรงไหนของเส้นจำนวนครับก็คือสเกลหน้า20ใช่ไหมครับเป็นควอทายที่2นะครับโอเคนะต่อไปควอทายที่3ก็คือ 24.5 ใช่ไหมครับใส่ระหว่างอะไรครับระหว่าง24กับ25นะครับก็คือเป็นควอทายที่3และค่าสุดท้ายคือค่าอะไรนะครับค่าแม็กซิมัมหรือ30นะครับใส่ลงไปนะครับตอนนี้นักเรียนปลายทางได้เหมือนกับคุณครูยังครับนักเรียนจะลืมเขียนลงไปในสมุดนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนเขียนข้อมูลที่ครูต้องการลงในเส้นจำนวนหรือยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปจากเส้นจำนวนของเรานะครับนักเรียนสังเกตค่าของควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3นะครับในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับต่อไปนะครับเราจะสร้างเป็นตัวกล่องนะครับตั้งแต่ตรงควอทายที่1ไปควอทายที่3นะครับขีดเส้นเชื่อมให้กลายเป็นกล่องนะครับโอเคนะเราจะเรียกส่วนนี้ว่าตัวกล่องนะครับโอเคนะต่อไปนะครับสิ่งที่ครูอยากให้เพิ่มก็คือตรงระหว่างค่ามินิมัมกับค่าควอทายที่1นะครับนักเรียนขีดเส้นตรงๆนะครับเชื่อมระหว่างค่ามินิมัมกับควอทายที่1นะครับทำนองเดียวกันกับควอทายที่3กับแม็กซิมัมนักเรียนขีดเส้นตรงๆนะครับไปนะครับโอเคนะนักเรียนสังเกตว่าแผนภาพที่ครูได้เป็นยังไงครับได้ภาพเหมือนครูไหมเราจะเรียกแผนภาพลักษณะนี้ว่าแผนภาพกล่องนะครับโอเคนะมาเรามารู้จักแผนภาพกล่องกันหน่อยดีกว่านะครับจากข้อมูลของเรานะครับแผนภาพกล่องโดยลักษณะทั่วไปนะครับจะมีลักษณะดังนี้นะครับโดยประกอบด้วยค่าสำคัญอยู่ทั้งหมด5ค่านะครับค่าแรกคือค่าต่ำสุดค่าควอทายที่1ควอทายที่2ควอทายที่3และค่าสูงสุดนะครับโอเคนะตัวกล่องของเรานะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ระหว่างอะไรครับอยู่ระหว่างควอทายที่1ถึงควอทายที่3นะครับและเส้นตรง2เส้นที่อยู่ระหว่างค่าต่ำสุดกับควอทายที่1และค่าสูงสุดระหว่างควอทายที่3กับค่าสูงสุดนะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโอเคเนาะแผนภาพกล่องจะประกอบด้วยค่า5ค่านะครับแล้วก็จะมีกล่องอยู่ระหว่างควอทายที่1กับควอทายที่3ส่วนช่วงที่เหลือนะครับจะมีเส้นตรงเชื่อมเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโอเคนะสำหรับแผนภาพกล่องนะครับตัวกล่องเนี่ยจะแสดงข้อมูลที่อยู่ระหว่างตำแหน่งของควอทายที่1กับควอทายที่3ซึ่งเป็นร้อยละกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดครับ1ถึง3คิดเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดใช่ไหมครับโอเคนะเส้นที่อยู่ภายในกล่องเส้นตรงกลางกล่องนี้นะครับอาจจะไม่ตรงกลางก็ได้นะครับโอเคนะก็คือแสดงตำแหน่งของควอทายที่2ซึ่งนั่นก็คือมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคเนาะเส้นกลางเส้นที่อยู่ในกล่องนะครับเรียกว่าควอทายที่2นะครับแต่เส้นตรงที่ลากจาก Q1 ไปค่าต่ำสุดหรือลากจาก Q3 ไปค่าสูงสุดนี้นะครับจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับซึ่งวิสเกอร์เนี่ยจะแปลว่าหนวดนะครับวิสเกอร์แต่ละเส้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดนะคิดเป็นวิสเกอร์1เส้นคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งวิสเกอร์2เส้นก็จะถือว่าเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดโอเคนะโอเคนะครับโอเคอันนี้คือรู้จักแผนภาพกล่องคร่าวๆแล้วนะครับมาสรุปขั้นตอนการสร้างแผนภาพกล่องนะครับหลังเริ่มต้นนะครับคล้ายๆการหามัธยฐานเลยก็คือให้นักเรียนเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนขั้นตอนต่อไปทำอะไรนะเรียงข้อมูลเสร็จแล้วก็คือหาอะไรนะครับหาค่าทั้ง5ค่าใช่ไหมครับเริ่มต้นจากหาค่าต่ำสุดหาค่าสูงสุดนะครับได้ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดแล้วหาควอทายที่2ได้ควอทายที่2เสร็จก็หาควอทายที่1และควอทายที่3นะครับจากนั้นนะครับเรานำค่าที่ได้นะครับมาพล็อตลงไปในเส้นจำนวนนะครับหรือในสเกลแนวนอนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ขอบด้านซ้ายและด้านขวาตรงกับตำแหน่งของควอทายที่1และควอทายที่3จากนั้นลากเส้นภายในตรงในกล่องนะครับให้ตรงกับควอทายที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับโอเคนะนี่ตอนนี้เรามีตัวกล่องและได้ตัวกล่องแล้วยังขาดอะไรอยู่นะครับขาดวิสเกอร์นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างวิสเกอร์นะครับโดยลากจากจุดที่ตรงกับควอทายที่1ไปตรงกับค่าต่ำสุดที่ตรงกับควอทายที่3นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิสเกอร์ของเรานะครับและเราก็จะได้เป็นแผนภาพกล่องที่สมบูรณ์นะครับข้อสังเกตนะครับ
ช่วงห่างจากค่าต่ำสุดถึง Q1 ระหว่างค่ามินิมัมถึง Q1 นะครับควอทายที่1จาก Q1 ถึง Q2 จาก Q2 ถึง Q3 และจาก Q3 ถึงค่าสูงสุดเนี่ยอาจจะไม่ต้องเท่ากันก็ได้นะครับโอเคเนาะซึ่งตรงเนี้ยจะบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลซึ่งเราจะเรียนในอนาคตนะครับมาต่อไปนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกลองสร้างแผนภาพกล่องนะครับครูจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2เรื่องนักวอลเลย์บอลไทยสูงกันเท่าไหร่ขึ้นมานะครับมาโดยในใบกิจกรรมที่2ของครูนะครับจะประกอบด้วยนักเรียนเห็นตารางนี้ไหมครับในตารางนะครับโอเคนะอ่ะเรามาดูตารางกันนะครับตารางของครูนะครับจะแสดงข้อมูลความสูง

ของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024นะครับของทีมชาติไทยนะครับซึ่งจะมีรายชื่อนักกีฬาทั้งหมดดังนี้นะครับจากตารางที่ครูให้มานะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสูงของนักวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกปี2024ทีมชาติไทยนะครับซึ่งข้อมูลจะเป็นดังตารางนี้นะครับจากตารางของเรานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลแต่ละแมตช์เนี่ยจะใช้นักกีฬาประมาณ12ถึง14คนนะครับจากนักกีฬาทั้งหมด25คนซึ่งในทั้งหมด 12-14 คนนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นตัวจริง6คนนะครับตัวสำรอง6คนและลิเบโร่อีก2คนนะครับซึ่งจำนวนผู้เล่นที่ถูกใช้งานในแต่ละแมตช์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์ว่าโค้ชต้องการจะให้ปรับทีมเป็นอย่างไรให้เหมาะสมกับคู่แข่งในวันนั้นๆ นะครับสำหรับผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับเอาตัวจริงของทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติลีกนะครับส่วนใหญ่นะครับจะประกอบด้วยนะครับตำแหน่งแรกนะครับจะเป็นตัว S ในตารางนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของเซตเตอร์นะครับจะเป็นคุณพรพันธ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวเซตมือหนึ่งของทีมมีประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นคนที่คอยควบคุมการเล่นในเกมได้นะครับโอเคเนาะต่อไปนะครับจะเป็นตำแหน่ง OH นะครับจะมี2คน OH ก็คือตำแหน่ง Outside Hitter นะครับจะมีคุณอัชราพรแล้วก็คุณชัชชุออนนะครับเนาะจะเป็นตำแหน่ง Outside Hitter นะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่ง Opposite นะครับหรือว่าตำแหน่ง B หลังนะครับจะเป็นคุณพิมพิชยานะครับโอเคเนาะจะเป็นตัว O นะครับต่อไปจะเป็นตำแหน่ง Middle Blocker หรือว่า MB นะครับในตารางจะเป็นตัวย่อ MB นะครับจะเป็นคุณทัศดาวแล้วก็คุณหัตถยานะครับจะเป็นตัวที่คอยบล็อกลูกของฝั่งตรงข้ามนะครับและตำแหน่งที่สำคัญอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งตัว L ก็คือ Libero นะครับของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกจะเป็นคุณปิยนุชแป้นน้อยนะครับจะเป็นตำแหน่ง Libero นะครับจากข้อมูลที่ครูให้ในตารางใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องอากาศทุกคนต้องทำนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยลองเป็นโค้ชทีมชาติไทยดูนะครับให้นักเรียนแต่ละคนลองเลือกนักกีฬาในการแข่งขันนัดหนึ่งนะครับโอเคนะโดยการแข่งขันของเรานะครับจะต้องมีผู้เล่นประมาณ12ถึง14คนประกอบด้วยผู้เล่นตัวจริงและผู้เล่นตัวสำรองนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกนักกีฬาให้เหมาะสมให้พยายามให้ครบทุกตำแหน่งทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับนำมาใส่ในตารางนะครับเพื่อให้นักเรียนทำได้ง่ายขึ้นครูขอยกตัวอย่างทีมที่ครูเป็นโค้ชนะครับโอเคนะอันนี้สมมตินะครับอันนี้สมมติเป็นทีมของครูนะนักเรียนพยายามเลือกให้แตกต่างจากครูนะครับห้ามซ้ำกับครูนะตัวอย่างของครูนะครับครูจะเลือกทีมตามนี้นะครับครูจะมีผู้เล่นตัวจริงนะครับดังนี้นะครับสังเกตว่าเซตเตอร์ของครูนะครับจะเป็นคุณพรพันธ์นะครับโอเคเนาะเอาไซด์สองคนจะเป็นคุณอัชราพรและชัชชุออนนะครับตำแหน่งออปโพสิตของครูจะเป็นคุณพิมพิชยานะครับแล้วก็มิดเดิลบล็อกเกอร์จะเป็นคุณทัศดาแล้วก็คุณหัตถยานะครับครูเอาตัวจริงมาเลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับแต่นักเรียนเอาสามารถเอาคนอื่นได้นะครับแล้วก็ลิเบอโร่ของคุณนะครับจะเป็นคุณปิยนุชนะครับโอเคเนาะแล้วก็ผู้เล่นตัวสำรองนะครับครูก็พยายามเลือกให้ครบทุกตำแหน่งเพื่อแทนตัวจริงในกรณีที่เขาบาดเจ็บหรือเกิดการเปลี่ยนตัวนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับโดยข้อมูลที่สำคัญนะครับครูจะให้นักเรียนใส่ความสูงนะครับความสูงของแต่ละคนขอให้อย่าผิดจากในตารางนะครับโอเคเนาะต่อไปครูจะให้นักเรียนเติมข้อมูลลงไปในตารางได้เลยครับ

ต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทีมของนักเรียนแต่ละคนแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะสร้างแผนภาพกล่องใช่ไหมครับโอเคนะจากข้อมูลของครูนะครับให้นักเรียนเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาในทีมที่นักเรียนเลือกนะครับสำหรับทีมของครูนะครับครูเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาได้ดังนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะหาค่าสำคัญทั้งหมดกี่ค่านะครับ5ค่านะครับของนักเรียนกับของครูจะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับของครูนะครับเริ่มต้นนะครับนักเรียนแบ่งครึ่ง2ฝั่งก่อนเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกทีหนึ่งสังเกตว่าที่ครูแบ่งครึ่งนะครับจะได้ว่าค่าต่ำสุดก็คือ165นะครับของครูนะควอทายที่1ของครูคือ173ควอทายที่2ของครูคือ179นะครับควอทายที่3ของครูคือ182และค่าสูงสุดของครูคือ185นะครับครูได้ค่าสำคัญนี้5ค่าแล้วนะครับเราจะสร้างแผนภาพกล่องแสดงความสูงของนักวอลเลย์บอลในทีมที่นักเรียนเลือกนะครับจะสร้างแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกจะต้องสร้างสเกลของข้อมูลก่อนนะครับโอเคนะหลังจากสร้างสเกลเสร็จแล้วนะครับใส่ค่าสำคัญทั้ง5ค่านี้นะครับลงไปในสเกลนะครับและก็สร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับจะได้ข้อมูลดังนี้นะครับ

0: นักเรียนปลายทางได้แผนภาพกล่องหรือยังครับต่อไปเราจะมาดูผลงานของนักเรียนห้องอากาศนะครับว่าทีมที่เพื่อนห้องอากาศเลือกจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะขอเชิญนักเรียนห้องอากาศครับ
1: ทีมที่หนูเลือกนะคะก็จะมีดังนี้เลยค่ะค่าต่ำสุดของหนูนะคะก็คือ165ค่าสูงสุดก็คือ185ค่ะ Q1 ของหนูนะคะคือ171 Q2 คือ 174.5 Q ที่3คือ 182.5 ค่ะแผนภาพกล่องก็จะเป็นดังนี้ค่ะจากตารางที่หนูเลือกนักกีฬาก็จะมีดังนี้เลยค่ะข้อ1นะคะคือเรียงระดับความสูงของนักกีฬาหนูก็จะเรียงได้ดังนี้เลยค่ะแล้วก็ข้อที่2นะคะหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดและคอทายทั้ง3ค่าต่ำสุดนะคะคือ165ค่าสูงสุดคือ185ค่ะคอทายที่1นะคะคือ171คอทายที่2คือ 174.5 คอทายที่3คือ 182.5 ค่ะแล้วก็สร้างแผนภาพกล่องนะคะก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะ
0: จบไปแล้วครับสำหรับนักเรียนคนที่1ครับสังเกตว่าของนักเรียนคนที่1คือเซตเตอร์ค่อนข้างจะเยอะนะครับในทีมของคนที่1ต่อไปนะครับนักเรียนคนที่2นำเสนอได้เลยครับ
2: นักกีฬานะที่ผมเลือกนะครับก็มีเป็นดังนี้เลยครับข้อที่1นะครับผมเรียงลำดับความสูงของนักกีฬาได้ดังนี้ครับข้อที่2นะครับหาค่าต่ำสุดสูงสุดและคอทายค่าต่ำสุดของผมเป็น165ค่าสูงสุดเป็น183คอทายที่1เท่ากับ173คอทายที่2เท่ากับ179คอทายที่3 182ครับข้อที่3นะครับแผนภาพกล่องของผมเป็นดังนี้ครับ
0: จบแล้วครับสำหรับที่เพื่อนนำเสนอและนักเรียนปลายทางได้ทีมของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมให้ครูปลายทางตรวจแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมานะครับเพื่อให้นักเรียนได้ลองทำแผนภาพกล่องได้มากยิ่งขึ้นนะครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดที่2เรื่องแผนภาพกล่องขึ้นมาซึ่งแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับเหมือนเดิมก็คือให้นักเรียนทำการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนจากนั้นหาค่ามากสุดค่าน้อยสุดหาควอทายที่1 2และ3ครับให้นักเรียนปลายทางลองทำได้เลยครับ

ำหรับเฉลยของใบกิจกรรมนะครับเพื่อให้นักเรียนลองทำให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ละข้อหลังจากที่เรียงลำดับแล้วนะครับเราจะได้ผลเป็นดังนี้นะครับนักเรียนปลายทางกับคุณครูปลายทางลองตรวจสอบร่วมกันนะครับอันนี้จะเป็นข้อที่1 นะครับ

ันนี้เป็นเฉลยของข้อที่3นะครับโดยข้อที่3เนี่ยจะแตกต่างจากข้อที่เหลือคือค่าของเราจะมีแค่3และ4นะครับนักเรียนลองสังเกตข้อท้ายที่1ข้อท้ายที่2ข้อท้ายที่3นะครับสังเกตว่าจะมีแค่ค่านี้นะครับแผนภาพกองของเราก็เลยได้เป็นสภาพอย่างนี้นะครับ

จบนะครับสำหรับเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องนะครับอ่ะเรามาสรุปร่วมกันนะครับว่าแผนภาพกล่องเรามีขั้นตอนในการสร้างอย่างไรนะครับอ่ะสำหรับขั้นตอนในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับเราจะต้องอาศัยค่าที่สำคัญทั้งหมดกี่ค่านะครับมีอยู่ทั้งหมด5ค่าใช่ไหมครับคือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดและควอไทล์ที่3นะครับเราต้องอาศัยค่าสำคัญทั้งหมด5ค่าคือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอไทล์ที่1ควอไทล์ที่2และควอไทล์ที่3ใช่ไหมครับเราก็จะได้แผนภาพกล่องดังนี้นะครับโดยตัวกล่องเนี่ยจะแสดงการกระจายของข้อมูลที่อยู่ตรงกลางตั้งแต่ตำแหน่งที่เป็นควอไทล์ที่1ถึงควอไทล์ที่3ซึ่งมีค่าเป็น 50% ของข้อมูลทั้งหมดโดยเส้นที่อยู่ภายในกล่องนะครับจะแสดง

0: แหน่งของมัธยฐานนะครับหรือว่าเป็นควอทายที่2นะครับเส้นที่ลากจากควอทายที่1ไปยังค่าต่ำสุดและเส้นที่ลากจากค่าควอทายที่3ไปยังค่าสูงสุดนะครับแต่ละเส้นเราจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับโดยวิสเกอร์แต่ละเส้นเนี่ยจะแสดงการกระจายของข้อมูลซึ่งมีอยู่ประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับโอเคนะครับจบนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับสำหรับบทเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่2นะครับและสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่2นะครับเรื่องแผนภาพกล่อง2นะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยครับจะเป็นเนื้อหาที่เราจะนำข้อมูลจากแผนภาพอื่นๆเช่นแผนภาพต้นใบแผนภาพจุดนะครับมาใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับโดยครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: Oh.

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: แสดงความเคารพครูผู้สอนยกอกอึ๊บสวัสดีครับนั่ง
1: นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ทุกนายนะครับสำหรับวันนี้ในการฝึกศึกษานะครับเราจะฝึกศึกษากันในเรื่องการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะขอแนะนำตัวอาจารย์ผู้สอนนะครับอาจารย์ผู้สอนครับอาจารย์ชื่อพันตรีกฤติเดชสุภพพิพัฒน์นะครับเป็นอาจารย์ในตำแหน่งแผนกวิชาการรบพิเศษกองการศึกษาโรงเรียนรักษาดินแดนศูนย์การรักษาวิทหารนะครับสำหรับประวัติของอาจารย์คร่าวๆนะครับดั้งเดิมนะครับอาจารย์จบจากโรงเรียนใน10ฐานบกเป็นเหล่าแพทย์นะครับปี38นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นเหล่าทหารราบเมื่ออบรมในหารสัญญาบัตรเมื่อปี58นะครับที่ศูนย์การทหารราบนะครับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการนะครับอาจารย์จบหลักสูตรชั้นในร้อยเหล่าทหารราบนะครับแล้วก็หลักสูตรชั้นในพันเหล่าทหารราบที่โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบเช่นเดียวกันนะครับการศึกษาสูงสุดนะของพลเรือนก็คือปริญญาตรีรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับปี44ส่วนการศึกษานะในเรื่องเพิ่มพูนขีดความสามารถนะครับก็จะเป็นในหลักสูตรของส่งทางอากาศหลักสูตรการลบแบบจู่โจมแล้วก็หลักสูตรพลแม่นปืนชั้นสูงก็จบที่ศูนย์การทหารราบเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลักสูตรรบพิเศษนะครับหลักสูตรแทรกซึมอากาศเบื้องสูงนะครับแล้วก็หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดรบนะครับจะจบที่โรงเรียนสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีนะครับ6ด้วยกันมาเพิ่มขีดความสามารถส่วนในการฝึกร่วมกับมิตรประเทศนะครับกับเช่นสหรัฐอเมริกาในรหัสบาลานทอสนะครับตั้งแต่ปี1996จนถึงปี2024นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกร่วมกับกองทัพบกจีนนะครับในรหัสสไตล์2008นะครับแล้วก็ฝึกร่วมกับอินโดนีเซียนะครับในรหัสไทเกอร์ตั้ง3ครั้งด้วยกันนะครับปี2011 2012และ2023นะครับและในปี2000นะครับค่ายฝึกคอมมานโดโคปาซุตนะครับอันนี้ประสบการณ์ในการฝึกร่วมส่วนราชการสนามนะครับภารกิจนอกเหนือจากที่ตั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วดั้งเดิมอาจารย์อยู่หน่วยทางภาคเหนือนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปราบปรามยาเสพติดของศูนย์บริการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจันทร์ชายแดนภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ทางเชียงใหม่นะครับทางพะเยาแล้วก็เชียงรายนะครับในส่วนของในการปราบปรามยาเสพติดตามชายแดนภาคเหนือเนี่ยอันนี้แหละใช้วิชาแผนที่และเข็มทิศนะครับอันนี้ใช้ประโยชน์จากวิชาแผนที่และเข็มทิศที่เราได้เรียนมาก็คือมีการนะเคลื่อนที่นะครับนำชุดไปเคลื่อนที่สกัดกั้นยาเสพติดเพราะตามชายแดนภาคเหนือเนี่ยนะมีช่องทางธรรมชาตินะครับช่องทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะเอาทหารทุกนายไปอยู่ได้นะก็ใช้วิธีการลัดตระเวนนะครับตามจุดต่างๆนะเพื่อปราบปรามยาเสพติดนะครับมีโอกาสไปปฏิบัติราชการที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อปี2550นะครับในกองกำลังสันติสุขนะครับชุดควบคุมที่953นะครับภารกิจก็คือสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแล้วก็ภารกิจการบริการพิเศษนะครับด้านจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ

แล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ2ครั้งนะครับอันนี้ประวัติรับราชการสนามคร่าวๆของอาจารย์นะครับสำหรับในเรื่องที่เราจะฝึกศึกษาในวันนี้นะครับการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศเนี่ย โดยทั่วไปแล้วปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เราจะมีระบบค้นหาเป้าหมายโดยใช้ระบบ GPS หรือแม้กระทั่งในโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชัน GPS เยอะแยะมากมาย

แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนพื้นฐานในที่เข็มทิศเนี่ยเราจะไม่เข้าใจแล้วไม่สามารถที่จะใช้นะแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะครับในการใช้ GPS นะนักศึกษารู้ไหมว่าจะต้องอาศัยสัญญาณจากดาวเทียมกี่ดวงขึ้นไปนะองค์ประกอบจะต้องมีดาวเทียม3ดวงขึ้นไปนะครับ GPS ถึงจะแสดงผลได้เพราะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเราไม่รู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการอ่านแผนที่และเข็มทิศนะครับนะอย่างเช่นในกรณีที่ทางภาคอีสานทางภาคเหนือตามชายแดนมันมีหุบเขาสูงนะครับถ้าเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ดาวเทียมส่งสัญญาณไม่ถึงนะเราก็ไม่สามารถที่จะอ่านค่านะพิกัดอะไรนั้นได้นะครับรวมถึงความสำคัญในการเรียนแผนที่เข็มทิศเนี่ยเราจะต้องเรียนทุกครั้งนะครับเพื่อเราโตขึ้นไปเราเรียนโรงเรียนทหารตำรวจเนี่ยจะต้องมีวิชาแผนที่ทุกครั้งนะครับความสำคัญนะครับก็คือหลายๆอย่างนะครับแม้กระทั่งในการเคลื่อนที่ในสนามรบการวางแผนการยุทธนะแม้กระทั่งในปัจจุบันที่มีการรบโดยใช้อากาศยานไร้คนขับเช่นโดรนเราก็ต้องรู้ในเรื่องของพิกัดการแอบแผนที่อย่างแม่นยำด้วยนะครับรวมถึงการขอการสนับสนุนจากอากาศยานอย่างใกล้ชิดเรียกว่าแคสหรือการคือพูดง่ายๆขอเครื่องบิน F-16 มาทิ้งระเบิดนะถ้าเราไม่มีความชำนาญในเรื่องของการเรียนแผนที่เข็มทิศเนี่ยมันจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับนะอันนั้นเป็นชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยจะเรียนในระบบของพิกัดทางภูมิศาสตร์นะครับในเรื่องของวิชาแผนที่เข็มทิศเราเริ่มมาตั้งแต่ชั้นปีที่2นะครับชั้นปีที่2นะชั้นปี2จำได้ไหมเราเรียนในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของรายละเอียดของสารบัญระวางถูกต้องไหมครับนะเรื่องของมาตราส่วนและระยะทางเรื่องของระบบเส้นกิจโซนระบบ UTM นะครับนะในชั้นปีที่3นะครับชั้นปีที่3เราจะเรียนด้วยกัน3บทด้วยกันนะครับในเรื่องทิศทางมุมภาคทิศเหนือและเข็มทิศเรียนเซติกนะและการใช้เข็มทิศนะครับบทที่3ก็คือการกำหนดจุดที่อยู่ของตัวเองและกำหนดจุดที่อยู่ของเป้าหมายนะครับของที่หมายลงในแผนที่นะครับเพราะนั้นการใช้แผนที่และเข็มทิศเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ทั้งในแผนที่ที่เราถืออยู่กับวิเคราะห์ในสภาพของภูมิประเทศจริงๆด้วยนะครับแผนที่ที่เราใช้ที่เราถืออยู่เป็นแผนที่นะระวางของบ้านลัดย่านะครับแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 50,000 นะซึ่งเราใช้วางแผนในการยุทธนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับภูมิภาคทิศเหนือนะครับทิศทางนะครับ direction จากทิศทางก็คือแนวเส้นตรงที่เราจะต้องพิจารณานะครับแนวใดแนวหนึ่งบนผิวโลกนะครับนะหรือบนแผนที่เนี่ยนะในภูมิประเทศนะจะแสดงด้วยมุมภาคทิศเหนือนะครับนะมุมภาคทิศเหนือนะครับมุมภาคทิศเหนือคือมุมทางระดับนะครับวัดตามเข็มนาฬิกานะจากทิศทางหลักไปยังแนวพิจารณาไปยังที่หมายนะครับนักศึกษาอย่าเพิ่งงงนะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมภาคทิศเหนือกับทิศเหนือจริงอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งสับสนนะมุมภาคที่เราจะต้องกําหนดเนี่ยเขาเรียกว่ามุมภาคทิศเหนือนะครับจากจุดที่เราอยู่เนี่ยเราจะไปตามองศาตามเข็มนาฬิกานะครับตามเข็มนาฬิกาที่เราต้องการจากไปนะครับทิศทางหลักนะครับทิศทางหลักใช้ไปแนวเริ่มต้นในการวัดมุมนะหรือเรียกว่าแนวศูนย์ซึ่งมีอยู่3ชนิดนะอันนี้ในแผนที่มีนะอยู่ด้านล่างนะและอยู่ที่สารบัญขอบระวางอยู่ด้านล่างจะมีบอกนะครับนะทิศทางอันแรกก็คือทิศเหนือจริงนะครับทิศเหนือจริงทิศเหนือจริงคือแนวที่เกิดจากตำบลหนึ่งบนผิวโลกนะไปยังพุทธโลกเหนือตามเส้นลองจิจูดนะครับสัญลักษณ์นะที่แสดงในสารบัญระวางในแผนที่จะเป็นนะเส้นขีดแล้วก็ตรงเหนือของเส้นก็จะเป็นรูปดาว5แฉกนะครับอันนี้โดยทั่วไปจะไม่ใช่ที่เหนือจริงในการอ่านแผนที่นะครับ

นะจะเป็นรูปดาวนะครับนะนักศึกษาดูได้ในสารบัญระวางในด้านล่างของแผนที่นะอยู่ขอบด้านล่างนะขอบระวางด้านล่างนะครับ2คือทิศเหนือแม่เหล็กนะครับทิศเหนือแม่เหล็กนะแนวตามปลายลูกศรที่แสดงทิศเหนือของเข็มทิศนะโดยปกติเข็มทิศนะที่เราถืออยู่เนี่ยนะลูกศรจะชี้ไปทางขั้วโลกเหนือนะครับนะเพราะมันเป็นสนามแม่เหล็กโลกเสมอนะครับนะในแผ่นที่จะแสดงด้วยนะรูปลูกศรครึ่งซีกนะครับลูกศรครึ่งซีกทิศเหนือแม่เหล็กเนี่ยจะใช้ประโยชน์ในการหาทิศทางนะครับเมื่ออยู่ในภูมิประเทศจริงนะครับทิศเหนือแม่เหล็กอันสามคือทิศเหนือกริดนะครับทิศเหนือกริดคือแนวติดตั้งบนแผ่นที่นะครับใช้สัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับตัว G ตัว N นะครับนะทิศเหนือกริดเนี่ยจะใช้เป็นแนวเริ่มต้นในการหามุมทิศเหนือบนแผ่นที่นะครับนะในการหามุมทิศเหนือนะครับทั้ง3ชนิดนี้จะแสดงที่นะสารบัญระวางด้านล่างของแผ่นที่ขอบแผ่นที่นักศึกษาเข้าไปดูได้นะครับในชั้นเรียนเข้าไปดูได้นะครับต่อไปนะครับในเรื่องของมุมภาคที่เหนือจริงหรืออาซิมุธนะครับนะมุมภาคที่เหนือจริงนะหรืออาซิมุธเป็นมุมทางระดับนะครับนะจะต้องวัดเวียนจากตามเข็มนาฬิกานะไปตามเส้นทางทิศทางไปยังแนวพิจารณานะครับอันนี้คือทิศทางด้านซ้ายเนี่ยคือทิศเหนือแม่เหล็กที่เข็มทิศชี้ไปเนี่ยที่ปลายเข็มทิศชี้ไปนะในภาพก็คือเป็นทิศเหนือจริงที่เราต้องการไปคือทิศเหนือ60องศานะที่เราต้องการจะไปหรือเราจะไปที่90องศาหรือเราจะไปที่180องศาทิศทางด้านหลังนะอันนี้คือเรียกว่าทิศเหนือจริงนะครับเรียกว่าทิศเหนือจริงจะเวียนตามเข็มนาฬิกานะครับรอบทิศทางนะครับนะเดี๋ยวยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงนะครับนะทิศทางตรงหน้านะเรานะครับนะทิศทางตรงหน้าเราก็คือจะเริ่มที่0องศานะครับเริ่มที่0องศานะครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็น45องศานะครับไปทางตะวันออกก็90องศานะทิศทางด้านหลังเรานะทิศใต้นะครับ180องศานะทิศตะวันตก270องศาก็เวียนมาบรรจบตามเข็มนาฬิกานะที่0องศากับที่360องศาก็คือมุมเดียวกันนะอันนี้คือทิศเหนือจริงนะครับต่อไปในเรื่องของมุมภาคทิศเหนือกลับนะอันนี้มีประโยชน์ตอนท้ายชั่วโมงนะครับมุมภาคที่เหนือกลับเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของมุมภาคที่เหนือกลับเพราะว่าเราจะต้องท้ายชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการหาจุดที่อยู่ตัวเองโดยใช้มุมภาคที่เหนือกลับหรือเรียกว่าแบ็กอะซิมูธครับแบ็กอะซิมูธก็คือทิศทางตรงข้ามกับมุมทิศเหนือจริงนะนะในภาพนะครับก็คือมุมทิศเหนือจริงก็คือมุม60องศานะครับนะมุมภาคที่เหนือกับแบ็กอะซิมูธก็คือเป็นมุม240องศานะครับเดี๋ยวในท้ายชั่วโมงเดี๋ยวนักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าเอ๊ะถ้าเราไป60องศามุมกลับเนี่ยมันหามาจากไหนนะครับเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเราจะต้องมาหากันนะครับนี่นะครับคือการวัดค่าของมุมภาคที่เหนือกลับมีเกณฑ์ดังนี้ถ้าเราวัดมุมภาคที่เหนือจริงนะครับถ้ามุมภาคที่เหนือจริงเราวัดนะได้มากกว่า180องศานะครับให้เอา180องศาไปลบออกนะครับผลก็คือมันจะเท่ากับมุมภาคที่เหนือกลับของมุมภาคที่เหนือจริงที่เราวัดได้นะครับแต่ถ้าเราวัดมุมภาคที่เหนือจริงนะน้อยกว่า180องศาให้เอา180องศาไปบวกผลก็คือจะได้มุมภาคที่เหนือกลับจากมุมนั้นๆ นะครับแต่ถ้ามุมภาคนะ180องศานะครับถ้าวัด

ได้180 องศาจะเอา180 องศาไปลบไปบวกก็ได้นะผลก็คือมุมภาคที่เหนือกลับหรือมุมภาคแบ็กอัซิมูทนั่นเองนะครับอันนี้คือเกณฑ์เกณฑ์การเอาไปลบเอาไปบวกนะครับต่อไปบทที่2ในเรื่องของเข็มทิศเลนเซติกนะครับและการใช้ในห้องเรียนหยิบขึ้นมาเลยครับแกะขึ้นมาจากถุงออกมานะครับที่เราถืออยู่เรียกว่าเข็มทิศเลนเซติกนะครับเข็มทิศเลนเซติกมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนนะครับอยู่3ส่วนแกะขึ้นมาเลยนะครับแกะมาแล้วก็มาดูว่าส่วนไหนเรียกว่าอะไรบ้างนะครับเรียกว่าอะไรบ้างส่วนแรกนะเมื่อเปิดออกนะจะเรียกว่าฝาตลับนะครับจะเรียกว่าฝาตลับส่วนที่2นะคือตัวเรือนจะมีตัวเลขอยู่ด้านในแล้วก็จะมีเข็มที่ชี้ไปทางที่เหนือแล้วก็จะมีเส้นดัชนีแล้วก็พายน้ำนะครับเดี๋ยววิธีการใช้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับอันนี้คือตัวเรือนนะครับก็จะมีครอบนะครอบหน้าปัดไว้นะจะมีครอบหน้าปัดกันฝุ่นไว้นะครับส่วนที่3นะในส่วนของก้านเล็งส่วนใหญ่แล้วข้อสอบจะออกนะครับว่าเข็มทิศเลนเซติกมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะก็จะมีฝาตลับตัวเรือนก้านเล็งก็จะออกแบบนี้นะไม่ยากนะถ้ามีห่วงเหล็กขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมมันอาจจะเป็นส่วนประกอบแต่เขาไม่ได้อยู่ในแบบเรียนนะครับในส่วนของฝาตลับประกอบด้วยนะเส้นเล็งจะอยู่กึ่งกลางนะครับจะเป็นเส้นบางๆนะจะอยู่กึ่งกลางไปสำหรับเล็งนะครับแล้วก็พายน้ำจะอยู่ที่เหนือเส้นเล็งกับใต้เส้นเล็งลักษณะนี้นะครับจะใช้ในเวลาเดินเข็มทิศในเวลากลางคืนนะครับพายน้ำจะเป็นเรืองแสงนะครับจะใช้ประโยชน์ในการเดินเข็มทิศในเวลากลางคืนเพราะว่าในเวลากลางคืนถ้าเรามองเข็มทิศเลนเซติกเนี่ยนะเส้นเล็งเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องใช้พายน้ำเนี่ยนะถ้าเราจะมองพายน้ำนะครับในการใช้ในเวลากลางคืนสองในส่วนของตัวเรือนนะครับก็จะมีครอบหน้าปัดนะครับ ดูตัวเรือนนะครับนะจะมีเส้นดัชนีอยู่ตรงกลางสีดำนะครับแล้วก็จะมีพายน้ำอยู่นะครับมีพายน้ำอยู่แล้วก็มีอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่นะครับแสดงถึงทิศตะวันตกกับทิศตะวันออกแล้วปลายลูกศรสีดำก็จะมีพายน้ำอยู่ก็จะชี้ไปทางทิศขั้วโลกเหนือเสมอนะครับขั้วโลกเหนือเสมอเอาทีนี้มาดูตัวเลขนะครับเราจะอ่านค่ายังไงนะครับดูตัวเลขนะดูในห้องเรียนเปิดเข็มทิศดูด้วยนะครับนะตัวเลขรอบนอกนะครับที่เป็นตัวเลขสีดำนะครับเป็นตัวเลขหน่วยวัดเป็นมิลเลียมนะครับนะหน่วยวัดเป็นมิลเลียมนะครับ จะมีตั้งแต่นะครับ 1,000 จนถึง 6,400 มิลเลียมนะครับจะถึง 6,400 มิลเลียมนะครับตั้งแต่ 1,000 มิลเลียมจนถึง 6,400 มิลเลียมนะครับหน่วยเนี้ยส่วนใหญ่แล้วโดยปกติเราก็จะไม่ค่อยใช้แต่จะใช้หน่วยที่เป็นหน่วยปืนใหญ่นะครับจะใช้ความละเอียดเป็นมิลเลียมนะจะใช้นะครับของเราในการวัดค่าของมุมเราจะใช้ตัวเลขสีแดงด้านในนะครับนะจะมีตัวเลขสีแดงด้านในนะครับจะมีตั้งแต่0จนถึง360หน่วยเป็นองศานะครับเราจะอ่านค่าด้านในเป็นองศาหน่วยเป็นองศา0ถึง360องศานะครับต่อไปนะในส่วนของก้านเล็งนะครับในส่วนของก้านเล็งเมื่อเปิดออกมานะครับจะมีก้านเล็งและจะมีห่วงมือถืออยู่ด้านล่างไว้สำหรับสอดหัวนิ้วหัวแม่มือเวลาเราจับเข็มทิศในเวลาใช้เข็มทิศนะครับนะก็จะมีแว่นขยาย

นะครับและล่องบักนะล่องบักสำหรับนะเวลาเล็งกับเส้นเล็งไปยังที่หมายนะครับเล็งกับเส้นเล็งไปยังที่หมายต่อไปคือการจับเข็มทิศและการวัดมุมภาคทิศเหนือนะครับการจัดเข็มทิศแล้วก็วัดการวัดมุมภาคทิศเหนือการจับถือเข็มทิศมี2วิธีนะครับมี2วิธีวิธีแรกคือการจับเข็มทิศเพื่อยกขึ้นเล็งแบบประณีตนะครับวิธี2ก็คือการจับเข็มทิศโดยไม่ต้องยกขึ้นเล็งเรียกว่าแบบเร่งด่วนนะครับในห้องเรียนมาให้ทำตามอันนี้คือการเล็งแบบประณีตนะครับโดยจับถือเข็มทิศขึ้นมาแล้วครูผู้ช่วยมาจับเลยจับเข็มทิศขึ้นมาถ้าทุกคนทำตามที่มีเข็มทิศอาจารย์แจกให้ทุกโต๊ะแล้วนะครับโดยใช้นิ้วหัวแม่มือข้างที่ถนัดสอดเข้าไปในห่วงมือถือนะครับเราถนัดขวาก็ใช้หัวแม่มือสอดเข้าไปนะครับนิ้วชี้นะลัดอ้อมไปตามแนวขอบล่างของเรือนเข็มทิศนะครับนิ้วที่เหลือรองรับอยู่ด้านล่างเหมือนเราจับด้ามปืนอะนะครับคล้ายๆการจับด้ามปืนเลยข้างที่ถนัดนะลักษณะนี้นะครับเปิดฝาตลับเข็มทิศยกขึ้นให้ตั้งฉากนะครับยกฝาตลับให้ตั้งฉากกับตัวเรือนเข็มทิศนะครับแล้วยกก้านเล็งนะครับให้ทำมุมขึ้นนะ45องศานะครับลักษณะนี้นะครับลักษณะเหมือนครูผู้ช่วยให้ปฏิบัติตามหน้าที่โต๊ะนะจับเข็มทิศโดยให้ได้ระดับเสมอนะโดยให้ระดับเสมอโดยให้หน้าปัดมันลอยเสมอกันเราไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับไม่ให้หน้าปัดมันเอียงนะนะเพื่อให้มันลอยตัวเป็นอิสระนะสายตานะใช้สายตาข้างหนึ่งข้างนะมองลอดไปที่แว่นขยายนะครับเสร็จแล้วนะเลือกตาไปมองที่เส้นเล็งเอาสมมุติว่าเอาตรงไหนดีนะครับสมมุติให้นักศึกษาแต่ละคนเล็งไปที่กล้องตัวนี้นะเล็งไปเอาเส้นเล็งนะครับเส้นเล็งละร้อยบาทให้กล้องนะครับคือกล้องคือที่หมายเนี่ยอยู่กึ่งกลางกับเส้นเล็งนะครับนะอยู่กึ่งกลางเส้นเล็งพออยู่กึ่งกลางแล้วให้ใช้สายตามองไปที่เรือนหน้าปัดนะเรือนหน้าปัดดูไปที่ตัวเลขสีแดงที่เป็นองศานะครับได้มุมกี่องศาแต่ละคนนะครับนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยนะมุมองศาเนี่ยจะไม่เท่ากันเพราะเรานั่งนะนั่งคนละทิศทางนะได้กี่องศากล้องตัวนี้อยู่จากเราไปกี่องศาฮะ350ใกล้เคียงเพราะทิศทางตัวหน้าเราเท่าไหร่360ท้ายห้องกล้องตัวนี้มองไปที่เข็มทิศได้กี่องศาอยู่ทิศทางกี่องศาของจากตัวเราจับให้ถูกครับจับตามอ้าวครูผู้ช่วยดูหน่อยครับนะจับให้ถูกเล็งแบบปานีตอันนี้คือเล็งแบบปานีตนะครับเราจะรู้มุมภาคที่เราไปนะครับเราจะรู้มุมภาคที่เราไปก็คือเนี่ยการจับเข็มทิศขึ้นเล็งแบบปานีตนะครับนะในการเดินเข็มทิศในเวลากลางวันเราจะใช้วิธีการเล็งแบบปานีตนะครับแล้วทำการนะเขาเรียกว่าทำการตั้งเข็มทิศไปในมุมภาคที่เรากำหนดนะครับเสร็จแล้วเราก็เล็งไปที่หมายก่อนนะครับเราจะไปมุมภาคนะสมมุติว่าเราจะไปยอดเขาหนึ่งนะครับแต่ยอดเขาเนี่ยมันอยู่ห่างจากเรานะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับเราเล็งไปในระหว่างที่เดินเนี่ยทิศทางที่เราเดินไปมีต้นไม้ใหญ่ที่มันตรงกับมุมภาคที่เราวัดไว้นะซึ่งระยะใกล้กว่าภูเขาเราใช้ตรงนั้นเป็นหลักก่อนแล้วเดินไปที่ต้นไม้ตรงนั้นก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องเดินเล็งเข็มทิศไปในระยะ5กิโลเล็งแบบนี้

ม่ใช่นะครับเราตั้งไว้แล้วเราพับเก็บแล้วเดินไปที่ต้นไม้นะพอไปถึงต้นไม้ระยะก่อนภูเขาเราค่อยเล็งหาจุดอ้างอีกจุดหนึ่งแล้วค่อยๆเดินไปเป็นระยะจนถึงที่หมายที่เราจะต้องการจะไปนะครับตรงมุมนี้นักศึกษาหญิงเล็งไปที่ตัวนั้นกี่องศาคนนี้275มุมจะไม่เหมือนกันเพราะเราอยู่เยื้องกันนะมุมจะไม่เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือเล็งแบบประณีตเอาทุกคนในห้องเรียนนะ ยกขึ้นเล็งแบบประณีตให้อาจารย์ดูอีกหนึ่งครั้งดิจับถูกต้องไหมตามที่นายพอยบอกไหมตาม3หัวข้อเนี้ยนะนิ้วหัวมือข้างที่ถนัดจับแล้วตั้งขึ้นนะครับพยายามบีบศอกไว้นะครับนะบีบศอกไว้ล็อกนะให้หน้าปัดเห็นทิศมันลอยเป็นอิสระนะครับไม่ให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะเสร็จแล้วพอได้ที่หมายปุ๊บนะเราเล็งแล้วมุมนี้ปุ๊บนะไปที่หมายตรงระยะที่เราสามารถเดินไปได้นะแล้วเราก็พับเก็บแล้วก็เดินไปแล้วอันนี้คือการเล็งแบบประณีตนะครับหน้าอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างการเล็งแบบประณีตนะครับในการเล็งแบบประณีตนะครับตามภาพตัวอย่างคือการใช้นะสายตานะครับหลับตาข้างหนึ่งเหมือนการเล็งปืนเลยคล้ายๆการเล็งปืนนะครับมองไปที่เส้นเล็งเอากึ่งกลางของเส้นเล็งไปทับที่เป้าหมายนะครับแล้วก็ใช้ตามองไปที่แว่นขยายเพื่อมองมุมภาคในเรือนหน้าปัดนะครับแล้วยกขึ้นเล็งลักษณะนี้นะครับคือการเล็งแบบประณีตอันนี้อธิบายให้ละเอียดอีกนะภาพนี้คืออธิบายให้ละเอียดนะครับต่อไปเป็นวิธีการเล็งแบบเร่งด่วนโดยที่ไม่ต้องยกขึ้นมาเล็งนะครับเล็งแบบเร่งด่วนนะครับเปิดฝาตลับนะเข็มทิศจนแนวเส้นนะตรงกับฐานนะครับเปิดมาให้สุดเลยเปิดมาให้สุดเลยถ้าเป็นแนวเส้นตรงเปิดมาให้สุดนะครับทำตามตัวอย่างจากครูผู้ช่วยนะครับใช้หัวแม่มือนะสอดเข้าไปในห่วงมือถือใช้นิ้วทาบไปตามขอบด้านล่างของเข็มทิศนะแล้วนิ้วที่เหลือรองรับอยู่ด้านล่างให้มันคงนะครับเอาหัวแม่มืออีกข้างหนึ่งวางลงนะทับตรงก้านเล็งกันเป็นเข็มทิศนะครับแล้วใช้นิ้วทาบนะครับไปตามขอบด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ลัดนิ้วเข้ามานะครับโดยวิธีการนี้จะใช้เข็มทิศวางบริเวณระหว่างคางกับสะดือนะครับแล้วก็พับแขนไว้นะครับแล้วก็สายตามองลักษณะนี้นะครับตามภาพฉายลักษณะนี้นะครับอันนี้คือการเล็งแบบเร่งด่วนลักษณะนี้นะครับก็สายตาก็มองไปที่หมายนะครับนะตัวตรงจับนะอันนี้คือการเล็งแบบเร่งด่วนนะสายตาก็มองไปที่หมายด้วยแล้วก็มองไปที่หน้าปัดเข็มทิศด้วยว่ากี่องศานะครับนะลักษณะเล็งแบบเร่งด่วนนี้ก็คือแบบสำหรับคนสายตาดีนะสำหรับคนสายตาดีลักษณะมือที่จับแบบเร่งด่วนลักษณะนี้นะผมให้มือซ้ายก็จะค่อมไปนะในบริเวณที่ห่วงมือถือนะครับลักษณะนี้นิ้วชี้ทั้งสองข้างก็ทาบไปตามขอบเข็มทิศนะครับนะทาบตามขอบเข็มทิศนะครับนะแล้วก็บริเวณเหนือสะดือนะครับแล้วก็แขนไม่กางออกแขนต้องล็อกไว้นะเพื่อเลี้ยงหน้าปัดเข็มทิศให้มันเสมอนะครับไม่ให้มันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับลักษณะนี้คือการเล็งแบบเร่งด่วนนะถ้าดูตรงข้างตามภาพฉายจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะยกขึ้นเล็งแบบเร่งด่วนจะเป็นลักษณะนี้นะครับ

ก็คือถ้าเราจับเข็มทิศนะให้มันถูกต้องโดยที่ให้หน้าปัดมันลอยเนี่ยนะตัวหูลูกศรจะชี้ไปทางทิศเหนือขั้วโลกเหนือเสมอนะครับมันไม่จะมันไม่เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับการเดินทางตามมุมภาคทิศเหนือที่กำหนดนะครับนะก็คือจับเข็มทิศหันไปทางมุมภาคทิศเหนือที่กำหนดนะให้อยู่ใต้ดัชนีสีดำนะครับนะหาที่หมายให้ตรงกับเส้นเล็งตามมุมภาคทิศเหนือแล้วก็เดินไปยังตำบลที่หมายที่เลือกแล้วก็ทำที่นี่ตลอดไปนะสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกล่วงหน้านี้ก็คือสมมุติว่าเราจะเคลื่อนที่ไปยังยอดเขายอดเขาหนึ่งที่อยู่ห่างจากเราประมาณ5กิโลนะครับเราตั้งเข็มทิศนะจะแบบประณีตหรือแบบเร่งด่วนก็แล้วแต่นะครับนะเมื่อเราตั้งเข็มทิศนะเล็งไปทางที่หมายก็คือเป็นยอดเขาที่เราจะไปเล็งไปแล้วเราได้สมมุติว่าเราได้มุมภาคที่จะไปยอดเขาอันนั้นก็คือมุมภาค60องศาสมมุติเราได้60องศานะครับเราจะต้องบิดนะหมุนตัวเส้นดัชนีสีดำอ่ะให้ไปทับกับตัวเลข60องศาที่เราจะไปนะครับนะมันจะมีเอาแก้ไขเอาใหม่สมมุติว่าเราจะไปยอดเขาหนึ่งนะครับเราเล็งเข็มทิศไปที่ยอดเขานั้นตัวเราที่เราอยู่เนี่ยไปที่ยอดเขาอันนั้นน่ะเราวัดเรามองได้60องศานะครับเราได้60องศาเราจะล็อกเข็มทิศยังไงนะครับโดยวิธีการก็คือทิศทางที่เราไป60องศานะครับกับแนวเส้นแนวหัวลูกศรที่เป็นหัวโลกเหนือมันคนละแนวกันนะหัวลูกศรมันจะชี้ไปทางทิศเหนือนะขั้วโลกเหนือเสมอถูกต้องไหมเราก็หมุนขอบหน้าปัดนะครับหมุนขอบหน้าปัดเข็มทิศมันจะคลิกละ3องศานะครับหมุนโดยให้เส้นดัชนีไปทับหัวลูกศรสีดำไว้นะครับนะแล้วก็เล็ง60องศานะนะล็อกไว้ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วเล็งไปที่นะที่หมายที่เราจะไปแล้วเราเคลื่อนที่ไปโดยการนับ9นะครับโดยที่ไม่ต้องเดินไป5กิโลไม่จำเป็นต้องยกเข็มทิศเดิน5กิโลไม่ไหวแน่เราก็พับเก็บนะครับแล้วเดินไปทางที่หมายอย่างที่บอกที่หมายที่ใกล้ที่สุดที่มันตรงกับยอดเขาอาจจะเป็นต้นไม้ก็ได้นะครับเดินไปสมมุติเดินไปได้200เมตรนะครับไปหยุดที่ต้นไม้นั้นปุ๊บแล้วเราก็เปิดเข็มทิศมาเช็คอีกรอบนึงว่าทิศทางที่เรามามันตรงไหมนะหัวลูกศรมันยังชี้ไปทางทิศเหนือเหมือนเดิมไหมทิศทาง60องศาต่อไปเราก็เล็งสมมุติว่านะทิศทางที่เราจะไปเรายังไม่ถึงเราเดินแค่เมตรเราไปเจอต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่อยู่แนวเดียวกับยอดเขา60องศาเช่นเดียวกันเราก็เล็งต้นไม้ต้นนั้นไว้แล้วก็เดินไปที่ต้นไม้นะครับจนเราจะทำอย่างนี้ตลอดไปจนถึงที่หมายนะครับเช่นยอดเขาที่เราจะไปอันนี้คือวิธีการเดินเข็มทิศอันนี้คือเราจะไม่หลุดจากองศาเลยองศาที่เราจะเคลื่อนที่ไปนะครับการตั้งเข็มทิศเพื่อใช้งานในเวลากลางคืนนะครับการตั้งเข็มทิศเพื่อใช้งานในเวลากลางคืนนะครับมันจะตั้งเข็มทิศเมื่อมีแสงสว่างกับเมื่อไม่มีแสงสว่างนะเราจะทำยังไงนะครับวิธีการวิธีการเมื่อไม่มีแสงสว่างทำคล้ายๆกับเราจะเดินเข็มทิศไปในทิศทางที่กำหนดนั่นแหละนะครับทุกคนหยิบเข็มทิศขึ้นมาทำตามจับเข็มทิศเปิดขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราจะไปที่มุม60องศานะครับมุม60องศาเราเล็งไปก่อนเล็งโดยเอาเส้นดัชนีสีดำให้ตรงกับ60องศาก่อนแล้ว
เราหมุนไอเส้นดัชนีสีดำนะครับให้มันตรงกับ60องศาก่อนนะครับไปที่60องศา60องศาอยู่ด้านไหน60องศาถ้าคนนั่งตรงข้ามกับอาจารย์แล้วหันเห็นที่พระด้านซ้ายเนี่ยไม่ใช่แล้วนะตรงมาทางนี้นะครับหันไป60องศานะอันนี้คือตั้งเข็มทิศในเวลามีแสงสว่างนะครับหันไปหมุนให้ไอตัวเลข60องศากับเส้นดัชนีสีดำตรงกันหรือยัง yeah. ตรงแล้วเสร็จแล้วนะหมุนหน้าปัดเข็มทิศนะให้ตรงภายน้ำมันไปตรงกับลูกศรภายน้ำด้านบนน่ะตรงขอบหน้าปัดอ่ะ60องศาหรือยังดูดิ60องศาแล้วก็หมุนภายน้ำให้มันตรงหัวลูกศรเห็นไหมอันนี้ตั้งตอนมีแสงสว่างนะตอนมีแสงสว่างเสร็จแล้วเราจะไปในทิศทาง60องศาถูกต้องไหมเราจะเคลื่อนที่ไปนะโอเคตรงนี้มันตรงแล้วนะตรงแล้วเราเล็งไปทิศทางนี้แล้วนะเฉียง60องศานะเราจะเริ่มเคลื่อนที่แล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องเดินเลี้ยงเข็มทิศไปงี้ตลอดก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเดินปิดนะแล้วเดินไปมุมภาคถึงระยะที่กำหนดสมมุติเรานับ9ไปที่นะ139ไปที่100เมตรเราก็เปิดมาปุ๊บว่าตัวภายน้ำกับตัวเส้นดัชนียังตรงที่เดิมไหมอันนี้คือวิธีการมีใครไม่เข้าใจบ้างในห้องเรียนเข้าใจไหมนะอันนี้คือวิธีการต่อไปการตั้งเข็มทิศโดยที่ไม่มีแสงสว่างตอนนี้ยังมีแสงสว่างอยู่นะครับการตั้งเข็มทิศโดยที่ไม่มีแสงสว่างนะครับในกรณีที่ไม่มีแสงสว่างแต่ในตัวเรือนเข็มทิศยังมีพลายน้ำยังมีการเรืองแสงเรายังเห็นตัวพลายน้ำอยู่เรายังเห็นตัวเลขอยู่นะครับอาจจะบางทีอาจจะเลือนลางในเรื่องของตัวเลขนะครับวิธีการก็คือสมมุติเราจะไปที่60องศาเช่นเดียวกันนะครับแต่เราจะมองไม่เห็นเส้นดัชนีแล้วที่ว่ามันตรงกับ60องศาเราจะทำวิธีการยังไงนะครับวิธีการการตั้งก็คือใช้เส้นดัชนีหัวลูกศรและขีดภายน้ำให้มันตรงกันก่อนปรับให้มันตรงกันนะครับทั้ง3อย่างให้มันตรงกันนะพอมันตรงกันมันจะเซตไว้ที่0องศานะครับเราจะไปในทิศทางมุมภาค60องศานะครับเราจะตั้งไปที่60องศายังไงนะครับเราจะตั้งไปที่60องศาโดยที่นะเรารู้อยู่แล้วว่าเราหมุนไป1คลิกเนี่ยมันเท่ากับ3องศานะครับเราจะให้มันตรง60องศาโดยที่ไม่เรายังมองไม่เห็นนะองศา60องศาตรงไหนเราหมุนหน้าปัดเข็มทิศทวนเข็มไปนะครับคลิกละ3องศา60ก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาไป20คลิกลองทำดูนะ20คลิกถ้าหมุนทวนเข็มปุ๊บ20คลิกตัวเส้นดัชนีมันจะไปตรงกับ60องศาดูได้นะครับนะหมุนทวนเข็มนะไม่ใช่ตามเข็มนะใครยังทำไม่ได้หมุนทวนเข็มไป20คลิกขั้นตอนแรกก็คือให้ตั้งเข็มทิศตามปกติก่อนนะครับเอาเส้นดัชนีสีดำหัวลูกศรขีดภายน้ำให้มันทับตรงกันก่อนให้มันทับตรงกันก่อนเซตก่อนนะครับเซตก่อนเป๊ะไหมมันจะเป็น60องศาถูกต้องไหมเช่นเดียวกันก็คือถ้าเราจะไปที่ทิศทางที่องศาได้เนี่ยให้เอา3ไปหารแล้วก็หมุนทวงเข็มนาฬิกาตามคลิกที่เราหาร3นะครับ
ถ้าเราจะไปที่

ที่90องศาเราจะต้องหมุนทวนเข็มเท่าไหร่อ้าวทีนี้เราตั้งใหม่เอาเส้นดัชนีสีดำหัวลูกศรขีดภายน้ำให้มันตรงกันก่อนตรงกันก่อนอ้าวตรงกันหรือยังตรงทุกโต๊ะยังครับตรงเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่มุม90องศาเราจะต้องทวนเข็มนาฬิกามากี่คลิก3คลิกลอง30ดูที่เส้นดัชนีมันจะไปตรงกับที่90องศาหรือไม่หลับตาก็ได้หลับตาดิเพราะมันไม่มีแสงอ่ะโดยไม่ต้องแสงอ่ะใช้ความรู้สึกว่าบิดเป็นคลิกอ่ะนับเอาว่าถ้าเราไปมองเราก็รู้ดิใช่ไหมสมมุติว่ามันไม่มีแสงสว่าง

ตรงไหมครับเนี่ย90องศานะครับเราก็จะเดินในเวลากลางคืนนะครับเวลาเราเช็คแผนที่เก็บพิษในเวลากลางคืนเนี่ยวิธีการก็คือเมื่อตัวภายน้ำมันหมดแสงเนี่ยเราจะใช้วิธีการหยุดหน่วยแล้วทำการหาที่เช็คเข็มทิศนะโดยใช้ผ้าปันโจหรือเสื้อกันฝนคลุมไฟฉายส่องเพื่อให้มันเกิดภายน้ำทำไมต้องให้ใช้เสื้อผ้ากันฝนคลุมเพื่อไม่ให้แสงมันเล็ดลอดออกไปให้ข้าศึกเห็นอันนี้คือเวลาวิธีการเช็คเข็มทิศในเวลากลางคืนนะครับไฟในเวลาเดินกลางคืนเนี่ยไฟฉายเนี่ยเราจะใช้หลอดสีแดงหรือเลนส์ที่เป็นสีแดงนะเพื่อมันมองเห็นระยะไกลไม่ได้นะครับนะเราจะไปใช้แบบไฟฉายตามท้องตลาดทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะแสงเนี่ยมันเดินทางเร็วมากนะครับแค่แวบเดียวเนี่ยนะเราเห็นแล้วเป็น 5-6 กิโลหรือเป็น10กิโลนะในเวลากลางคืนที่มันมืดสนิทเนี่ยนะเราอยู่บริเวณป่าหรือสันเขาอะไรเนี่ยนะถ้าเราเปิดไฟฉายแวบเดียวเนี่ยเราจะเห็นเลยเพราะนั้นวิธีการเช็คเข็มทิศนะครับใช้ผ้ากันฝนคลุมแล้วก็ทำตัวให้ต่ำนะครับหยุดหน่วยแล้วก็เช็คนะครับเป็นระยะนะครับอันนี้คือวิธีการเดินเข็มทิศแล้วก็เช็คเข็มทิศในเวลากลางคืนนะครับ ใครยังไม่ได้บ้างโต๊ะหลังได้ไหมโต๊ะหลังได้ไหม90องศาเมื่อกี้เนี่ยครับการตั้งเข็มทิศในเวลากลางคืนนะครับ นะวิธีการและยุทธวิธีพวกนี้นะครับเราต้องเรียนรู้แล้วต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะเขาเรียกวินัยในการใช้เข็มทิศเดินเข็มทิศในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ต้องแม่นยำนะครับต้องแม่นยำในเรื่องของทิศทางนะครับต้องแม่นยำนะผลแผนที่เข็มทิศที่เราทำหน้าที่เนี่ยนะต้องมีความแม่นยำต้องมั่นใจนะครับนะในเวลากลางคืนเนี่ยนะการเดินประกอบภูมิประเทศเนี่ยนะเราจะเป็นไปได้ยากมากนะครับเราจะเป็นไปได้ยากมากเลยเราพิจารณาภูมิประเทศได้ยากมากเราจะไม่รู้ว่านะยอดเขาไหนเป็นยอดเขาไหนนะครับดูในแผนที่ประกอบก็ยากนะเพราะนั้นจะใช้วิธีการใช้องศาของเข็มทิศให้เป็นประโยชน์นะครับนะใช้หูลูกศรขั้วโลกเหนือนะให้เป็นประโยชน์นะครับในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเราปิดไฟหมดแล้วเนี่ยนะมันจะมีตาเราจะรับสีได้แค่สีดำกับสีเทาเท่านั้นสีอื่นเราจะรับไม่ได้เลยถ้าไม่มีไฟถ้าไม่มีแสงนะครับนะเพราะนั้นการเดินแผนที่เข็มทิศในกลางคืนเนี่ยต้องมีความแม่นยำสูงนะครับต้องมีความแม่นยำสูงในการปฏิบัติการต่างๆนะในการเคลื่อนที่ของทหารการลาดตระเวนนะครับนะในเวลากลางคืนมันมีทั้งอันตรายนะครับอันตรายที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยนะครับนะเวลาเคลื่อนที่ก็ต้องนะ1ต้องแม่นยำสูง2ความเงียบนะครับ3รักษาวินัยในเรื่องของเสียงนะครับรักษาวินัยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับความเงียบด้วยนะครับวิธีการต่างๆในการใช้เข็มทิศในเวลากลางคืนเนี่ยอีกอย่างนึงแผนที่นะแผนนอกจากเข็มทิศแล้วแผนที่ในขณะที่เราปฏิบัติภารกิจในเวลากลางคืนหรือเคลื่อนที่เวลากลางคืนเนี่ยจะต้องพับแผนที่ให้เรียบร้อยแล้วก็สอดในซองที่เป็นพลาสติกนะครับให้เรียบร้อยเราจะไม่ใช้แผนที่พับแล้วก็ใส่เป้ใส่กระเป๋าโดยตรงเลยนะจะทำให้ความชื้นนะครับทำให้เกิดทำให้แผนที่เสียหายได้นะแล้วก็เราจะพับเป็นหีบเพลงนะครับเมื่อถึงเวลานะเราคุมพลาสติกไว้แล้วเนี่ยนะถึงเวลาเราก็จะมาเช็คแผนที่เราก็จะเปิดนะเช็คพิกัดได้ง่ายนะครับในกรณีเราหยุดหน่วยนะครับนะการดูแลรักษาแผนที่ให้ดีก็คือการใส่ซองพลาสติกนะครับแล้วก็ห่อพลาสติกใสเราจะไม่ใช้การใช้ปากกาหรือสิ่งใดๆก็แล้วแบบแล้วแต่ไปขีดเขียนบนแผนที่โดยตรงนะจะทำให้แผนที่เกิดการเสียหายนะครับนะจะทำให้แผนที่เกิดการเสียหายแล้วก็ชำรุดได้นะครับอย่างที่เราถืออยู่เนี่ยนะ
ค่อนข้างจะใช้เรียนใช้ฝึกมาเป็นระยะเวลานานนะครับใช้ฝึกใช้ระยะเวลานานมากนะครับอาจารย์ก็เลยห้ามขีดเขียนนะครับห้ามขีดเขียนบนนั้นจะใช้ได้เฉพาะดินสอเท่านั้นนะครับจะใช้ได้เฉพาะดินสอเท่านั้นในการมาร์กพิกัดนะครับในการมาร์กพิกัดต่างๆนะครับเพราะเวลาเราเดินแผนที่เข็มทิศเนี่ยนะเราจะต้องมีการมาร์กพิกัดมุมภาคทั้งในแผนที่นะครับอันนี้พูดถึงในเวลากลางวันด้วยนะในเวลากลางวันเนี่ยเราจะต้องพิจารณาภูมิประเทศจริงด้วยแล้วก็ในแผนที่ด้วยนะถ้าเราพิจารณาเป็นเราจะดูออกเลยว่ายอดเขาอันเนี้ยที่เราจะไปเนี่ยแผนที่ที่เราตั้งตรงทิศเนี่ยอ๋อแผนที่ตรงนี้เราจะเคลื่อนที่จากตรงนี้แล้วในภูมิประเทศจริงเราไปเคลื่อนที่ระยะทางเท่าไหร่เราจะรู้เลยถ้าเราดูเป็นนะครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้นำเขาแล้วเป็นผู้นำหน่วยนะครับพากำลังพลส่วนใหญ่ไปนะครับนะเดินแผนที่เข็มทิศนะตอนฝึกก็ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับตอนไปปฏิบัติงานจริงๆพาลูกน้องขึ้นยอดเขาไปที่ยอดเขาที่ระยะ700เมตรเงี้ยนะแล้วก็แบกสัมภาระไปเต็มเลยพอไปขึ้นถึงยอดเขาไปบอกข่าวดีกับลูกชุดว่าขึ้นมาผิดยอดอย่างเงี้ยเนื่องจากดูเข็มทิศผิดแล้วก็จะทำให้เกิดชุดนะก็เรียกว่าเกิดความเหนื่อยล้าจะต้องขึ้นไปอีกยอดหนึ่งเงี้ยลงแล้วก็ไปขึ้นไปอีกยอดหนึ่งนะดังนั้นอาจารย์ต้องเน้นย้ำว่าต้องแม่นยำนะครับต้องแม่นยำอย่างเช่นต้นชั่วโมงที่อาจารย์บอก GPS ในบางพื้นที่ช่วยอะไรเราไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะแอปพลิเคชันอะไรนะบางทีอากาศเนี่ยในฤดูช่วงฤดูฝนฤดูมรสุมเนี่ยอากาศปิดนะครับสัญญาณของดาวเทียมมันมาไม่ถึงนะครับมันมาไม่ถึงเนี่ยเกิดการ GPS ไม่สามารถขึ้นแสดงผลได้เนี่ยอันนี้คือลำบากอ่ะนะครับเราต้องใช้วิธีการเนี่ยเราเรียนจากพื้นฐานนะครับระบบแมนนวลเนี่ยดีที่สุดนะครับระบบแมนนวลระบบพิจารณาภูมิประเทศดีที่สุดนะครับจะเกิดความเข้าใจแล้วก็จะเราก็จะนำหน่วยได้นะได้ดีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยนะค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วนะครับอย่างเช่นอากาศยานไร้คนขับโดรนอย่างเช่นโดรนแล้วก็โดรนกามิกาเซ่นะครับนะตั้งติดตั้งไปเนี่ยนะครับปุ๊บก็ไปบินชนนะครับไปบินชนไปทิ้งระเบิดแต่ถ้าเราคำนวณผิดพลาดโดยพื้นฐานเราเรียนเราไม่ตั้งใจผิดพลาดก็จะทำให้เกิดการเสียหายสำหรับชั่วโมงแรกนะครับจะให้นักศึกษาพักนะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกันในชั่วโมงที่2นะครับพักในชั่วโมงที่2เราจะมาเริ่มในบทต่อไปเชิญพักครับ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการ

สอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ครับมาฝึกศึกษาต่อในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ในเรื่องของการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศนะครับในชั่วโมงที่2เนี่ยเราเกี่ยวกับเรื่องบทที่3บทที่3บทสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเดินนะครับการเดินการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การเดินผ่านเครื่องกีดขวางนะครับว่าเวลาเราเดินแผนที่เก็บทิศเราเดินแล้วเราไปเจอเครื่องกีดขวางเช่นแหล่งน้ำภูเขาเนี่ยเราคงไม่จะวิ่งทะลุผ่านนะครับเราต้องอ้อมนะครับเวลาอ้อมทิศทางเราจะเปลี่ยนไปไหมนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการนะครับในการเดินนะครับเดินเคลื่อนที่เนี่ยโดยใช้แผนที่และเก็บทิศเนี่ยไม่ใช่ว่าเดินแล้วเราไม่วัดระยะก้าวนะครับนะเราไม่ได้วัดระยะก้าวเราต้องวัดระยะก้าวนะว่าสิ่งที่เราก้าวเดินนะครับไปเนี่ยระยะเท่าไหร่มันสัมพันธ์กับในแผนที่ไหมนะไม่ใช่ว่าเราเดินไปเรื่อยโดยรัดจุดหมายนะครับเดินตามองศาก็จริงแต่เราไม่ได้นับก้าวไว้เราก็ไม่รู้ระยะในการเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นในการเคลื่อนที่เนี่ยในของชุดปฏิบัติการเนี่ยมันจะมีในส่วนของผู้บังคับหน่วยนะผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนมีรองผู้บังคับหน่วยลาดตระเวนมีพลวิทยุส่วนพลแถมที่เข็มทิศจะอยู่กับส่วนของบก.นะครับซึ่งจะอยู่หน้าจะอยู่หน้าสุดนะจะนำจะต่อจากนะชุดระวังป้องกันระวังป้องกันก็จะคอยระวังป้องกันให้เรานะครับเสร็จแล้วเมื่อมีพลแผนที่กำทิศแล้วมันจะต้องมีคนนับก้าวด้วยอยู่ในส่วนของพลแผนที่กำทิศนี่ก็คอยนับก้าวอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบเหมือนลูกประคำอ่ะเป็นลูกปัดนะครับนะเวลาเรานับก้าวได้ร้อยเมตรแล้วก็ขีดนะเอาลูกปัดเอาลูกปัดออกมานะเอามาแล้วเวลาเช็คพิกัดก็จะได้รู้ว่านะเราเดินมากี่ร้อยเมตรแล้วกี่กิโลแล้วนะครับโดยทั่วไปนะครับในการเดินจำนวนก้าวระยะ139เนี่ยจะเทียบเคียงเท่ากับ100เมตรก้าวปกตินะครับก้าวปกตินะก้าวปกติเลยไม่ก้าวยาวนะก้าวยาวเกินไปก็ไม่ได้ก้าวสั้นเกินไปก็ไม่ได้ก้าวตามปกติจะเท่ากับ100เมตรนะครับอันนี้คือวิธีการคำนับก้าวที่ถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวหลังจากนักศึกษาเลิกเรียนก็ลองไปทดสอบได้นะครับลองไปทดสอบได้ว่าเราเดิน139จะเท่ากับ100เมตรไหมนะครับการกะระยะในสนามนะครับนะ โดยทั่วไปก็จะนับก้าวจากตำบล1ไปยังตำบล1นะครับนะแล้วก็จะเปลี่ยนระยะก้าวเนี่ยไปเป็นระยะบนแผนที่นะโดยการเทียบเคียงนะก็คือสิ่งที่เน้นย้ำก็คือต้องตรวจสอบจากการนับก้าวของตนกับระยะทางที่ทราบแล้วนะครับพึงระลึกเสมอว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศลมฟ้าอากาศนะครับและอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมีผลกระทบกระเทือนเกี่ยวกับระยะของการก้าวนะครับนะลมแรงฝนตกอากาศชื้นอากาศเย็นอากาศร้อนมีผลนะครับมีผลต่อระยะก้าวนะเขาเรียกว่าตัวแปรเป็นตัวแปรนะระยะก้าวอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับอาจจะคลาดเคลื่อนปัจจัยที่มีผลกระทบกระเทือนต่อระยะก้าวนะครับปัจจัยทางลาดนะครับนะทางลาดก็คือทางลงนั่นแหละนะครับทางลงนะเนินที่ขาลงนะครับเราจะก้าวยาวขึ้นนะเมื่อทางลาดเราเดินลงทางลาดเนี่ยเราจะก้าวยาวขึ้นแต่ถ้าเดินขึ้นนะทางลาดขึ้นเนี่ยก้าวจะสั้นนะครับก้าวจะสั้นนะอันนี้คือผลกระทบลมก็มีผลเดินทวนลมจะทำให้ก้าวสั้นนะครับยิ่งลมแรงๆเนี่ยนะจะทำให้ก้าวเราสั้นลงนะเราต้องทวนลมนะตัวเราต้องทวนลมนะแต่ถ้าเดินนะตามแรงลมนะก้าวจะยาวนะครับก้าวจะยาวผิวพื้นเช่นทรายกรวด

คนนะครับและผิวพื้นที่มีลักษณะเช่นเดียวกันก้าวจะสั้นนะจะทำให้การเคลื่อนที่ช้าลงนะครับสภาพอากาศนะอย่างที่อาจารย์ได้บอกมีหิมะมีฝนตกนะมีน้ำแข็งนะครับยิ่งมีฝนเนี่ยจะทำให้ระยะก้าวสั้นนะครับนะเครื่องนุ่งห่มเช่นเดียวกันนะเสื้อผ้านะครับ

จะทำให้ก้าวสั้นเพราะมันน้ำหนักมันกดทับนะบางทีเราใส่อุปกรณ์นะครับนะใส่อุปกรณ์พวกนี้นะครับเยอะประมาณเกือบ10กว่ากิโลถึง20กิโลเนี่ยพร้อมเป้สัมภาระที่เราไปปฏิบัติภารกิจ5วัน7วันอาจจะหนักถึง20กิโลเพราะนั้นในตัวเราอาจจะ30กว่ากิโลขึ้นจากน้ำหนักตัวเนี่ยจะทำให้ก้าวสั้นนะครับเราจะไปได้เราจะไปได้ช้านะครับแล้วก็ก้าวสั้นเพราะนั้นคำนึงด้วยเวลานับก้าวนะเวลานับก้าวนะเนื่องจากบรรทุกสัมภาระพวกนี้ความอดทนก็เช่นเดียวกันนะครับบางทีเราเคลื่อนที่เราเดินในกรณีแล้วเราเดินขึ้นเขานะครับต่อเนื่องนะความเหนื่อยนะครับต้องมีนะมีผลกระทบกระเทือนต่อระยะก้าวทั้งสิ้นนะครับต่อไปคือการเดินอ้อมเครื่องกีดขวางนะครับหรือข้าศึกในเวลากลางวันนะครับสมมติเราเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะเราตรวจพบเครื่องกีดขวางหรือว่าข้าศึกตั้งฐานที่บ้านอยู่เนี่ยเราจะต้องอ้อมนะครับโดยจะต้องถือและยึดหลักว่านะหากออกจากแนวเดิมไปมุมฉากให้ออกไปมุมฉากนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านนะให้เคลื่อนที่ผ่านเลยในระยะที่เหมาะสมแล้วก็หักเข้ามุมเดิมเพื่อให้ชุดบริการเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปที่มุมเดิมไม่หลงไปทิศทางอื่นนะครับโดยหักทางขวานะครับเมื่อเราเลี้ยวขวาคือพูดง่ายๆคือเลี้ยวขวาเนี่ยให้บวกด้วยมุม90องศาเลี้ยวขวานะสมมุติว่าเราเคลื่อนที่ไปตรงหน้านะไปเจอแนวภูเขากั้นอยู่เราไม่สามารถที่จะวิ่งทะลุผ่านภูเขาได้หรือเดินขึ้นเพราะว่าภูเขาสูงมากเลยนะครับจะทำให้ชุดบริการเราเสียเวลานะครับเราจะทำการอ้อมผ่านนะเลี้ยวขวาให้ถือหลักบวกด้วยมุม90องศาแต่ถ้ามันเลี้ยวขวาไม่ได้มันเส้นทางมันไม่สามารถไปได้เนื่องจากมีต้นไม้หนาแน่นจะเลี้ยวซ้ายดีกว่านะถ้าเลี้ยวซ้ายต้องถือหลักลบด้วยมุม90องศานะอันนี้ไปช้าๆนะเพื่อให้เราเข้าใจนะแต่ถ้าบวกด้วย90องศาในกรณีเลี้ยวขวาแล้วมุมมันเกินนะนะเราบวกแล้วมันเกิน360องศาให้เอา360องศาไปลบออกถ้ามันเกินนะถ้ามันเกินให้เอา360องศาไปลบออกนะแต่ถ้าลบด้วย90องศานะครับเวลาเราสมมติเลี้ยวซ้ายนะไปลบออกมันมีค่าติดลบอ่ะนะครับก็เอาเฉพาะตัวเลขนะไม่เอาค่าลบนะเอาเฉพาะตัวเลขนะไปลบออกจาก360องศาก็คือเอา360องศามาลบตัวเลขนะถ้ามีค่าติดลบนะนะอันนี้คือหลักเกณฑ์นะครับดูตัวอย่างนะครับที่ลูกศรพาซี่คือที่เหนือแม่เหล็กที่เหนือจริงคือที่เหนือที่เราจะต้องไปเนี่ยคือที่เหนือจริงคือมุม90องศาเราไปด้วยเดาเคลื่อนที่นะเราพาชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ด้วยมุม60องศาไปเจอเครื่องกีดขวางนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำหรือแหล่งน้ำหรือเป็นที่ตั้งของข้าศึกนะหรือเป็นภูเขาทีนี้เราจะอ้อมผ่านเราจะหักขวามาหักในมุมฉากปั๊บนี่ลักษณะนี้ไปช้าๆนะครับไปช้าๆเริ่มจากเคลื่อนที่ด้วยมุม60องศานะเจอภูเขาขวางอยู่หักขวาเพื่ออ้อมผ่านถ้าหักขวาให้บวก90องศานะ60บวก90เป็น150องศานะครับเป็น150องศาเดินมาจำนวน159นะแต่จริงๆแล้วคือเดินให้มันพ้นนะ

ที่กีดขวางนั้นๆนะครับจะกี่ก้าวก็แล้วแต่นะสมมุติว่าในตัวอย่างนะเดินมาด้วยมุม150องศานะครับจำนวน150ก้าวพ้นแล้วนะครับพ้นเครื่องกีดขวางจะทำการหักซ้ายหักซ้ายตามหลักเกณฑ์เมื่อหักซ้ายต้องลบด้วย90องศานะครับ150องศาลบด้วย90องศาเหลือ60องศานะก็คืออันนี้มุมที่เราต้องตั้งเดินนะองศาที่มันลบมันบวกกันเนี่ยนะเพื่อมาหักซ้ายปุ๊บเราต้องตั้งไปที่มุม60องศาเช่นเดิมนะครับก็เดินมาให้มันพ้นจากแนวเส้นแนวที่มันกีดขวางเราอยู่สมมุติว่าเราเดินมา209พ้นละ209พ้นละเราจะไม่ใช่ว่าพอหักมุมมาปุ๊บก็จะเดินไปเรื่อยมันจะไม่เข้ามุมเดิมเข้าใจไหมมันจะไปเข้าทิศทางเดิมนะครับจะไม่เข้าแกนมุมเดิมนะครับละเราจะทำการนะมุมพ้นแล้วจะทำการหักซ้ายเข้าไปหามุมเดิมนะพ้นละนะหักซ้ายก็ทำการลบด้วย90องศา60 90ลบ60เหลือเท่าไหร่เหลือ30ติดลบไหมติดลบ30องศานะตามตัวอย่างเมื่อลบด้วยสัก90องศาแล้วนะครับเมื่อติดลบก็เอาเฉพาะตัวเลข360องศาไปลบออกอีกนะลบ30องศานะครับเอา360ลบ30เหลือ330เราก็หักซ้ายไปด้วยมุม330ปื๊ดไปเราออกมา159เราก็ต้องกลับไป159นะไม่ใช่ว่าออกมา159เดินกลับไป209นะเลยแกนองศาที่เราจะกลับเข้าใจไหมนะครับเราออกมาเราหักขวาออกมา159เราก็ต้องหักซ้ายกลับไป159นะครับพอมามุม330องศาครบจำนวน159เรียบร้อยแล้วทำการหักขวาเพื่อจะเข้าแนวมุมเดิมหักขวาก็บวก90เป็น420องศา420องศามุมเกินอีกแล้วเข้าใจไหมมุมเกินขอดูถ้ามุมเกินให้เอา360องศาไปลบออกนะ420องศาลบ360เท่ากับ60องศาแล้วก็ตั้งเข็มทิศไปที่60องศาแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปลักษณะนี้ในห้องเรียนมีใครไม่เข้าใจบ้างลักษณะการอ้อมผ่านนะลักษณะนี้นะครับเมื่อเจอเครื่องกีดขวางจะเลี้ยวขวาหรือซ้ายด้วยมุมอะไรมุมฉากก่อนฉากนะครับถ้าขวาใช้เอา90องศาไปบวกหรือไปลบบวกแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายลบนะครับถ้ามุมติดลบให้เอาตัวเลขมาลบหรือบวกมาลบก็360องศานะแต่ถ้ามุมเกิน360องศาก็เอาลบเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือเราหักมุมออกมานะเดินออกมากี่ก้าวนะครับเดินออกมากี่ก้าวพอหักออกไปแล้วเนี่ยเดินกลับก็ต้องจำนวนก้าวเท่ากับที่เดินออกมานะครับอันนี้คือวิธีการไม่งั้นเขาเรียกว่าหลงทิศทางครับไม่งั้นเดินหลงทิศทาง

ข้อควรระวังในการใช้เข็มทิศนะครับถ้าไม่ใช้งานเราต้องปิดนะปิดฝาตลับให้เรียบร้อยโดยที่เอาไอตัวก้านเล็งเนี่ยพับอยู่ด้านในพับอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาห่วงเหล็กมาไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ใส่ถุงผ้าให้เรียบร้อยนะครับถ้าเราจะไม่ปล่อยให้เข็มทิศไว้ด้านนอกนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับและวิธีการใช้นะครับเข็มทิศซึ่งหัวลูกศรมันเป็นแม่เหล็กนะครับควรเวลาเช็คเข็มทิศเนี่ยเราก็ต้องอยู่ห่างสิ่งเหล่านี้นะครับควรอยู่ห่างสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะทำให้เข็มทิศเกิดการรั่วหรือทำงานไม่เต็มร้อยนะครับเพราะมันมีแม่เหล็กเสาไฟฟ้าแรงสูงนะควรห่าง55เมตรอย่างน้อย55เมตรเพราะเราถ้าเราไปเช็คพิกัดกับแผนที่เราเข็มทิศใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วนะมันมีกระแสไฟฟ้านะครับมาทำให้หัวลูกศรเข็มทิศรวนนะครับจะทำงานไม่ได้เต็มที่นะครับซึ่งนะบางเส้นทางมายอดเขาเห็นไหมสายไฟฟ้าแรงสูงก็จะผ่านยอดเขาเลยนะบางทีเราเดินก็เดินสะดวกเพราะว่าเราจะใช้เส้นทางพวกนี้เพราะมันโล่งไงเขาตัดต้นไม้เป็นทางก็เดินเกาะนะโดนเกาะเสาไฟฟ้าแรงสูงไปนะครับแต่เวลาเช็คแผนที่เข็มทิศเราก็ต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า55เมตรปืนใหญ่สนามรถยนต์หรือรถถังควรอยู่ห่างควรอยู่ห่างไม่น้อยกว่า18เมตรไม่น้อยกว่า18เมตรอันนี้มันจะมีผลต่อเข็มทิศนะครับสายโทรศัพท์สายโทรเลขและลวดหนามลวดหนามประเภทลวดหนามล้อมรั้วลวดหนามหีบเพลงลวดหนามที่เป็นกระโจมสูงกระโจมต่ำควรห่างไม่น้อยกว่า10เมตรนะครับไม่น้อยกว่า10เมตรปืนกลจะต้องให้เข็มทิศอยู่ห่างไม่น้อยกว่า2เมตรปืนเล็กยาวอาวุธประจำกายเราไม่น้อยกว่าครึ่งเมตร 0.5 เมตรหมวกเหล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลแผนที่เข็มทิศเมื่อจะทำการหยุดหน่วยแล้วก็เช็คแผนที่เข็มทิศเนี่ยนะควรฝากปืนไว้ที่เพื่อนหมวกเหล็กจนถึงดาบปลายปืนด้วยนะไอ้ที่เป็นเหล็กทั้งหลายเนี่ยควรอยู่ห่างประมาณครึ่งเมตรเพราะฉะนั้นมันจะมีผลต่อเข็มทิศนะครับมันจะทำงานไม่ปกตินะครับวิธีการเก็บนะก็คือพับนี่ก่อนนะครับพับตัวก้านเล็งก่อนนะตัวก้านเล็งแล้วก็พับฝาตลับเข้ามานะเมื่อไปใช้งานก็ต้องปิดฝาตลับแล้วเก็บไว้ในซองให้เรียบร้อยลักษณะนี้การวัดมุมภาคทิศเหนือบนแผนที่โดยใช้เข็มทิศอันนี้ทำตามเลยอันนี้กลางแผนที่เลยอันนี้ทำตามนี่ทำตามจะได้เข้าใจถ้าไม่ทำตามเราจะมองภาพไม่ออกจะไม่เข้าใจนะเอาเมื่อกี้บอกเอาเข็มที่เก็บแล้วใช่ไหมเอาเข็มที่ออกมากลางออกนะลำดับแรกคือวิธีการวางแผนที่ให้ถูกทิศวิธีการก็คือเข็มทิศกลางออกมาเอาวางโดยที่ให้ขอบเนี่ยขอบด้านที่เป็นตัววัดเนี่ยตรงกับเส้นลองจีจูดเส้นแนวตั้งรวมถึงเส้นเล็งให้มันตรงกับเส้นแนวตั้งเส้นลองจีจูดให้มันตรงวางให้มันตรงเสร็จแล้วขยับทั้งแผนที่เข็มทิศให้มันตรงกันนะขยับทั้งแผนที่เข็มทิศโดยให้หัวลูกศรเข็มทิศเนี่ยชี้ไปทางทิศเหนือชี้ไปทางทิศเหนือเลี้ยงให้มันไปทางทิศเหนือโอเคไหมคือแผนที่มันจะไม่เขาเรียกว่าไม่ตรงแบบตั้งฉากเข้าใจไหมถ้าเราตั้งแผนที่แบบถูกทิศเนี่ยนะแผนที่มันอาจจะเอียงนะครับมันอาจจะเอียงแต่
เข็มทิศมันจะตรงไปทางมุมภาคทิศเหนือนะอันนี้คือการตั้งแผนที่กับเข็มทิศให้มันถูกต้องนะลักษณะนี้ก็เราจะเช็คถ้าคือถ้าอันนี้เป็นแผนที่ระวางบ้านลาดหญ้าเราจะมองภาพไม่ออกแต่ถ้าเป็นแผนที่ณพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยภูมิประเทศที่เราอยู่เราจะมองภาพออกเลยว่าทิศทางของแผนที่ที่มันวางถูกทิศเนี่ยอ๋อภูเขาลูกนี้อยู่ตรงนี้มันจะถูกทิศทางเลยนะครับครูผู้ช่วยดูด้วยครับโต๊ะไหนจังวางไม่ถูกดูด้วยอันนี้คือวิธีการวางก่อนที่จะเช็คแผนที่และเข็มทิศเราต้องวางให้มันถูกต้องก่อนนะเพื่อให้รู้ทิศทางครูผู้ช่วยดูด้วยนะขยับคือเมื่อมันตั้งตรงแล้วขยับเฉพาะแผนที่นะหันเฉพาะแผนที่ปุ๊บนะวางแผนที่ถูกทิศเรียบร้อยแล้วนะครับลองใช้แผนลองใช้เข็มทิศวัดมุมภาคที่เหนือจริงสินะครับวัดตรงไหนดีดูในแผนที่ดูได้แผนที่ให้นักศึกษาหายอดเขาชนไก่ยอดเขาชนไก่นะดูที่ความสูง265หาได้ง่ายยอดเขาชนไก่ยอดเขาชนไก่ใช้เข็มทิศนะครับวัดนะมุมเป็นองศาวัดจากยอดเขาชนไก่ไปที่ยอดเขาพุมะขามเตี้ยวิธีการนะครับวิธีการเมื่อระวางแผนที่ถูกทิศแล้วเนี่ยนะครับนะเราดูตัวที่มีค่าเป็นองศานะครับที่มีค่าเป็นองศานะครับว่าไอ้ตัวเลขที่มีค่าเป็นองศาเนี่ยจากทิศทางยอดเขานี้นะยอดเขาชนไก่ไปยอดเขาผู้มังหามเตี้ยเนี่ยนะระดับแรกนะเราจะใช้ตัวข้างของแผนทิศมาร์กจุดก่อนมาร์กจนยอดเขาชนไก่ก่อนมาร์กยอดเขาชนไก่แล้วไปมาร์กอีกจุดหนึ่งที่ยอดเขาผู้มังหามเตี้ยเจอหรือยังในห้องเรียนเจอยังครับไปมาร์กเสร็จแล้วใช้ดินสอขีดจุดขีดเสร็จแล้วให้ตั้งเข็มทิศวัดมุมภาคในที่นี้นะครับเมื่อชั้นปีที่2เราเรียนการใช้ P67 มาแล้วยังเราจะใช้ P67 วัดก็ได้จะง่ายกว่านะครับจะง่ายกว่าหรือจะใช้เข็มทิศก็ได้นะครับเราวัดมุมภาคยอดจากยอดเขาชนไก่ไปยอดเขาผู้มังหามเตี้ยเราวัดได้กี่องศาเอาลองดูในห้องเรียนลองดูเราวัดได้กี่องศาบอกอาจารย์สิ40องศาใช่ไหมใช่ไหมมีในห้องเรียนใครวัดได้นอกเหนือจาก40องศาครูผู้ช่วยดูด้วยลองใช้เข็มทิศด้วยแล้วลองใช้แผ่น P67 วัดนะครับแผ่น P67 ถ้าวัดถ้าหันสุดโค้งพนันด้านขวาเราจะวัดมุม0ถึง180องศานะครับแต่ถ้าเอาส่วนโค้งไปทางซ้ายเราจะวัดมุม180องศาถึง360องศาได้ไหมครับในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างก็วัดนะใช้ลากจุดก็วัดได้45องศานะครับได้หรือยังเขาชนไก่ไปผู้มังหามเตี้ย

ได้เท่าไหร่45องศาจริงนะเอาลองใช้แผ่น P67 วัตต์สิหันส่วนโค้งมาทางด้านขวาเพราะว่านั่นแหละก็เอาแผ่น P67 ดูตรงกับกี่องศาตรงขีดอ่ะอ้าวก่อนจะวัดอ้าวดูในห้องเรียนดูก่อนอ้าวก่อนจะวัดด้วยแผ่น P67 นะครับ P67 นะ P ย่อมาจาก protector นะครับการใช้ยังไงอ้าวมันจะมีส่วนโค้งนะครับเป็นครึ่งรูปครึ่งวงกลมนะครับตัวเลขด้านในเป็นตัวเลข0ถึง180องศาตัวเลขด้านนอกเป็นตัวเลข180ถึง360องศานะครับอันนี้คือวัดมุมนะไอ้จะเป็นโค้งๆวัดมุมนะครับทางด้านข้างนะครับทางด้านข้างนะทางด้านที่ติดกับส่วนโค้งจะวัดเป็นเซนติเมตรนะครับ0ถึง10เซนติเมตรนะครับทางด้านล่างนะที่ตรงข้ามกับส่วนโค้งนะจะวัดหน่วยเป็นนิ้วนะครับเป็นนิ้วไอช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่ดูด้านบนก่อนนะครับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยที่ตี1ถึง10เลข1ถึง10นะครับจะเป็นวัดค่านะพิกัดการอ่านค่าพิกัดในแผนที่มาตราส่วน1ต่อ 25,000 นะครับการอ่านพิกัดส่วนด้านล่างนะครับนะจะเป็นตารางแบ่งนะครับตารางแบ่งพิกัดในแผนที่มาตัวส่วน1ต่อ 50,000 นะครับมี10ช่องเช่นเดียวกันมันจะมีรอยผ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางนะครับเวลาเราจะอ่านพิกัดอ่านพิกัด1ต่อ 50,000 เนี่ยอันนี้ใกล้เคียง100เมตรเลยนะนะครับละเอียดใกล้เคียง100เมตรเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเวลาจะอ่านพิกัดบริเวณใดแล้วก็เอาช่องสี่เหลี่ยมไปวางนะครับแล้วก็อ่านค่าพิกัดลืมไปแล้วบ้างตอนชั้นวิทย์ที่2การอ่านค่าพิกัดอ่านเส้นตั้งก่อนใช่ไหมอาจจะซ้ายไปขวาแล้วก็อ่านเส้นนอนอาจจะลากขึ้นบนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกถ้าวัดมุมภาค0ถึง180องศาให้หันส่วนโค้งมาทางด้านขวานะแล้วก็อ่านตัวเลขค่าด้านในนะแต่ถ้าหันส่วนโค้งไปทางด้านซ้ายนะครับนะก็อ่านค่าตัวเลขด้านนอกวงนอกนะ180 360องศานะครับเอาลองวัดยอดเขาชนไก่กับไปยอดเขาผู้มะขามเตี้ยเนี่ยโดยใช้ P67 วัดซิว่ามันเท่าไหร่แน่เป็นไปได้แล้ว30อ่ะไม่ใช่อ่ะลองวัดมุมจากยอดเขาชนไก่ไปผู้มะขามเตี้ยมันจะต้องอ่านค่าตัวเลขด้านในสิกี่องศาฮะเอาก็ค่าเคลื่อนแล้วจะแสดงว่าจะพาเพื่อนหลงแล้วเราต้องขีดก่อนนะเราต้องขีดก่อนอ้าวไปต่อไปดีกว่านะการอ่านพิกัดนะเมื่อใช้แผ่น P67 นะครับสมมุติในภาพเนี่ยนะเป็นที่หมายนะครับวิธีการอ่านก็คือนะในแผนที่เนี่ยเส้นกริดตั้งเส้นกริดนอนมันจะมีตัวเลขกำกับทั้งนะที่ปลายเส้นแล้วก็ล่างแล้วก็ตรงกลางก็มีนะครับให้อ่านเส้นตั้งก่อนนะครับในการอ่านแผนที่ที่ถูกต้องอ่านพิกัดที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องอ่านตัวเลขและตัวอักษรประจำกริดโซนก่อนในพื้นที่ในแผนที่

ตรงเนี้ยนะตัวเลขในตัวอักษรประจำกิจโซนก็คือ 47P แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษประจำจัตุรัสแสนเมตรแล้วก็จะตามด้วยพิกัดอย่างในภาพนะครับอ่านกิจตั้งก่อนกิจตั้งก็คือบริเวณเนี้ยบริเวณพิกัดตรงเนี้ยสีแดงๆเนี่ยเป็นบ้านคนเนี่ย06นะครับ06นะอันนี้กิจตั้งนะเมื่อเราเอาแผ่น P67 มาภาพปุ๊บเราแบ่งช่องนะครับนะแบ่งช่องเลย1 1 2 3ประมาณ3มั้ยนะก็เส้นตั้งก็คือ47 PRR 063มีใครไม่ทันไหมในห้องเรียน063นะอันนี้ใกล้เคียง100เมตรนะต่อไปอ่านเส้นนอนนะอ่านเส้นนอนคืออ่านจากล่างขึ้นบนนะ47 PRR 063เส้นนอนเส้นนอนก็คือ89ใช่ไหม89ก็เราก็ดูช่องมันถึงตรงกับช่องอะไร1 2 3ตรงกับเลข3นะเพราะพิกัดนะพิกัดตรงบริเวณเนี้ยที่เราอ่านพิกัดใกล้เคียง100เมตรที่อ่านถูกต้องก็คือนะพิกัด6ตัวนะใกล้เคียง100เมตร 47PRR 063 893นะอันนี้คือการอ่านพิกัดมีใครยังไม่เข้าใจบ้างในห้องเรียนอ้าวลองเอา P67 ไปวัดบริเวณยอดเขาชนไก่แล้วอ่านให้อาจารย์ฟังสิพิกัดยอดเขาชนไก่พิกัดอะไรต้องอ่านอันนี้ด้วยดิมันจะมีอยู่ในสารบัญระวัง47PNR 4เท่าไหร่4 3อะไร4 3 3โอเคนี่โอเคนะแสดงว่าเราอ่านเป็นนะครับพิกัด6ตัวใกล้เคียง100เมตรโต๊ะอื่นได้พิกัดนี้ไหมนะใช้ P67 เอาลองวัดยอดเขาผู้มะขามเตี้ยเอายอดเขาผู้มะขามเตี้ยพิกัดอะไรนักศึกษาต้องอ่านไอตัวเลขแล้วตัวอักษรประจำกิจโซนก่อนแล้วก็ตัวอักษรประจำจัตุรัสแสนเมตรก่อนแล้วถึงจะวาดพิกัด6ตัวในชั้นปีที่2เราเรียนมาแล้วนะครับเรื่องไอตัวเลขกิจโซนกับตัวอักษรประจำจัตุรัสแสนเมตรมันจะกำกับในโซนของแต่ละภูมิภาคนะครับในโซนของแต่ละภูมิภาคนะถ้าเราจะอ่านพิกัด6ตัวโดดๆเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าโซนนั้นคือโซนอะไรนะเวลาเราส่งพิกัดนะครับเราต้องเข้ารหัสนะเราต้องเข้ารหัสนะรหัสประมวลลับนะบ้านเลขที่47ป้าป้าโรมิโอ063893อันนี้คือพิกัดได้ยังครับนะยอดเขาผู้มะขามเตี้ยอ้าวบอกในห้องเรียนบอก47 PNR เท่าไหร่6 6 4 8โอเคครับแสดงว่านักศึกษาอ่านพิกัด6ตัวเป็นนะครับมาไม่หลงทางแน่นอนเอาต่อไปในเรื่องของการกำหนดจุดที่อยู่นะของตนเองบนแผนที่ซึ่งมีด้วยกัน2วิธีนะครับคือการกำหนดจุดที่อยู่ของตนเองและการกำหนดจุดที่อยู่ของที่หมายนะครับการกำหนดจุดที่อยู่ของตนเองก็คือการเล็งสกัดกลับอันนี้ที่ต้นชั่วโมงที่อาจารย์บอกว่าการเล็งสกัดกลับจะต้องใช้การ back azimuth นะ
การใช้ที่เหนือจริงและที่เหนือกลับ

อันนี้แหละเราต้องใช้แล้วนะเราต้องใช้แล้วนะครับเราจำเป็นต้องใช้นะอันที่สองคือการเล็งสกัดกับประกอบแนวอันที่สามหมายตำบลระเบิดนะครับโดยกระสุนใช้กระสุน2นัดหรือใช้กระสุน1นัดกระสุนนี่เป็นกระสุนไม่ใช่กระสุนปืนเล็กนะเป็นกระสุนปืนใหญ่นะครับเราจะใช้สำหรับหน่วยปืนใหญ่ในการหาตำบลระเบิดโดยใช้กระสุนควันนะครับการเล็งสกัดกับระดับแรกก็คือนะเราจะหาที่อยู่ของตนเองว่าเราอยู่ตรงไหนนะในภูมิเทศนะครับแล้วก็จะดูในแผนที่ด้วยนะครับวางแผนที่กับแผนที่ให้ถูกทิศนะแล้วเลือกตำบลเด่นๆในภูมิเทศ2ตำบลนะซึ่งมีอยู่ในแผนที่นะครับแล้วก็ในภูมิเทศวัดมุมจากมุมภาคที่เหนือนะครับจุดที่เรายืนอยู่ประจำตำบลนั้นๆนะครับอันนี้ในภูมิเทศนะครับเปลี่ยนค่าของมุมที่วัดได้เป็นมุมภาคที่เหนือกลับนะแล้วก็ขีดจากที่หมายนะลงมานะขีดยาวลงมานะครับแล้วก็ขีดมุมภาคที่เหนือกลับไปยังจุดทั้งสองบนแผนที่เดี๋ยวดูนะอันนี้วางแผนที่ถูกทิศก่อนนะครับวางแผนที่ถูกทิศเลือกตำบลเด่นๆในภูมิเทศนะ2ตำบลนะครับ

สมมุติว่าในตัวอย่างนะจัดจุดที่ยืนอยู่วัดมุมภาคที่หมายที่1เป็นยอดเขาที่1นะครับวัดมุมภาคได้65องศานะครับแล้วก็ที่หมายที่2วัดมุมภาคได้125องศานะครับแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าแบ็กอะซิมุตนะครับก็คือเมื่อมุมภาคที่วัดได้เราจะวัดมุมภาคที่เหนือกลับนะเมื่อมุมมันน้อยกว่า180องศานะครับก็ให้เอา180องศาไปบวกนะครับมากที่หมายที่2นะครับน้อยกว่า125องศาน้อยกว่า180องศาก็เอาไปบวกเช่นเดียวกันนะครับที่หมายที่1นะมุมภาคเราวัดได้65องศาบวก180องศาได้เท่าไหร่245อันนี้คือภาคมุมภาคที่เหนือกลับนะแล้วก็วัดมุมภาค245องศาแล้วขีดกลับมานะครับมุมภาคที่2นะเราวัดได้125องศานะให้เอา180องศาไปบวกมันจะได้มุมภาคที่เหนือกลับหรือแบ็คอะซิมุธเท่ากับมุม305องศาเราก็ขีดจากที่หมายที่2กลับมานะครับจุดที่ตัดกันเป็นจุดที่อยู่ของตัวเราเองทั้งในภูมิประเทศอ่ะคือจุดของเราเองเลยคือพิกัดที่เราอยู่อันนี้คือการหาพิกัดของตนเองโดยใช้ที่หมาย2ที่หมายอันนี้คือจุดที่อยู่ของตัวเองนะครับอันนี้อย่างตัวอย่างนะครับตัวอย่าง2การเล็งสกัดกับประกอบแนวนะครับการเล็งสกัดกับประกอบแนวเราใช้ที่หมายที่หมายเดียวก็ได้ยอดเขาเดียวก็ได้แต่เราต้องอยู่ในบริเวณเส้นทางหรือว่าลำน้ำที่เป็นแนวตรงนะครับปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับวางแผนที่ให้ถูกทิศเลือกตำบลในภูมิประเทศนะครับแล้วก็แผนที่1ตำบลพร้อมแนวให้ตรงกันวัดมุมภาคทิศเหนือจากจุดที่เรายืนอยู่ไปยังตำบลนั้นๆเปลี่ยนค่าของมุมได้เป็นมุมภาคที่เหนือกลับหรือแบ็กอะซิมุธนะครับแล้วก็ขีดกลับมานะครับจุดที่มันตัดกันบนเส้นทางตรงไหนนะเราอยู่ตรงจุดนั้นดังตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนะครับจากมุมเนี่ยแนวถนนที่อยู่ตรงหน้าเห็นไหมแนวถนนก็วัดไปยังยอดเขาที่หมายหนึ่งได้มุมภาค140องศานะครับ110องศา140องศามุมภาคมันไม่เกิน180ให้เอา180องศาไปบวกพอไปบวกมันจะเท่ากับมุมภาคที่เหนือกลับไงนะมันจะไปบวก140องศาบวก180องศาได้เท่าไหร่320องศานะครับแล้วก็วัดมุมภาคจากตรงนั้นนะกลับมา320องศาหนึ่งภาค320องศามันไปตัดตรงถนนนะครับตรงถนนตรงไหนอันนั้นคือจุดที่อยู่ของเราเองนะครับอันนี้การเล็งสกัดกับประกอบแนวนะครับการเล็งสกัดตรงเห็นไหมนักศึกษาถ้าสังเกตทุกอย่างที่วิธีการทำเนี่ยจะต้องวางแผนที่ถูกทิศเสมอระดับแรกเลยต้องวางแผนที่ถูกทิศนะครับอันนี้เล็งสกัดตรงก็คือการหาที่อยู่ของเป้าหมายนะครับเลือกตำบล2ตำบลจากที่ตรวจการ1นะตกคือที่ตรวจการที่ตรวจการ1เนี่ยมันจะตรวจการมันเห็นรถถังข้าศึกแล้วมันเห็นรถถังข้าศึกมันตรวจการมาได้45องศาปุ๊บไอ้ที่ตรวจการ2แจ้งมาตรวจการได้120องศาเลยสกัดตรงไม่ต้องแบ็กอซิมุธนะครับไม่ต้องกลับนะครับวัดได้เท่าไหร่ก็ขีดไปเลยนะครับที่หมาย1 45องศาขีดไปเลยปื๊ดที่หมาย2ขีดไปเลย120องศาปื๊ดเส้นไปตัดกันตรงบริเวณไหนตามองศาเนี่ยอันนั้นคือจุดที่อยู่ของค่าศึก
อันนี้เล็งสกัดตรงไม่ต้องแบ็กอะซิมูทนะนะคือรถถังของข้าศึกจอดอยู่นะคือเราเห็นแล้วเป็นรถถังแต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่พิกัดอะไรนะครับเราไม่รู้ว่าอยู่พิกัดเราจะขอเครื่องบิน F-16 ไปทิ้งระเบิดตรงบริเวณนี้แต่เราไม่รู้พิกัดนะเราเห็นเป็นรถถังก็แหละแต่ไม่รู้พิกัดแล้วก็ใช้วิธีการนี้ก็เรียกเล็งสกัดตรงนะใช้การตรวจการ2ที่หมายแต่ที่อยู่ห่างกันแล้วก็มาขีดตัดนะอันนี้คือวิธีการเล็งสกัดตรงนะครับวิธีการเล็งสกัดตรงมีใครไม่ทันทันนะนี่คือการเล็งแบบโปล่าร ายละเอียดที่ต้องทราบวิธีโปล่าก็คือพิกัดที่อยู่ของผตน.คือผู้ตรวจการหน้านะครับผู้ตรวจการหน้าเป็นผู้ที่จะเอาชี้เป้านะครับให้เครื่องบินให้ปืนใหญ่ลงนะครับเป็นการวัดมุมแล้วก็ตรวจการและระยะตรวจการมันจะมีการย้ายจุดที่ทราบนะครับแล้วก็กะระยะด้วยสายตาอันนี้เป็นการวิธีการกะระยะห่วงเป็นห่วงละ100เมตรนะครับอันนี้ไม่ยากวิธีโปล่าเราวัดมุมภาคไปเลยนะแล้วเรากะระยะเป็นห่วงละ100เมตรนะครับมุม105องศาระยะ700เมตรเป็นห่วงละ100เมตรนะครับมีอะไรอยู่นะข้าศึกอยู่1หมู่นะครับอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากนะ วัดระยะปุ๊บแล้วก็กะระยะนะห่วงละ100เมตรวิธีการรายงานแบบวิธีโปล่าคือจุดตรวจการนะต่อกอจุดตรวจการที่1 2 3มุมภาค105องศาระยะ700เมตรลักษณะที่หมายเป็นข้าศึก1หมู่อันนี้คือการรายงานของวิธีโปล่านะครับก็คือในการชี้เป้าที่หมายนะครับนะตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากกว่าที่จะเขาเรียกว่าเราจะมาใช้แผนที่เก็บทิศแบบเดิมๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่อาจารย์บอกต้นชั่วโมงก็คือเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของพื้นฐานก่อนนะอย่างยุคสมัยนี้มันมีกล้องเขาเรียกว่ากล้องไลก้าวิกเตอร์นะก็คือยิงระยะด้วยแสงเลเซอร์แล้วก็จะบอกในจอภาพเลยว่าระยะที่เรายืนอยู่ไปยังที่หมายเนี่ย

เป็นองศากี่องศาแล้วรู้ระยะด้วยว่าเราอยู่ห่างจากที่หมายที่หมายอยู่ห่างจากเรากี่ร้อยเมตรมันโดยใช้ระบบเลเซอร์ที่เรามองไม่เห็นนะครับด้วยมองตาเปล่าไม่เห็นนะกดแล้วก็ยิงไปที่ที่หมายจะขึ้นเป็นองศาแล้วก็ระยะห่างเรากับที่หมายด้วยเสร็จแล้วมันคำนวณในอันนี้ได้อีกนะไอ้ที่หมายที่มี2ที่อย่างเช่นมีรถถังแล้วก็เสาสัญญาณเนี่ยนะไอ้กล้องชนิดเนี้ยสามารถที่รู้ด้วยว่าไอ้รถถังกับเสาสัญญาณเนี่ยมันมีความสูงต่างกันเท่าไหร่สามารถวัดได้ด้วยนะครับค่อนข้างจะทันสมัยแล้วสามารถถ้ากดนะว่าส่งพิกัดได้อัตโนมัติเลยนะครับล็อกพิกัดขึ้นมาเลยพิกัดใกล้เคียง100เมตรนะครับอันนี้เทคโนโลยีมันไปถึงขั้นนะอย่างเช่นเรามีการปะทะมีการลบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะเราใช้โดรนนะในการตรวจการเนี่ยเราตั้งพิกัดไปเรามีกล้องทรามอนเพื่อตรวจจับความร้อนได้นะครับอันนี้เทคโนโลยีไปนะไปก็เรียกว่าไปรวดเร็วมากนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่นักศึกษาได้เรียนได้เรียนรู้ในวันนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับนะการขออากาศยานในการทิ้งระเบิดการขออากาศยานในสนับสนุนทั้งสิ้นทั้งหลายใช้แผนที่เข็มทิศทั้งนั้นนะครับจะใช้แผนที่เข็มทิศทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เน้นย้ำในต้นชั่วโมงคือเราต้องมีความแม่นยำและพื้นฐานอย่าลืมนะครับไม่ว่านักศึกษาจะจบไปเรียนในสถาบันทางทหารสถาบันทางตำรวจต่อไปเนี่ยนักศึกษาจะต้องเจอวิชาแผนที่ได้เข็มทิศซ้ำนะบอกพ่อไม่ได้เป็นพื้นฐานกับอีกวิชาหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องเจอก็คือวิชาผนวกพยาบาลทุกชั้นปีนะจะเริ่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยเราไปไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรพิเศษหลักสูตรอะไรต่างๆนานาจะต้องมีวิชาแผนที่เข็มทิศและผนวกพยาบาลเริ่มต้นเพราะมันเป็นวิชาพื้นฐานนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้พื้นฐานแล้วก็ในเรื่องของแผนที่เข็มทิศเนี่ยค่อนข้างจะถ้าไม่ได้การทบทวนจะลืมถ้าไม่ทบทวนลืมแน่นอนและชัวร์เลยนะครับในชั้นสูงๆต่อไปเนี่ยที่นักศึกษาถ้าเรียนในชั้นสูงนะในเรื่องของการอ่านพิกัดเนี่ยนะที่เราอ่านอยู่ก็จะเป็นระบบ UTM ระบบ MGRS นะอ่านพิกัดก็คืออะไรใช้โครงตะข่ายมาครอบก็คือเส้นกิดตั้งกิดนอนนะเขาเรียกว่าเส้นเมอริเดียนนะครับวิธีการก็คือโลกมันกลมใช่ไหมเขาก็แผ่ให้มันโลกมันแบนก่อนแล้วก็เอาโครงข่ายที่เป็นช่องตารางเอามาวางทาบนะอันนี้เรียกว่าพิกัดแบบ UTM นะ Universal Transverse Multiplicator นะครับระบบ UTM อ่านพิกัดกิดแต่ถ้าเราเรียนชั้นสูงขึ้นไปเราจะเริ่มยากขึ้นจะเป็นพิกัดทางภูมิศาสตร์เป็นองศาลิปดาฟิลิปดาแล้วอันนี้ใช้อะไรพวกนักบินพวกการเดินเรือจะใช้นะครับเพราะมีความแม่นยำไม่คาดเคลื่อนนะครับเวลาเราขออากาศยานสนับสนุนนะเราต้องใช้พิกัดทางภูมิศาสตร์ประเภทนี้นะซึ่งในหน่วยการวัดพิกัดนะจะมีหลักๆนะอยู่ประมาณเนี้ย 3-4 อย่างนะครับเพราะนั้นถ้านักศึกษาเรียนชั้นสูงขึ้นไปนักศึกษาจะต้องเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะครับวนเวียนขึ้นมานะครับอันนี้ที่อาจารย์ได้พวกเราฝึกวันนี้นะครับก็ได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของพื้นฐานนะในเรื่องพื้นฐานแล้วก็นะความแม่นยำในการหาพิกัดหาจุดที่อยู่ของตนเองนะครับก็ได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประสบการณ์ในการฝึกทำนะในการฝึกทำนะเดี๋ยวนี้ระบบเข็มทิศเลเซอร์ติกก็บางหน่วยก็ไม่ใช้แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือใช้ GPS นะครับใช้ GPS ใช้ระบบดาวเทียมนะครับแต่ก็ยังมีให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้นะได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้อาจารย์บอกแล้วคือมันคือพื้นฐานนะครับมันคือพื้นฐานเพื่อที่จะเราเรียนชั้นสูงต่อไป

0: ในอนาคตข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้นะอาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจแล้วก็ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเนี่ยเดือนหลังจากนี้ก็ช่วยครูผู้ช่วยเก็บอุปกรณ์เช็คอุปกรณ์ให้ครบนะครับแล้วก็ให้พวกเราเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพวันนี้ขอบคุณทุกคนครับเชิญเลิกครับ
1: หมดต้มทราบแดงความเคารพครูผู้สอนยกอกอึกสมภาพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนไปทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะนักเรียนคะในสัปดาห์นี้นะจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณแล้วนะคะนั่นก็คือนะคะเรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะข้อแรกเลยคืออธิบายความหมายของลิขสิทธิ์และการใช้งานที่เป็นธรรมได้นะคะข้อที่2วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์หรือเนื้อหาที่อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบนะคะ3ข้อด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนฟังให้ดีๆนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนักเรียนเคยมีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่นะอันนี้เอามาจากชีวิตจริงเลยนะคะข้อแรกเลยคือดาวน์โหลดเพลงของศิลปินที่ชื่นชอบเคยไหมเนี่ย
1: เคย
2: ทำบ่อยไหมคะ
1: บ
2: ่อยนะส่วนใหญ่นักเรียนจะดาวน์โหลดทางไหนอะ YouTube หรอเนาะเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็จะไปหาวิธีมาใช่ไหมแล้วทำไมไม่ไปดาวน์โหลดในทางที่เขาอะไรคะเขามีให้ล่ะคะ
3: เส
2: ีย
3: เง
2: ิน ฮะเสียเงินหรอแพงไหมแพงไหม
3: แพง
2: ทีนี้อ่ะนี่ข้อแรกนะต่อมาข้อที่2 copy ภาพหรือบทความจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการทำรายงานเคยไหมคะ
3: เคย
2: วิชาอะไรเนี่ยวิชาอะไร
3: ไว
2: ้น้ำวิชาอะไรอีกส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่ากติกาการกีฬาใช่ไหมแล้วให้เครดิตหรือเปล่าบางคนบางคนบอกให้บางคนใส่หัวบอกไม่ให้เอ้ยยังไงเนี่ยทีนี้2ข้อนะคะนักเรียนเคยมีพฤติกรรมหมดเลยทั้ง2ข้อนี้นะคะทีนี้ดูให้ดีดูให้ดีนักเรียนคิดว่าพฤติกรรมที่นักเรียนเคยทำนั้นผิดพรบ.ลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไรผิดไหม
3: ผ
2: ิดบางคนบอกผิดบางคนเงียบเลยเพราะว่าอะไรฮะรู้ไหมว่าตัวเองผิดบางทีรู้บางคนบอกรู้บางคนบอกไม่รู้นะคะบางทีรู้เท่าไม่ถึงการใช่ไหมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเคยทำนะคะเหมือนที่ครูเคยบอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูนะนักเรียนรู้จักลิขสิทธิ์หรือไม
4: ่
2: รู้จักไหมคะรู้จักไหมรู้จักเคยได้ยินไหม
4: เคย
2: นะคะเคยได้ยินอยู่แล้วล่ะนะเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ใช่ไหมนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์คือนะคะดูให้ดีนะนักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบกับสิ่งที่ครูอธิบายนะคะไปได้นะจดเพิ่มเติมลงไปได้ถ้านักเรียนกรณีที่ครูพูดยกตัวอย่างแล้วก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจนักเรียนก็จดบันทึกลงไปเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายกิจกรรมจะมีคำถามนะคะให้นักเรียนลองสะท้อนตัวเองนะคะทีนี้เรามาดูลิขสิทธิ์คือนะคะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆที่เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะคะและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์คืออะไรล่ะสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวคืออะไรถ้าพูดง่ายๆคือเราเป็นเจ้าของถูกต้องไหม
3: ใช่
2: ไหมคะเราจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลหรือว่าทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับอะไรสื่อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะที่บางทีทำไมคะเจ้าของเพลงนั้นบางทีเราคิดว่าทำไมคะนักร้องคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาร้องมาเป็น10ปีแล้วถูกต้องไหมแต่ปรากฏว่าทำไมคะบางทีบางครั้งเนี่ยถูกจ้างงานไปแล้วให้ร้องเพลงเขากลับทำไมคะเอาเพลงที่เขาเคยร้องเนี่ยกลับมาร้องนะปรากฏว่าทำไมผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าบางทีอะไรคะค่ายเพลงคือเจ้าของใช่ไหมคะบางทีศิลปินหมดสัญญาไปแล้วใช่ไหมเนาะแล้วก็เอาเพลงมาร้องเนี่ยก็เกิดการฟ้องร้องกันขึ้นอันนี้คือกรณีตัวอย่างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะต้องดูด้วยนะว่าใครคือเจ้าของเข้าใจไหมคะอันนี้ข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ต่อมานะคะโดยที่ทำไมคะไม่ลอกเรียนไม่ลอกเรียนงานของผู้อื่นนะโดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้คุ้มครองนะคะโดยผู้สร้างสรรค์จะต้องได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องอะไรคะจดทะเบียนนะจะมีงานบางประเภทนะคะนักเรียนที่ทำไมคะพอเราสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วนะคะนักเรียนกฎหมายคุ้มครองทันทีเลยนะคะจะมีบางกรณีนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เรามาดูให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์9ประเภทตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่นะคะอันแรกเลยคืออะไรคะงานวรรณกรรมเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์คำปราศัยหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยตัวอย่างนักเรียนอาจจะมีมากกว่าในใบความรู้ที่นักเรียนได้ไปเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะเห็นไหมประเภทของอะไรประเภทของอะไรคะงานสร้างสรรค์ใช่ไหม9ประเภทดูในใบความรู้นะนะคะดูประกอบไปด้วยนะคะต่อมานะคะ2งานนาฏกรรมเช่นงานที่เกี่ยวข้องกับอะไรคะการรำนะการเต้นการแสดงนะคะประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะคะรวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วยรู้จักไหมละครใบ้ใช่ไหมนะต่อมาข้อที่3คืองานศิลปกรรมเช่นอะไรคะงานจิตรกรรมนะคะงานประติมากรรมภาพพิมพ์งานสถาปัตยกรรมนะคะภาพถ่ายนะคะสมมุติว่าเราถ่ายภาพนักเรียนดอกไม้แล้วนักเรียนโพสต์ลงโซเชียลนะเคยไหมเราเคยถ่ายภาพแล้วเราโพสต์ลงโซเชียลไหมเคยไหมคะเช่นถ่ายรูปอาจจะเป็นดอกไม้ท้องฟ้าใช่ไหมคะวิวทิวทัศน์แบบนี้นักเรียนสมมุติว่าท่านเรียนโพสต์ลงโซเชียลแล้วมีคนทำไมคะก๊อปรูปเราไปนี่ก็ผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าสมมุติว่าเราสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีในกรณีที่ทำไมคะนักเรียนถ่ายภาพนะคะอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะอันนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเรานะนะคะทีนี้เรามาดูนะข้อที่4นะมี9ประเภทนะข้อที่4นะคะงานดนตรีกรัม

ร้องใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องทำไมคะทำการซื้อลิขสิทธิ์จากอะไรค่ายเพลงนะคะเพราะว่าทำไมนักเรียนสังเกตสิเวลาที่นักเรียนเข้าไปฟังเพลงตามอะไรคะสื่อออนไลน์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆเขาจะเขียนไว้เลยว่าทำไมคะคำร้องคือใครใช่ไหมทำนองคือใครหรือการเรียบเรียงเนี่ยคือใครเขาจะระบุไว้เลยนะนะคะแต่ถ้าทำไมบางค่ายนะคะที่เขาต้องการทำไมคะให้คนเอาเพลงเขาไปร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานใดๆเขาก็จะบอกว่าอะไรคะฟรีลิขสิทธิ์เขาจะเขียนหมายเหตุไว้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะดูให้ดีอ่านให้ละเอียดบางทีทำไมคะเราเอาอาจจะแบบร้อง cover เพลงเอามาส่งครูแบบนี้นะแล้วถ่ายลง YouTube หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ต้องดูทำไมคะว่าเพลงนั้นที่เราเอามาเขาฟรีลิขสิทธิ์หรือไม่ใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะอาจจะต้องเขียนอะไรอีเมลไปขออนุญาตเขาแบบนั้นเป็นต้นนะคะต่อมางานสิ่งบันทึกเสียงนะคะเช่นอะไรคะเทปเพลงนะคะที่บันทึกข้อมูลเสียงเสียงประกอบสดทัศนวัสดุอย่างอื่นเอาพูดง่ายๆเลยคืออะไรคะสื่อโฆษณาเคยได้ยินไหมสปอตโฆษณาต่างๆเดี๋ยวนี้นักเรียนสปอตโฆษณาทำไมคะบางสปอตโฆษณาเนี่ยสามารถนักเรียนสามารถนำมาใช้ได้ถ้าเขาบอกว่าฟรีลิขสิทธิ์นะแต่บางสปอตโฆษณาทำไมคะเขาก็ทำลิขสิทธิ์ของเขาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ใครเอามาทำแบบดัดแปลงใช่ไหมคะแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ต่อไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะคะต่อมาอะไรอีกคะงานโสดทัศนวัสดุเช่นอะไรวิดีโอเทปนะคะVCD DVD นะคะตามจริงเนี่ยสื่อพวกนี้นักเรียนเอาไปหมดแล้วแต่กฎหมายทำไมคะเขาก็ยังครอบคุมอยู่นะคะแต่ตามจริงแล้วในชีวิตประจำวันเราเนี่ยหาได้ไหมวิดีโอเทปเนี่ยไม่มีแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงที่ลงตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะงานภาพยนตร์นะเช่นอะไรคะภาพยนตร์รวมถึงเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วยเคยไหมเคยได้ยินแบบเสียงภาพยนตร์ที่ประกอบไหมนักเรียนอันนี้ก็ทำไมคะถือว่ามีลิขสิทธิ์เหมือนกันเพราะว่าทำไมคะเจ้าของภาพยนตร์เนี่ยบางทีเขาก็ทำไมคะทำขึ้นมาใหม่นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นั้นๆ นะคะส่วนใหญ่จะมีลิขสิทธิ์หมดเลยต่อมาข้อ8นะคะงานเผยแพร่นะคะเสียงแพร่ภาพเช่นการกระจายเสียงวิทยุนะคะการแพร่เสียงหรือภาพทางโทรทัศน์นะคะต่อมาข้อที่9งานอื่นใดในแผนกอะไรคะวรรณคดีนะส่วนใหญ่มีลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมเคยเรียนภาษาไทยไหมภาษาไทยเคยเรียนอยู่แล้วแต่นักเรียนจะมีอะไรนักเรียนจะเห็นว่ามีวรรณคดีเรื่องต่างๆใช่ไหมคะที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือเรียนใช่ไหมเขาก็จะบอกเลยว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนแต่งใช่ไหมคะลิขสิทธิ์จดเมื่อปีเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะต่อมาแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะศิลปะเนี่ยนักเรียนเรียนกับใครครูปันใช่ไหมนักเรียนเรียนกับครูปันครูเวลาครูปันหาภาพมาทำไมคะนักเรียนเห็นไหมว่าครูปันเขาจะใส่เครดิตใช่ไหมคะเจ้าของภาพเสมอนะคะอันนั้นก็ทำไมคะต้องได้รับการอนุญาตเท่านั้นนะคะเมื่อกี้นี้ทำไมคะเป็นผลงาน9ประเภทที่จัดในหมวดหมู่ที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์ใช่ไหมทีนี้เรามาดูผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรข้อที่1เลยเราได้ยินทั่วไปเลยนะคะเช่นอะไรคะข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารเช่นอะไรคะวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจำนวนคนปริมาณเป็นต้นนะคะเหมือนเวลาเราเปิดทีวีตอนเช้าๆแล้วก็มีข่าวเหตุการณ์ต่างๆอย่างนั้นน่ะนักเรียนบางทีนักเรียนก็ทำไมคะสามารถนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะหรือสามารถนำมาเสนอข้อเท็จจริงต่างๆได้นะคะสองคืออะไรคะความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบนะคะวิธีการใช้หรือทำงานแนวความคิดหลักการการค้นพบนะคะหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์นี่ไม่จัดว่าทำไมคะเป็นงานที่ทำไมมีลิขสิทธิ์นะสองข้อเมื่อสักครู่

ันนี้นะอ่ะสิ่งที่ควรทำฟังให้ดีนะทั้งงานที่ทำไมคะมีลิขสิทธิ์และไม่มีลิขสิทธิ์และทั้งคู่เลยสิ่งที่เราควรทำฟังให้ดีนะหนึ่งคืออะไรคะอันแรกเลยคืออ้างอิงให้เครดิตเจ้าของผลงานนะคะสองคือข้อต่อมาคือใช้เท่าที่จำเป็นไม่เกินขอบเขตคำว่าขอบเขตคืออะไรคำว่าขอบเขตคืออะไรคะเช่นอะไรเราเอารูปนั้นมาถูกต้องไหมคะใส่ลงไปในรายงานใช่ไหมใส่ลงไปในงานรายงานของเราแต่ทำไมเราไปทำซ้ำถ่ายเอกสารเพื่อทำไมคะเพื่อเอาไปจำหน่ายแบบนี้ผิดไหมผิดนะคะผิดนะแล้วก็ทำไมคะเกินขอบเขตหรือจำนวนที่เขาให้ด้วยนะคะบางทีเนี่ยทำไมคะเจ้าของเขาอาจจะระบุมาว่าทำไมให้ใช้ทำซ้ำไม่เกิน10ครั้งต่อ1ภาพแบบนี้แล้วแต่ว่าเขาจะกำหนดมานะคะต้องแล้วแต่เจ้าของเขาเลยต่อมาไม่ใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อนี้ทำไมคะเราจะเห็นสินค้าที่เป็นพัดรูปศิลปินเห็นไหมกระเป๋าที่สกรีนลายเป็นรูปศิลปินต่างๆใช่ไหมคะหรือตัวการ์ตูนนะพวกเราเนี่ยเคยใส่ชุดการ์ตูนกันมาทั้งนั้นแหละจริงไหมคุณไม่ได้เอ่ยชื่อนะว่าการ์ตูนตัวอะไรนะแต่มันแล้วแต่ช่วงวัยของเราแล้วแต่ว่าทำไมคะช่วงนั้นฮิตอะไรใช่ไหมทุกคนผ่านมาหมดใช่ไหมถ้าทำไมคะเราซื้อของลิขสิทธิ์ก็จะราคาแพงถูกต้องไหมคะของแท้ใช่ไหมนะเผลอๆเนี่ยกลับไปดูเลยนะเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยมีลิขสิทธิ์หรือเปล่าต้องดูให้ดีนะอย่าเที่ยวไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5นะเนี่ยนะผิดกฎหมายนะคะทีนี้เรามาดูครูให้ใบความรู้ที่5เราไปอยู่ไหนจ๊ะเอาขึ้นมาเลยค่ะเอาขึ้นมาเลยเดี๋ยวครูจะต้องให้นักเรียนใช้ประกอบกิจกรรมด้วยวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ครูก็ทำไมคะเสริมจากใบความรู้ที่ให้นักเรียนไปแล้วนะคะให้ความรู้ไปแล้วนะทีนี้นักเรียนก็ต้องทำไมคะศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะศึกษาใบความรู้ที่5เรื่องการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7นะคะเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเราได้ใบความรู้กันไปทุกคนแล้วทีนี้บัตรสถานการณ์ตอนนี้ครูสุ่มนะคะแจกบัตรสถานการณ์ให้กับทุกคู่แล้วถูกต้องไหมในวันนี้กิจกรรมที่ต้นทางครูจะให้จับคู่นะส่วนปลายทางนะก็สามารถอาจจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของห้องเรียนได้เลยนะคะจะเป็นกลุ่มจะเป็นเดี่ยวหรือจะเป็นคู่ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูนะคะเราได้บัตรสถานการณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูถามก่อนใครได้สถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนได้รับมอบหมายทำรายงานใครได้คะเช็คก่อนนะบัตรสถานการณ์ที่2ล่ะครูนำคลิปวิดีโอใครได้คะมีไหมน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มนะนะคะเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาครูคิดว่าน่าจะกระจายอยู่ทุกกลุ่มแล้วนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วฟังให้ดีนะคะพิจารณาว่าสถานการณ์กล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่นะคะในแต่ละประเด็นเพื่อประกอบการทำกิจกรรมที่7เรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะดูให้ดีนะนักเรียนเขียนสถานการณ์ลงไปในใบกิจกรรมด้วยนะคะอันนี้อีก3กิจกรรมครูมีฟังให้ดีนะครูมีทั้งหมด10สถานการณ์นะคะมีทั้งหมด10สถานการณ์เดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงครูจะสุ่มให้นักเรียนพรีเซนต์สักหน่อยนึงนำเสนอให้นักเรียนไปทางฝั่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังตั้งใจทำกิจกรรมนะคะทีนี้เรามาดูใบกิจกรรมที่7นะคะเราได้บัตรสถานการณ์ไปแล้วนะพิจารณาว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีความเป็นการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมหรือไม่ในแต่ละประเด็นแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกในช่องที่ทำไมคะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมพร้อมระบุเหตุผลประกอบโอเคไหมคะเข้าใจไหมเข้าใจคำสั่งไหมเข้าใจนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมเห็นไหมคะครูจะมีประเด็นพิจารณาถูกต้องไหมจากนั้นทำไมคะผลการพิจารณาเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนักเรียนก็ระบุเหตุผลไหมครูด้วยโอเคไหมคะพร้อมหรือยังจับคู่นะนะคะบริหารจัดการในกลุ่มให้ดีนะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3กลุ่มนะคะนำเสนอสถานการณ์จากนั้นทำไมคะนำเสนอผลการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่มที่1พร้อมแล้วฟังให้ดีนะนักเรียนที่ได้นะคะสถานการณ์เดียวกับเพื่อนที่เพื่อนนำเสนอถ้านักเรียนมีข้อโต้แย้งอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนักเรียนยกมือได้เลยนะคะโอเคนะคะเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่ผมได้นะครับคุณครูนำคลิปวิดีโอจาก YouTube มาเป็นตัวอย่างสอนนักเรียนแล้วทำการอ้างอิงแหล่งที่มาของคลิปประเด็นพิจารณานะครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าใช้เพื่อการศึกษาไม่ได้เอาเป็นการหาเงินครับลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าใช้บางส่วนไม่ได้ก๊อปทั้งหมดครับประมาณของปริมาณของการนำไปใช้นะครับเป็นธรรมครับเพราะว่าเปิดเท่าที่จำเป็นครับสำหรับการสอนผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์เป็นธรรมครับเพราะว่าไม่กระทบรายได้เจ้าของคลิปครับแล้วก็ในสถานการณ์ได้อ้างอิงแหล่งที่มาครับ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะอย่างกรณีของกลุ่มที่1นะคะอันนี้ใช้เพื่อการศึกษาใช่ไหมนะแต่แล้วก็ทำไมคะครูผู้สอนทำไมให้เครดิตเนาะหรือว่าให้อ้างอิงหลังอะไรคะในคลิปด้วยนะโอเคต่อมากลุ่มที่2ค่ะ
2: สำหรับสถานการณ์ที่กลุ่มผมได้นะครับนักข่าวเขียนข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันของการทำการตลาดของร้านกาแฟจึงนำภาพโลโก้ของร้านกาแฟมาประกอบข่าวครับประเด็นการพิจารณาครับวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาคือไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากไม่ให้เครดิตของโลโก้ร้านกาแฟครับลักษณะของงานอันมีลิขสิทธิ์นะครับผลการพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากเป็นโลโก้เชิงพาณิชย์ครับปริมาณของการนำไปใช้นะครับพิจารณาว่าไม่เป็นธรรมนะครับเนื่องจากไม่มีการแจ้งปริมาณการนำไปใช้และผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์พิจารณาว่าไม่เป็นธรรมครับเนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจจากการนำเสนอข่าวและอาจมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับ
0: โอเคค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะตามจริงเนี่ยสถานการณ์นี้น่าสนใจนะคะนักเรียนตามจริงแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ยินข่าวทั่วไปใช่ไหมคะการเกี่ยวกับอะไรคะการเปรียบเทียบทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่ทำไมคะในสำนักข่าวนั้นๆก็ควรจะเอามาจากผลสำรวจนะคะทางธุรกิจจริงๆไม่ใช่ว่าทำไมคะเอาโลโก้มาเปรียบเทียบหรืออ่านข่าวกันเองจะต้องมีทำไมข้อมูลทางธุรกิจที่ทำไมคะค่อนข้างน่าเชื่อถือได้แล้วเอามานำเสนอข่าวแบบนี้ได้นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งทำไมคะผลกระทบเชิงพาณิชย์มีไหมถ้าในสถานการณ์นี้มีไหมคะมีเนื่องจากว่าทำไม

0: บางทีอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคที่ทำไมตัดสินใจบริโภคกาแฟยี่ห้อนั้นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ทำไมคะถ้าสมมติว่าบริษัทนั้นเขาเสียหายมากๆเขาอาจจะทำไมคะฟ้องร้องได้นะคะในการนำเสนอข่าวนะต่อไปกลุ่มที่3
1: บัตรสถานการณ์ที่หนูได้นะคะก็คือติวเตอร์นำหนังสือที่มีลิขสิทธิ์มาถ่ายเอกสารขายให้นักเรียนเพื่อไปอ่านสอบค่ะวัตถุประสงค์และการใช้งานลิขสิทธิ์นะคะก็คือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่านำไปใช้เพื่อการค้าหรือหวังผลกำไรค่ะลักษณะงานอันมีลิขสิทธิ์ค่ะคือไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าเป็นผลงานที่ใช้ความคิดไม่ควรนำผลงานเหล่านี้ไปใช้เพื่อหาประโยชน์ทางการค้าค่ะปริมาณของการนำไปใช้ค่ะไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ปริมาณมากหรือน้อยถ้าหากเป็นส่วนสำคัญก็ถือว่าไม่เป็นธรรมค่ะผลกระทบต่อตลาดหรือมูลค่าของงานอันมีลิขสิทธิ์ไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของตนของขอโทษค่ะไม่ควรนำลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาใช้เพื่อหวังผลประโยชน์เข้าตัวเองค่ะ
0: โอเคอ่ะปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะถ้ากล่าวโดยรวมแล้วสถานการณ์นี้ทำถูกต้องไหมติวเตอร์คนนี้
2: ไม่
0: ถูกต้องนะคะเพราะว่าทำไมคะทำการดัดแปลงทำซ้ำใช่ไหมเนาะแล้วก็ทำไมคะนำไปขายด้วยเป็นเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะอาจจะทำให้ทำไมคะเจ้าของผลงานเกิดความเสียหายนะคะโอเควันนี้เนี่ยมีทั้งหมด10สถานการณ์อาจจะนำเสนอกันได้ไม่ครบนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับกลุ่มที่1 2และ3นะคะโอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาดูคำถามสรุปกิจกรรมตอนนี้ครูแจกใบโพสต์อิทให้เราแล้วเรียบร้อยได้ไหมคะบนโต๊ะอ้าวแจกเพื่อนเลยกลุ่มที่2กลุ่มที่2แจกค่ะคนละ1ใบนะเร่งมือนิดนึงนะนะคะคำถามมีอยู่ว่าความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงนะคะความรู้ที่ได้จากบทเรียนนี้ได้อะไรบ้างสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนเขียนลงไปในโพสต์อิทที่ครูแจกเลยคิดว่ามีประโยชน์ไหมเนี่ยเรื่องนี้นี่คิดว่ามีประโยชน์ไหมมีนะมีประโยชน์นะคะนักเรียนนะบางครั้งเราก็ไว้ทำอะไรคุ้มครองผลงานตัวเองถูกต้องไหมคะสมมตินักเรียนวาดภาพหรือสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆหรือแม้กระทั่งถ่ายภาพลงโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็มีคนเอาผลงานเราเนี่ยไปใช้นะคะในด้านต่างๆนักเรียนก็ทำไมคะมีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองผลงานของตนเองตามจริงเรื่องนี้เราเรียนมาตั้งแต่ม.1แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะเรียนมาตั้งแต่ม.1 ม.2 แล้วก็ม.3

0: นักเรียนปลายทางตอบคำถามนี้ด้วยนะคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วคำถามนี้นะตอบทุกคนนะคะแต่ว่าครูอาจจะอ่านคำตอบของนักเรียนได้ไม่ครบนะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นำเสนอคำตอบ
1: จะได้รู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ประเภทงานที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์ครับรวมถึงการนำงานที่มีลิขสิทธิ์มาใช้ครับก็คือเราควรที่จะนำเครดิตมาใช้ด้วยมาให้เครดิตได้ครับโดยผมนะครับจะนำความรู้ส่วนนี้นะครับไปใช้ในงานไม่ว่าจะเป็นงาน presentation หรือว่าเป็นรายงานต่างๆนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการอ้างอิงภาพต่างๆนะครับก็จะใส่เป็นเครดิตหรือว่าลิงก์ไว้ข้างล่างภาพครับ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5เชิญเลยค่ะ
2: รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะแล้วก็ใช้ผลงานให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเดี๋ยวนักเรียนรวมคำตอบนะคะไว้กับใบกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวครูเอากลับไปอ่านนะคะรวบรวมเลยนักเรียนรวบรวมเลยของแต่ละกลุ่มนะคะก็ถือว่าได้ประโยชน์ไหมวันนี้ได้ไหมคะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะนะคะเพราะว่าครูเชื่อว่านักเรียนต้องสร้างสรรค์ผลงานนะทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องอื่นๆอีกนะก็พยายามใช้นะคะลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะโอเคสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนเราต้องให้ความสำคัญกับการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมนะคะเพราะเป็นการเคารพเจ้าของผลงานป้องกันการผิดกฎหมายนะคะทำให้งานของเราในน่าเชื่อถือและช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยุติธรรมนะคะก็ฝากไว้ด้วยประเด็นนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นชั่วโมงในวิชาวิทยาการคำนวณใช่ไหมคะเนาะก็นักเรียนก็สามารถนะคะทบทวนบทเรียนย้อนหลังรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสามารถไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าทบทวนบทเรียนได้นะคะทาง www.dltv.ac.th นะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ม
0: ีมีไหมไม่มีนะอย่าลืมรวบรวมใบกิจกรรมกับอะไรคะคำตอบให้ครูด้วยนะคะโอเคถ้าสำหรับวันนี้นะคะไม่มีคำถามแล้วก็ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสารศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทั้งด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ปังชิงตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: ไม่มีใครชอบสงครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่มีใครชอบแล้วทำไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปู่ไม่เข้าใจเลย
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติ
0: โอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือปะตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อย
1: อะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไง
0: ฮึ
3: ฮะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
0: นี่มันอะไรเนี่ย
4: น้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะ
0: งานอะไรหรอครับพี
4: ่เอ้าก็พิธีเปิดอนุสาวรีย์ทหารอาสานี่ไงล่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อระลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมาน่ะ
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะหนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจค่ะ
4: คืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะ
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ
4: ในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามาก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายนึงมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้าวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆ

0: พอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีพี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะ
1: โหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ย
2: ฮะ
1: อย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อน
0: เอาละนะ1 2 3อ้าวเฮ้ยหายไปไหนกันน่ะน้องน้อง
3: จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วย
2: สนธิสัญญาแบริ่งหรือเปล่าคะ
3: ใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหประชาชาติสมัยนี้เลยล่ะ
2: โอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ
3: ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวล่ะ
1: เสียดายถ้ากลับมาช้าได้กว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1เพราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย

0: ส่งพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
1: รัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกเทศ
0: นี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
2: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
0: ขอโทษค่ะว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมชั้นเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือคือหนุ่มนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะอยู่ในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องโดยวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่2นะครับสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนสามารถสร้างแผนภาพกล่องจากข้อมูลที่กำหนดให้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือแผนภาพกล่องของเราจะให้ข้อมูลเป็นข้อมูลดิบมาให้ใช่ไหมครับสำหรับเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ให้แผนภาพชนิดอื่นขึ้นมาและเราเอาข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับนักเรียนครับก่อนที่เราจะไปสร้างแผนภาพกล่องกันครูขอทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนหน่อยนะครับจากภาพนะครับภาพนี้คือแผนภาพกล่องแผนภาพกล่องคืออะไรครับมีใครสามารถตอบครูได้บ้างแผนภาพกล่องจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างเอ่ย

ประกอบด้วยกล่องกับวิสเกอร์ใช่ไหมครับโอเคนะโดยตัวกล่องนะครับจะแสดงข้อมูลที่อยู่ตำแหน่งระหว่างอะไรครับระหว่างควอทายที่1กับควอทายที่3โดยเส้นที่อยู่ในกล่องนี้นะครับคือควอทายที่เท่าไหร่ครับเป็นควอทายที่2นะครับโอเคนะโดยตัวกล่องของเรานะครับจะคิดเป็นข้อมูลประมาณ 50% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับ

0: ากจากควอไทที่1ไปยังค่าต่ำสุดแล้วก็เส้นตรงที่ลากจากควอไทที่3ไปยังค่าสูงสุดของข้อมูลนะครับแต่ละเส้น2เส้นนี้นะครับจะเรียกว่าวิสเกอร์นะครับวิสเกอร์แต่ละเส้นเนี่ยจะแสดงการกระจายของข้อมูลซึ่งมีอยู่ประมาณ 25% ของจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับมาจากแผนภาพกล่องนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีแผนภาพอื่นๆและเราเอามาสร้างเป็นแผนภาพกล่องมาให้นะครับนักเรียนลองพิจารณาตัวอย่างนะครับให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องจากแผนภาพต้นใบดังนี้แผนภาพต้นใบนะครับจะประกอบด้วยจำนวนที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหม4 5 6นะครับโอเคเนาะแล้วก็จำนวนที่อยู่ด้านหลังจำนวนที่อยู่ตรงข้างหน้านี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นจำนวนในหลัก10นะครับโอเคเนาะและเลขเดียวๆที่อยู่ด้านหลังของแผ่นพับต้นใบนี้นะครับก็คือจะเป็นจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยนะครับอย่างฝั่งต้นนะครับเป็นเลข4ฝั่งใบเป็นเลข2จำนวนนั้นคืออะไรครับก็คือ42นะครับถ้าต้นเป็นเลข6ใบคือเลข5ก็คือเลข65นะครับครูให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องจากแผนภาพต้นใบดังนี้ในการสร้างแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรก่อนครับถูกต้องนะครับเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากใช่ไหมครับจากข้อมูลของเรามีจำนวนอะไรบ้างครับก็จะมี42 43จากแผ่นพับต้นใบก็จะมีข้อมูลดังนี้นะครับซึ่งถามว่าข้อมูลของเรามีการเรียงลำดับจากน้อยไปมากหรือยังครับเรียงแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อดีของแผ่นพับต้นใบก็คือข้อมูลที่เรามีเรามีการเรียงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ข้อมูลเรียงจากน้อยไปมากแล้วขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับถ้าเราต้องการจะสร้างแผ่นพับต้นใบหาค่ามัธยฐานหรือควอไทยแล้วก็นอกจากนั้นหาอะไรอีกครับ
1: จำนวนน้อยที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดและค่าที
0: ่
1: มาก
0: หาค่าน้อยที่สุดและหาค่าที่มากที่สุดนะครับครูขอเริ่มต้นจากหาค่าน้อยสุดและค่ามากสุดก่อนนะครับค่าน้อยที่สุดของข้อมูลชุดนี้คือเลขอะไรครับ
1: 42
0: ค่าน้อยที่สุดก็คือจำนวน42นะครับโอเคนะแล้วค่ามากที่สุดล่ะ
1: 65
0: ค่ามากที่สุดคือ65ต่อไปเราจะต้องหาควอไทที่2หรือว่าหามัธยฐานมีวิธีการหายังไงครับวิธีการที่ครูแนะนำไม่ใช้ก็คือการตัดทีละคู่นะครับโอเคนะเริ่มต้นตัดอะไรก่อนนะตัด42กับ65นะครับ42กับ65ต่อไปตัดอะไรต่อครับ43กับ59นะครับต่อไป
2: 43กับ59
0: แล้วก็
2: 48ก
0: ับ
2: 54
0: ต่อไปคือ
2: 54
0: ดังนั้นเหลือจำนวนไหนที่ยังไม่ได้ตัดครับ
2: 51
0: เหลือ51ดังนั้นเราจะแบ่งเป็นข้อมูลกรุ๊ปหน้ากับกรุ๊ปหลังดังนี้นะครับซึ่งควอไทที่2ของเราก็คือเป็นค่ามัธยฐานก็คือ51ใช่ไหมครับเราได้ควอไทที่2แล้วขั้นตอนต่อไปคือหาอะไรต่อครับหาควอไทที่1กับควอไทที่3ควอไทที่1หายังไงครับก็คือหาในกรอบสีส้มใช่ไหมครับหามัธยฐานของจำนวนที่อยู่ในกรอบสีส้มคือจำนวนอะไรเอ่ย
2: 43
0: ก็คือ43นะครับดังนั้นควอไทที่1ก็คือ43แล้วควอไทที่3ล่ะคืออะไรครับ
2: 59
0: คือ59นะครับนี่ตอนนี้เราได้ค่าที่เราต้องการครบทั้ง5ค่ายังครับ
2: ได
0: ้ได้แล้วนะครับเราได้ข้อมูลทั้ง5ค่าแล้วเราสามารถเขียนแผนภาพกล่องได้ยังครับได้แล้วนะครับเริ่มต้นจากการเขียนแผนภาพกล่องเราจะต้องเขียนเส้นจำนวนก่อนใช่ไหมครับเส้นจำนวนหลักการแบ่งของครูนะครับค่าต่ำสุดคือ42ค่าสูงสุดคือ65ดังนั้นครูไปพยายามทำให้ในเส้นจำนวนของครูนะครับมีทั้ง42และ65ด้วยนะครับครูจะเว้น1ช่องเป็น40แล้วก็66เพื่อใ แผ่นภาพกล่องดูสวยงามขึ้นนะครับโอเคเนาะอย่างน้อยเดี๋ยวจะมีที่ว่างนิดหน่อยนะครับขั้นตอนต่อ

ไปทำอะไรต่อครับหลังจากที่เราได้แผ่นพับกล่องดังนี้แล้วเขียนแผ่นพับกล่องใช่ไหมครับเริ่มต้นค่าต่ำสุดคือ42ดังนั้นเราก็จะขีดเส้นตรงที่42ลงไปนะครับครูใช้สีแดงนะครับต่อไปเป็นค่าสูงสุดคือ65ครูก็ขีดเส้นไว้ตรง65 65คือจำนวนที่อยู่ระหว่าง64กับ66ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับต่อจากนั้นเราก็จะขีดตรงควอทายที่1กับควอทายที่3ใช่ไหมครับสร้างเป็นกล่องใช่ไหมครับโอเคเนาะควอทายที่1คือ43ควอทายที่2คือ51และควอทายที่3คือ59แบบนี้เสร็จยังครับขาดอะไรเอ่ยขาดอะไรครับขาดสวิตเกอร์วิสเกอร์ทำยังไงครับเราก็จะขีดเส้นนะครับได้ดังนี้โอเคนะครับดังนั้นแผ่นภาพกล่องของเราก็จะเป็นลักษณะดังนี้ครับ

จบไปแล้วครับสำหรับตัวอย่างที่1ครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกับที่ครูทำไหมครับต่อไปนะครับนอกจากแผนภาพต้นใบในตัวอย่างที่1แล้วครับต่อไปนะครับครูมีอีกแผนภาพ1ที่ให้นักเรียนพิจารณาครับนักเรียนสังเกตแผนภาพนี้นะครับเราจะเรียกแผนภาพนี้นะครับว่าแผนภาพจุดนะครับคำสั่งคือให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องจากแผนภาพจุดที่มีข้อมูลดังนี้นะครับจากแผนภาพจุดของเรานะครับมีข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยมี40 42 44 46 48 50และ52ใช่ไหมครับตรง42มีจุดอยู่กี่จุดครับมีจุดอยู่2จุดหมายความว่าข้อมูลของเรามี40อยู่กี่จำนวนครับมี40อยู่2จำนวนนะครับ

แล้วมี42อยู่กี่จำนวนครับ3จำนวนนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราต้องการจะสร้างแผนภาพกล่องขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนครับเราจะต้องนำจำนวนเหล่านี้นะครับมาเรียงจากน้อยไปมากซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลมาเรียงได้ดังนี้ใช่ไหมครับโอเคเนาะซึ่งเหมือนกันแผนภาพจุดของเราข้อมูลเรียงมาให้ยังครับเรียงมาให้ยังครับเรียงมาให้แล้วดังนั้นขั้นตอนต่อไปคือเราจะหาอะไรครับเราจะหาค่าต่ำสุดค่าสูงสุดหาค่ามัธยฐานใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางลองร่วมกันหาข้อมูล5ค่าพร้อมกับครูนะครับค่าต่ำสุดของข้อมูลนี้คืออะไรครับ ค่าต่ำสุดของข้อมูลนี้คือ40และค่าสูงสุดของข้อมูลนี้คืออะไรครับ52คือ52ขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อครับเราก็จะหาควอไทล์นะครับโดยหลักการหาก็คือเราหามัธยฐานของแต่ละข้อมูลใช่ไหมครับหลักการของครูก็คือวิธีการจับตรงกลางครับเราลองตัดหัวกับท้ายไปทีละคู่นะครับเริ่มต้นตัด40กับ52ตัด40กับ52ตัด42กับ52ตัดกับ50ตัด42กับ50ตัด44กับ50และก็ตัด46กับ50ดังนั้นจำนวนที่อยู่ตรงกลางที่เราไม่สามารถจับคู่ได้ก็คือ48จะได้ว่า48ของเราจะเป็นมัธยฐานของข้อมูลทั้งหมดดังนั้นสรุปได้ว่าควอไทล์ที่2ของเราคืออะไรครับคือ48เราได้ควอไทล์ที่2แล้วต่อไปคือหาอะไรครับหาควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3ควอไทล์ที่1หายังไงครับก็คือหามัธยฐานของในกรอบสีส้มใช่ไหมครับทำเหมือนเดิมครับ40ตัดกับ46 40จับคู่กับ44 42จับคู่กับ42ดังนั้นเหลือ42ตัวกลางที่ไม่มีคู่ดัง42จำนวนนี้นะครับก็คือเป็นควอไทล์ที่1นะครับในทำนองเดียวกันนะครับควอไทล์ที่3ของเราคือจำนวนอะไรครับก็คือ50นะครับณตอนนี้นะครับเราได้ค่าสำคัญ5ค่าครบยังครับได้ครบแล้วนะครับนักเรียนปลายทางได้ค่าสำคัญเหมือนกับครูไหมครับหลังจากเราได้ค่าสำคัญ5ค่าแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำข้อมูลไปเขียนในแผนภาพกล่องค่าต่ำสุดคือ40ค่าสูงสุดคือ52ใช่ไหมครับดังนั้นครูจะเพิ่มสเกลตรง38กับ54เพื่อให้แผนภาพกล่องของเราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะเราขีดค่าต่ำสุดตรง40ขีดค่าสูงสุดตรง52นะครับโอเคเนาะตัวกล่องของเราอยู่ระหว่างควอไทล์ที่1กับควอไทล์ที่3ก็คือตัวกล่องจะอยู่ระหว่าง42กับ50เส้นที่อยู่ในกล่องก็คือ48จะตรงกับควอไทล์ที่2นะครับเสร็จยังแผนภาพกล่องของเราย ังไม่เสร็จเราก็จะสร้างวิสเกอร์นะครับนักเรียนปลายทางสามารถจดลงไปในสมุดได้นะครับ

จาก2ตัวอย่างของครูนะครับจะเป็นตัวอย่างที่มาจากทั้งแผนภาพต้นใบแล้วก็แผนภาพจุดในสร้างแผนภาพกล่องนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3ของครูนะครับครูจะมีแผนภาพกล่องมาให้นะครับและให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองพิจารณาแผนภาพกล่องของครูนะครับแผนภาพกล่องของเราคำถามที่1พิสัยของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าใดครับพิสัยของข้อมูลคืออะไรครับพิสัยพิสัยคือการนำค่าที่มากที่สุดของข้อมูลไปลบกับค่าที่น้อยที่สุดของข้อมูลใช่ไหมครับพิสัยของเราค่ามากสุดสามารถตอบได้ไหมครับคือค่าอะไรครับค่ามากที่สุดของข้อมูลนี้ก็คือ26,579 ใช่ไหมครับและค่าน้อยที่สุดของข้อมูลนี้ก็คืออะไรครับ 2,524 นะครับดังนั้นในการหาพิสัยก็คือนำ 26,579 ไปลบกับ 2,524 มีค่าเท่าไหร่ครับก็คือมีค่าเท่ากับ 24,055 นะครับอันนี้คือเป็นพิสัยของข้อมูลนะครับต่อไปหลังจากที่ครูถามพิสัยแล้วครูอยากรู้ว่ามัธยฐานของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไหร่ครับมัธยฐานก็คืออะไรครับในแผนภาพกล่องดูจากควอทายที่2หรือเส้นที่อยู่ในกล่องใช่ไหมครับเส้นที่อยู่ในกล่องของเรามีค่าเท่าไหร่ครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไหมครับค่าที่อยู่ในกล่องของเราก็คือ 5,362 ดังนั้นมัธยฐานก็คือ 5,362 นะครับและคำถามสุดท้ายครับควอทายที่1และควอทายที่3มีค่าเท่าไหร่ครับ 2,772 ควอทายที่1ดูจากปลายขอบของกล่องทางด้านซ้ายใช่ไหมครับดังนั้นควอทายที่1ของเราก็คือ2,772 นะครับและควอทายที่3คืออะไรครับดูจากกล่องเหมือนกันก็คือ 11,431 ครับนักเรียนปลายทางลองจดตัวอย่างนี้ลงไปในสมุดนะครับ

จากทั้ง3ตัวอย่างของครูนะครับจะเป็นการนำความรู้ทางสถิติมาใช้ในการตอบแผนภาพกล่องครับเพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของแผนภาพกล่องแล้วก็ดูความเชื่อมโยงกับเนื้อหาทางสถิติอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเป็นแบบฝึกหัดที่3เรื่องแผนภาพกล่องแบบฝึกหัดของครูนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับจะมีแผนภาพกล่องมาให้แต่ว่าเป็นแผนภาพกล่องในแนวตั้งให้นักเรียนหาคำตอบว่าพิสัยมัธยฐานและควอทายที่1และควอทายที่3คืออะไรนะครับข้อที่2นะครับครูจะมีแผนภาพต้นใบมาให้และนำข้อมูลในแผนภาพต้นใบนะครับมาสร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับและข้อที่3นะครับครูมีข้อมูลเป็นตารางมาให้นะครับให้นักเรียนนำข้อมูลในตารางนี้นะครับมาสร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนลองทำไปพร้อมกันนะครับเรามาดูข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1นะครับจากแผนภาพกล่องในแนวตั้งของครูนะครับแสดงปริมาณน้ำตาลเฉลี่ยหน่วยเป็นกรัมต่อ1หน่วยบริโภคนะครับในผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มที่สำรวจนะครับได้แผนภาพกล่องดังนี้นะครับมานักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับข้อที่1นะครับพิสัยของข้อมูลชุดนี้คืออะไรครับนักเรียนห้องออกอากาศมีใครอยากตอบไหมครับออกมาเขียนกระดานได้เลยครับหาจากค่าที่มากที่สุดลบด้วยค่าที่น้อยที่สุดนะครับค่ามากที่สุดของเราคือ34นะครับและค่าที่น้อยที่สุดก็คือ0นะครับดังนั้นพิสัยคือ34ลบ0มีค่าเท่ากับ34ลบ0มีค่าเท่ากับ34ครับโอเคถูกต้องครับหลังจากได้พิสัยแล้วข้อต่อไปถามหาอะไรครับข้อต่อไปถามหามัธยฐานนักเรียนปลายทางสามารถหามัธยฐานจากแผนภาพกล่องได้ไหมครับนักเรียนห้องออกอากาศมีคนไหนออกมาทำข้อ2ไหมครับเชิญครับมัธยฐานของเราก็คือข้อมูลที่อยู่ในจากขีดที่อยู่ในกล่องใช่ไหมครับซึ่งมีค่าเท่ากับ18นะครับถูกต้องครับต่อไปควอทายที่1และควอทายที่3ครับจากแผนภาพกล่องของเราสามารถตอบควอทายที่1กับควอทายที่3ได้ไหมครับมีใครออกมาเขียนไหมครับเชิญครับ

0: จากข้อมูลที่เพื่อนทำนะครับได้ควอทายที่1มีค่าเท่ากับ14และควอทายที่3มีค่าเท่ากับ24ใช่ไหมครับซึ่งสามารถพิจารณาได้จากแผนภาพที่ปรากฏอยู่ในกล่องนะครับจบไปแล้วครับสำหรับข้อที่1ครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับนักเรียนห้องออกอากาศไหมครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อที่2และข้อที่3นะครับมาเราเริ่มต้นที่ข้อที่2ก่อนนะครับข้อมูลข้อที่2นี้นะครับเป็นแผนภาพอะไรครับเป็นแผนภาพต้นใบข้อมูลเรียงมาให้ยังครับเรียงมาแล้วครับเราสามารถหาค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดได้เลยไหมครับในข้อนี
1: ้ได้คร
0: ับ เราสังเกตว่าค่าต่ำสุดหรือว่าค่ามินิมัมของเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ
1: 170
0: ใช่ไหมครับแล้วก็ค่าแม็กซิมัมมีค่าเท่าไหร่ครับหรือว่าค่าสูงสุดเท่ากับ198อันนี้เป็นทริคในการหามัธยฐานนะครับแบบที่เราไม่ต้องเรียงนะเนื่องจากว่าในแผนภาพต้นใบเนี่ยข้อมูลของเรามีการเรียงมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้มัธยฐานหรือควอทายที่2วิธีการของเราก็คือคล้ายๆกับแบบที่เรียงเป็นแบบจำนวนนะครับเราจะจับคู่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายไปเรื่อยๆนะครับศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์ตรงต้น17ตัดกับอะไรครับจับคู่กับ8นะครับ8จับคู่กับ8นะครับ8ในแถว19ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับต่อไปศูนย์ตัดกับ6ต่อไปคือ0ตัดกับ3แล้วก็3ตัดกับ0 5จับกับ0อุ๊ยเหลือ8จับคู่กับ8แสดงว่าบวกกันหาร2ก็คือก็ได้8อยู่ดีดังนั้นนะครับควอทายที่2ของเรานะครับมีค่าเท่าไหร่ครับควอทายที่2เรามีค่า8จริงหรือเปล่าต้นของเราคืออะไรครับจะต้องเป็น188นะครับณตอนนี้นะครับเราได้แล้วว่ามัธยฐานของเราคือ188ซึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงกลางระหว่าง8กับเลข8นะครับณตอนนี้นะครับเราแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ช่วงแล้วครับตรงมัธยฐาน2ช่วงนะครับเราอยากได้ควอทายที่1ใช่ไหมครับควอทายที่1ทำเหมือนเดิมครับจับคู่ใช่ไหมครับตรงจำนวนที่อยู่ก่อนเส้นแดงที่เราขีดไว้นะครับศูนย์ตัดกับอะไรครับศูนย์จับกับ8ต่อไปคือ8จับกับ5 0จับกับ3อุ๊ยเหลืออะไรครับเหลือ0แสดงว่าอะไรครับควอทายที่1เราคือคอทายที่1เราคือ180นะครับโอเคนะขาดอะไรเอ่ยขาดคอทายที่3นะครับมีค่าเท่าไหร่ครับจับคู่เหมือนเดิมก็คือ8จับกับ8 0จับกับ8 0จับกับ6แล้วก็เหลือ3ซึ่ง3นี้ก็คือจำนวนอะไรครับคือ193นะครับนี่ตอนนี้นักเรียนได้ค่าสำคัญทั้งหมด5ค่ายังครับได้แล้วต่อไปให้นักเรียนสร้างแผนภาพกล่องในใบกิจกรรมนักเรียนได้เลยครับ

0: ตอนนี้นักเรียนปลายทางสร้างแผนภาพกล่องเสร็จหรือยังครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองนำเสนอแผนภาพกล่องให้กับนักเรียนปลายทางได้ลองดูว่าได้แผนภาพกล่องตรงกับเพื่อนไหมนะครับ
1: ครับสำหรับข้อมูลสำหรับการสร้างแผนภาพกล่องนะครับของความสูงของนักกีฬาว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยนะครับค่าต่ำสุดกับค่าสูงสุดเท่ากับค่าต่ำสุดเท่ากับ170ค่าสูงสุดเท่ากับ198ครับเสร็จปุ๊บหาคอทายที่2ครับหลังจากเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปมากครับได้คอทายที่2เท่ากับ188ครับหลังจากนั้นหาค่ามัธยฐานของคอทายที่1

และคอท้ายที่3ครับคอท้ายที่1ได้180และคอท้ายที่3ได้193ครับแผนภาพกล่องแสดงความสูงของนักกีฬาว่ายน้ำนะครับเป็นดังนี้เลยครับ

เมื่อสักครู่นี้เป็นแผ่นภาพกล่องของเพื่อนห้องออกอากาศนะครับนักเรียนปลายทางได้ภาพเหมือนกับเพื่อนไหมครับต่อไปนะครับครูให้นักเรียนทำข้อที่3นะครับข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่3นะครับจะเป็นข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงในปี1นะครับโดยข้อมูลเนี่ยจะสามารถสร้างเป็นตารางได้ดังนี้นะครับตารางของเรานะครับจะมีอยู่2คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกจะเป็นเดือนและคอลัมน์ที่2จะเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวหน่วยเป็นคนนะครับแล้วก็จะมีเดือนตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมมาให้นะครับและมีจำนวนที่บอกว่านักท่องเที่ยวแต่ละเดือนมีกี่คนนะครับให้นักเรียนนำข้อมูลนี้ไปสร้างเป็นแผนภาพกล่องอย่าลืมว่าขั้นแรกนะครับในการสร้างแผนภาพกล่องคือทำอะไรนะครับคือเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางลองร่วมเรียงข้อมูลพร้อมกันนะครับพร้อมกับนักเรียนห้องออกอากาศมีคนไหนอยากออกมาเรียงข้อมูลให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูไหมครับมีไหมมีใครเอาออกมาเรียงข้อมูลไหมครับเรียงจากน้อยไปมากจำนวนที่น้อยสุดก็คือ502นะครับโอเคแล้วก็เป็น604นักเรียนสังเกตนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อมูลใช่ไหมครับถ้าเพื่อให้นักเรียนหาง่ายเนี่ยนักเรียนแบ่งเป็นแถวแรก6ข้อมูลแล้วก็แถวที่2 6ข้อมูลจะสามารถให้นักเรียนเนี่ยสามารถหาควอทายได้ง่ายขึ้นนะครับเดือนที่5เป็น1908นะครับสังเกตว่าคอมม่าเราซ้อนกันหลายอันมากเลยนะครับ2876ครับตอนนี้นะครับเพื่อนได้เป็นเดือนที่9แล้วนะครับค่าค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องกับที่เพื่อนเขียนบนกระดานด้วยนะครับ15,512แล้วก็เดือนสุดท้ายนักเรียนพยายามเขียนบีบให้บรรทัดเดียวกันหน่อยตรงนี้พยายามเขียนตรงนี้หน่อยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ28,920โอเคครับแล้วอันนี้ครบทั้ง12เดือนนะครับนักเรียนครับทีนี้เพื่อป้องกันความสับสนใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีคอมม่าค่อนข้างจะเยอะนะครับครูขอลบคอมม่าที่ขั้นระหว่างข้อมูลออกนะครับจะได้ลดความสับสนให้กับนักเรียนได้บ้างนะครับมานักเรียนครับข้อมูลของเราเป็นไงครับมีการเรียงจากน้อยไปมากหรือยังครับเรียงแล้วนะครับเรียงเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อครับหาค่าน้อยสุดก็คือ502ค่ามากสุดก็คือค่าตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากได้มัธยฐานมัธยฐานคือค่าที่อยู่ระหว่างอะไรกับอะไรครับอยู่ระหว่างเนื่องจากข้อมูลของเรามีอยู่12จำนวนใช่ไหมครับค่าที่อยู่ตรงกลางจะต้องอยู่ระหว่าง2876กับ3190เราหายังไงครับทำยังไงครับอันนี้นำ2ค่านี้มาบวกกันและหารด้วย2นะครับในทำนองเดียวกันถ้าเราต้องการหาควอทายที่1ควอทายที่1ก็คือค่าที่อยู่ระหว่างตรงนี้เนาะ502ก็คือเป็นมัธยฐานของแถวที่1ใช่ไหมครับแล้วก็ควอทายที่3เป็นมัธยฐานของแถวที่2นะครับมาก็คือเราหาค่าเฉลี่ยของที่ครูไฮไลท์นะครับก็คือในกรอบสีเขียวนะครับครูให้นักเรียนหาค่าควอทายทั้ง3ค่าครับและก็เขียนเป็นแผนภาพกล่องนะครับ

0: สำหรับข้อที่3ของเรานะครับสังเกตว่าค่าของข้อมูลเป็นครับค่อนข้างจะมากใช่ไหมครับเราจะมาดูกันว่านักเรียนห้องออกอากาศจะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับอาจเชิญครับ
1: ค่าต่ำสุดนะครับคือ502 Q1 เท่ากับ 889.5 Q2 เท่ากับ 3,033 Q3 เท่ากับ 12,946และค่าสูงสุดคือ 28,920 สามารถวาดแผนภาพกล่องได้ดังนี้ครับ

0: นักเรียนสังเกตว่าค่าในแผนภาพกล่องของเราใช่ไหมครับค่อนข้างจะมากดังนั้นแผนภาพกล่องของเราก็จะเลยจะถูกบีบดังนี้นะครับโอเคอ่ะตอนนี้ครับนักเรียนทุกคนพอที่จะรู้เนื้อหาเรื่องของแผนภาพกล่องยังครับอ่ะเรามาสรุปความรู้กับแผนภาพกล่องร่วมกันหน่อยนะครับอ่ะแผนภาพกล่องนะครับเป็นเครื่องมือหนึ่งทางสถิติใช่ไหมครับโดยใช้การแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ส่วนนะครับออกเป็น4ส่วนใช่ไหมครับโดยแต่ละส่วนเนี่ยจะมีข้อมูลจำนวนเท่าๆกันนะครับการสร้างแผนภาพกล่องเพื่อนำเสนอข้อมูลจะต้องอาศัยค่าสำคัญกี่ค่าครับ5ค่านะครับได้แก่ค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอทายที่1 2และควอทายที่3นะครับโอเคเนาะโดยหน้าตาของแผนภาพกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะดังนี้นะครับตัวกล่องจะมีข้อมูลประมาณ 50% ของข้อมูลทั้งหมดและวิสเกอร์แต่ละเส้นนะครับจะมีข้อมูลอยู่ประมาณ 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับอ่ะจบนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องแผนภาพกล่องกับการกระจายของข้อมูลซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่1นะครับโดยเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่3เรื่องนับเดือนนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปเนื้อหาในคาบถัดไปนะครับนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องของการสร้างแผนภาพกล่องนะครับว่าเราจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับและสิ่งที่ครูอยากจะฝากนักเรียนนะครับก็คืออยากให้นักเรียนลองนับมาดูว่าตั้งแต่ที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรามีอายุเป็นกี่เดือนนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ
3: บ๊ายบาย
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขาอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิ์การเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5: น่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูกวางค่ะนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำเกิดแล้วก็น้ำตายแล้วก็ได้วางแผนโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวกโดยใช้ความรู้นะคะให้ได้วันท่องเที่ยวที่ได้เดินบนสันทรายแล้วก็เห็นทะเลแหวกชัดเจนนะคะเอาล่ะแล้ววันนี้หัวข้อที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าค่ะก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของโลกแล้วก็ดวงอาทิตย์มาแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วดวงจันทร์ล่ะที่เป็นบริวารของโลกเนี่ยมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรบนโลกบ้างผ่านเรื่องราวการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้านั่นเองค่ะโดยสำหรับตัวจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ที่แตกต่างกันในแต่ละวันได้ค่ะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะในวันนี้เราจะต้องสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแบบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและส่วนสว่างของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาโลกในรอบ1เดือนค่ะเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์นะคะเรามาดูคำถามข้อแรกก่อนนะคะคำถามข้อแรกของครูกวางนะคะเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์ค่ะนักเรียนเพราะดวงจันทร์ที่เป็นบริวารของโลกเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวเองไหมคะนักเรียน
3: ม
2: ีไหมคะ
3: ไม่มี
2: ดวงจันทร์เนี่ยไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแล้วเรามองเห็นดวงจันทร์ได้ไหม
3: ได
2: ้อ้าวคำถามนี้ถามว่าแล้วเรามองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองได้ยังไง
3: เพราะว่ามีแสงดวงอาทิตย์ช่วย
2: ไหนลองตอบให้ครูฟังหน่อยว่าห้องต้นทางของเราสามารถตอบได้ไหมว่าเรามองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองได้ยังไงอ้าวยกมือเลยค่ะใครก็ได้ยกแล้วจากกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของต้นข้าวกันค่ะ
4: ค่ะเราสามารถมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองได้เนื่องจากแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยกระทบไปที่ตัวของวัตถุค่ะแล้วก็สะท้อนเข้าตาเราเลยทำให้เราเห็นวัตถุได้ค่ะ
2: เยี่ยมมากค่ะขอเสียงปรบมือให้ต้นข้าวค่ะนี่นะคะ

0: วัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองทำไมเราถึงมองเห็นมันได้เหมือนที่เรามองเห็นดวงจันทร์อย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีแสงจากดวงอาทิตย์นะคะไปตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วจากนั้นก็แสงก็สะท้อนเข้าตาเราเราก็เลยมองเห็นได้นั่นเองค่ะถูกต้องเลยค่ะแล้วคำถามข้อต่อไปนะคะดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองหรือไม่มีนะคะ
1: ไม่มี
0: แล้วเรามองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรเมื่อกี้เพื่อนของเราก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ก็เพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรรอบโลกและโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันดังนั้นเนี่ยแม้ว่าโลกจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองแต่สิ่งที่มีแสงสว่างแล้วส่องมาที่ดวงจันทร์ส่องมาที่โลกก็ทำให้เกิดกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะส่องมาที่ดวงจันทร์ก็ทำให้ดวงจันทร์มีด้านที่มืดแล้วก็ด้านที่สว่างด้านที่สว่างก็คือด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมนักเรียนเอาล่ะเรามาดูที่ภาพนี้ดวงจันทร์กำลังโคจรรอบโลกนักเรียนเห็นไหมคะมันโคจรรอบโลกแล้วมันก็หมุนรอบตัวมันเองไปด้วยนะคะดวงจันทร์เนี่ยสังเกตดูมันจะโคจรรอบโลกในทิศทวนเข็มนาฬิกาเห็นไหมทิศทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกานะคะเหมือนกันเลยกับที่โลกเนี่ยโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ทวนเข็มนาฬิกาเหมือนกันอันนี้เราก็จะได้เห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกอย่างไรแล้วด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้าเกิดว่าเรามองจากบนโลกเราจะเห็นดวงจันทร์เป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าดวงจันทร์อยู่ตำแหน่งนี้โลกอยู่ตำแหน่งนี้เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นลักษณะแบบไหนกันแล้วเห็นเหมือนกันทุกวันไหมคะ
1: ไม
0: ่แล้วไม่เหมือนกันยังไงคะนักเรียนอ้าวขอตัวแทนห้องต้นทางตอบจากประสบการณ์จริงสักหนึ่งคนยกมือแล้วจากกลุ่มที่สองนะคะคนอื่นๆมาฟังคำตอบจากเพื่อนกันนะคะว่าเขาเนี่ยเห็นดวงจันทร์เหมือนกันไหมในแต่ละวันแล้วถ้าเกิดว่าไม่เหมือนมันเป็นยังไงมาฟังกันค่ะ
2: ไม่เหมือนกันครับโดยบางวันเนี่ยก็จะมีเต็มดวงหรือว่าบางวันก็จะเป็นเสี้ยวครับจะเป็นครึ่งดวงหรือว่าถ้าเกิดพิเศษเนี่ยบางวันจะไม่มีดวงจันทร์เลยครับ
0: ดีมากค่ะช่างสังเกตมาปรบมือดังๆให้โอกี้หน่อยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนจากห้องต้นทางนะคะแล้วเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางล่ะคะมีคำตอบหรือมีอะไรที่เห็นแตกต่างไปจากที่โอกี้ตอบไหมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันนะคะการที่เราเห็นดวงจันทร์นะคะในแต่ละวันที่แตกต่างกันออกไปรูปร่างแตกต่างกันออกไปไม่แปลกค่ะนักเรียนทุกคนก็สังเกตเห็นแบบนี้รวมถึงคนแต่ก่อนสมัยก่อนก็เห็นดวงจันทร์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันเหมือนกันกับที่เราเห็นในแต่ละวันเนี่ยนะคะดวงจันทร์มีรูปร่างแตกต่างกันออกไปจนเอามาทำปฏิทินจันทรคติได้นักเรียนคะปฏิทินจันทรคติเนี่ยอันนี้นักเรียนเห็นไหมว่าสมมุติว่าเป็นเดือนพฤศจิกาแล้วกันนะคะเดือนพฤศจิกายนในเดือนพฤศจิกายนมันก็จะเป็นวันสมมุติว่าเป็นวันที่1คือเป็นวันทางสากลใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นวันทางจันทรคติก็จะเป็นขึ้น8ค่ํามันจะมีภาพดวงจันทร์อยู่นักเรียนเห็นมั้ยถ้านักเรียนไปดูปฏิทินที่บ้านเหมือนเดือนธันวาคมก็จะมีภาพดวงจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ยเหมือนกันเลยในทุกๆเดือนใช่มั้ยคะเราต้องสังเกตดูดีๆนะคะแล้วการที่แต่ละเดือนมีดวงจันทร์ที่มีรูปร่างเปลี่ยนไปแตกต่างกันในแต่ละวันเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าปรากฏการณ์อะไรคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะเรียกว่าปรากฏการณ์อะไรคะนักเรียน
3: ข้างคืนข้างแรมครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เราเรียกว่าปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะเหมือนที่คิวตอบเลยเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะคะโดยผ่านตัวเรื่องราวนะคะดวงจันทร์ที่มองเห็นบนท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรนะคะใบงานที่1นี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะ

ใบงานที่1นี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะตอนนี้เอกสารน่าจะอยู่ในมือของนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าก่อนเริ่มทำกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องนะคะศึกษาตัวใบงานแล้วก็ตอบคำถามครูทั้ง3ข้อนี้ให้ได้คำถามข้อแรกถามว่าจากภาพตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกตามวิธีการดำเนินกิจกรรมข้อที่1แสดงว่าดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกอย่างไรก่อนลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังเกตลูกโฟมหรืออาจจะเป็นลูกปิงปองซึ่งถือเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นักเรียนต้องทำอะไรก่อนและสุดท้ายนักเรียนคิดว่าทำไมทุกคนจึงต้องต่อแถวเป็นแถวตอนขณะสังเกตดวงจันทร์เอาละค่ะคำถามอาจจะยาวหน่อยนะคะนักเรียนแต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมได้อย่างถูกต้องเข้าใจนะคะและสามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนศึกษานะคะขั้นตอนการทำกิจกรรมในใบงานเพื่อที่จะตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้ให้ได้เอาละค่ะลงมือศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้ศึกษานะคะตัวขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของตัวใบงานนะคะนักเรียนที่จะต้องบันทึกนักเรียนต้องสังเกตนะว่ามันจะแบ่งออกเป็นการบันทึกผลการอภิปรายภายในกลุ่มเป็นการคาดคะเนว่าเราจะเห็นดวงจันทร์ลักษณะเป็นอย่างไรส่วนผลการสังเกตเดี๋ยวเราจะต้องมาทำกิจกรรมกันนะคะเอาล่ะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมนี้นะคะในวันนี้เราจะใช้ลูกปิงปองหรือถ้าเกิดว่าจะใช้ลูกโฟมที่เป็นทรงกลมแทนก็ได้ค่ะแล้วจากนั้นก็มีไม้ปลายแหลมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ไม้ปลายแหลมอาจจะใช้ไม้บรรทัดของนักเรียนก็ได้ค่ะแล้วต่อมาก็คือหลอดไฟพร้อมฐานค่ะแล้วก็สุดท้ายคือกระดาษพูฟค่ะเพื่อเอาไว้ใช้ในการเขียนแผนภาพตำแหน่งของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกแล้วก็สังเกตนะคะอันนี้คือกระดาษพรูฟนะคะเอาละทีนี้ที่ครูได้ให้คำถามไว้นะคะคำถามแรกได้ถามเอาไว้ว่าจากภาพตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกตามวิธีการดำเนินกิจกรรมข้อ1แสดงว่าดวงจันทร์มีการโคจรรอบโลกอย่างไรครูยังไม่ได้บอกถูกต้องไหมคะแต่ให้สังเกตจากตัววิธีการดำเนินกิจกรรมนักเรียนสามารถตอบได้ไหมดวงจันทร์โคจรรอบโลกอย่างไรตอบได้ไหมคะตัวแทนห้องต้นทางคนไหนจะตอบยกมือเลยค่ะเอายกมือแล้วนะคะนักเรียนจากกลุ่มที่หนึ่งนะคะนักเรียนปลายทางถ้าเกิดว่ายังงงกับคำถามนี้นะคะดูในแผนภาพในภาพตัวการทำกิจกรรมจะเห็นว่ามันจะมีหมายเลข1ถึง8ไว้ให้นะคะลองดูซิว่าดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรรอบโลกอย่างไรอ่ะคิวตอบได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: ทวนเข็มนาฬิกาครับ
0: ทวนเข็มนาฬิกานะคะอ้าวปรบมือให้คิวหน่อยค่ะดวงจันทร์นะคะนักเรียนมันจะโคจรรอบโลกนะคะในลักษณะหรือในทิศทางที่ทวนเข็มนาฬิกาตรงกลางนี่คือโลกของเราถูกต้องไหมคะตำแหน่งที่1นะคะตำแหน่งที่2จนมาถึงตำแหน่งที่8นักเรียนจะเห็นว่าดวงจันทร์เนี่ยจะโคจรรอบโลกในตำแหน่งนี้แบบลักษณะนี้นะคะคือเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกานั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะนักเรียนเอาละต่อไปก่อนลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังเกตลูกโฟมหรือลูกปิงปองซึ่งเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นักเรียนต้องทำอะไรก่อนนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะนักเรียนต้องทำอะไรก่อนก่อนลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังเกตตัวลูกโฟมหรือลูกปิงปองซึ่งเป็นตัวแทนของดวงจันทร์นักเรียนต้องทำอะไรก่อนครูได้พูดแนะนำไปแล้วนะคะในช่วงที่หลังจากที่นักเรียนศึกษาขั้นตอนการทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของตารางบันทึกผลการทำกิจกรรมก่อนที่เราจะไปสังเกตดวงจันทร์เราจะต้องทำอะไรก่อนเราต้องทำอะไรก่อนคะจิ๊กซอ
2: หนึ่งวาดภาพตำแหน่งดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลก8ตำแหน่งบนกระดาษสองสังเกตภาพวาดตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกจากนั้นร่วมกันอภิปรายว่าเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกในตำแหน่งที่8ถึงในตำแหน่งที่1ถึง8นักเรียนจะมองเห็นดวงจันทร์มีส่วนสว่างและส่วนมืดอย่างไรบันทึกผลลงในใบงานที่1 3ติดตั้งหลอดไฟในระดับเหนือศีรษะจัดให้แสงสว่างของหลอดไฟฟ้าเข้าในทิศทางเดียวกับดวงอาทิตย
0: ์จิ๊กซอครูเนี่ยได้ถามไว้ว่าก่อนที่จะสังเกตลูกโฟมก่อนที่เราจะสังเกตลูกโฟมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราต้องเซตอุปกรณ์ในตัวโคมไฟที่จะใช้แทนดวงอาทิตย์ถูกต้องไหมคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถสรุปให้ครูได้ไหมว่าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะเริ่มไปสังเกตตัวลูกโฟมเนี่ยที่แทนดวงจันทร์น่ะเราต้องทำอะไรเมื่อกี้จิ๊กซออาจจะอ่านมาแล้วแหละแต่ว่าครูขอสรุปมาเลยสรุปแล้วว่าเราต้องทำอะไรนะคะต้องอะไรคะ
2: ร่วมกันอภิปราย
0: ร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับอะไรคะ
2: เกี่ยวกับ เมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกในตำแหน่งที่1ถึง8
0: ปรบมือให้จิ๊กซอหน่อยค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมนะคะนักเรียนเราจะต้องอภิปรายกันก่อนนะคะว่าดวงจันทร์ทั้ง8ตำแหน่งเนี่ยนะคะเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกทั้ง8ตำแหน่งเนี่ยจะมีส่วนมืดและส่วนสว่างเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนเอาละทีนี้ต่อไปนะคะมาดูที่คำถามข้อที่3ก็คือนักเรียนคิดว่าทำไมทุกคนจึงต้องต่อแถวเป็นแถวตอนขณะสังเกตดวงจันทร์เพราะอะไรคะเพราะอะไรทำไมต้องต่อแถวเป็นแถวตอนทำไมไม่ยืนเป็นแถวหน้ากระดานหรือว่ายืนเป็นวงกลมหรือว่ายืนเป็นลักษณะอื่นทำไมต้องเป็นแถวตอนเพราะอะไรนักเรียนลองคิดตามสิว่าทำไมตอนที่เราทำการทดลองอ่ะเราจะต้องต่อแถวเป็นแถวตอนขณะสังเกตดวงจันทร์ลองดูไหมคะมาดูกันว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยจะถูกต้องไหมใครจะตอบดีอ้าวยกมือแล้วจากกลุ่มที่3เชิญเลยค่ะ
3: เพื่อที่จะได้มองเห็นเป็นลักษณะเดียวกันนะคะ
0: ดีมากค่ะปรบมือดังๆให้เจนค่ะเอาละค่ะที่เราจะต้องต่อแถวนะคะเป็นแถวตอนเพราะอะไรนะคะนักเรียนเพราะว่าเหมือนที่เจนตอบเดี๋ยวครูขยายเพิ่มเติมให้คือเพราะว่าทุกคนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของผู้สังเกตที่อยู่บนโลกนะคะเราเนี่ยต้องการศึกษาว่าคนบนโลกมองเห็นปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนี้ได้อย่างไรถูกต้องไหมหากเรายืนคนละตำแหน่งแทนการต่อแถวแปลว่าผู้สังเกตคนหัวแถวเท่านั้นที่อยู่บนโลกถูกต้องไหมคะแต่คนอื่นๆอยู่นอกโลกหมดเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องยืนต่อแถวกันเพราะว่าเรายืนเปรียบเสมือนว่าอยู่บนโลกสังเกตอยู่บนโลกนะคะจะไม่ยืนกระจัดกระจายออกไปเพราะอันนั้นจะหมายความว่าเราอยู่ในอวกาศค่ะเอาล่ะต่อไปนะคะนักเรียนครูคิดว่าเราน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วถูกต้องไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราทำกิจกรรมเสร็จเราก็จะมานำเสนอผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันดังนั้นถามความพร้อมก่อนนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะได้บันทึกผลการอภิปรายนะคะเมื่อสังเกตส่วนมืดกับส่วนสว่างนะคะโดยการที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกในตำแหน่งตั้งแต่ตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่8ไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดลองจริงกันค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวลูกปิงปองหรือถ้าเกิดว่าโรงเรียนปลายทางอาจจะใช้ลูกโฟมทรงกลมแทนก็ได้นะคะแทนดวงจันทร์แบบนี้แล้วเราใช้หลอดไฟฟ้าแทนดวงอาทิตย์ติดตั้งในระดับที่เหนือศีรษะในลักษณะนี้เมื่อเราเนี่ยสังเกตนะคะตัวลูกปิงปองเราจะเห็นลูกปิงปองมีลักษณะ

ส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวให้เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคะในกลุ่มยืนต่อแถวกันนะคะโดยให้คนแรกยืนอยู่บนโลกถูกต้องไหมเราจะต้องยืนอยู่บนโลกเพราะเราอยู่บนโลกเราจะยืนบนโลกเท่านั้นแล้วจากนั้นก็จะต่อแถวไปด้านหลังผู้สังเกตคนแรกนะคะจะไม่ยืนกระจัดกระจายเนี่ยดูในภาพที่2นี่คือภาพลักษณะการยืนของผู้สังเกตแล้วจากนั้นเราก็สังเกตตัวลูกปิงปองแล้วจดบันทึกส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างที่เราสังเกตได้จนครบทั้ง8ตำแหน่งค่ะอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเรียงจาก1ถึง8เพื่อให้เป็นเหมือนการที่เราสังเกตดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกจริงๆเอาล่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะพร้อมที่ทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมในช่วงของการทดลองได้เลยค่ะ

เอาละค่ะตอนนี้นะคะครูก็ได้ติดตั้งตัวหลอดไฟไว้ในตำแหน่งเหนือศีรษะเรียบร้อยแล้วนะคะและก็ได้มีตัวแผนภาพนะคะการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าดวงจันทร์จะโคจรรอบโลกตั้งแต่ตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่8ในทิศทวนเข็มนาฬิกาค่ะและผู้สังเกตของเรานะคะทั้ง5คนค่ะตัวแทนนะคะคนแรกนะคะคุณครูที่อยู่ปลายทางก็อาจจะจัดให้นักเรียนที่มีส่วนสูงที่น้อยกว่าอยู่ด้านหน้านะคะในตำแหน่งนี้จะไม่มีปัญหาใดๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในตำแหน่งถัดไปตำแหน่งที่5เมื่อนักเรียนเนี่ยหมุนแถวมาแล้วอาจจะต้องระวังไม่ให้ศีรษะของนักเรียนคนสุดท้ายอะค่ะมาบังตัวหลอดไฟนะคะเอาละตอนนี้นะคะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะคะผู้สังเกตอยู่บนโลกให้นักเรียนตัวแทนนะคะยกตัวลูกปิงปองที่แทนดวงจันทร์ขึ้นค่ะเหนือศีรษะค่ะอาจจะต้องสูงขึ้นอีกนะคะในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางมองแล้วว่ามันมองไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้องปิดไฟนะคะเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและเห็นส่วนมืดและส่วนสว่างของลูกปิงปองชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองปิดไฟกันดูนะคะอันนี้นะคะในตำแหน่งแรกนะคะนักเรียนที่สังเกตนะคะอยู่บนโลกจะต้องจดบันทึกว่าเราเห็นส่วนมืดและส่วนสว่างบนลูกปิงปองเนี่ยเป็นอย่างไรบันทึกไว้ได้เลยค่ะในตำแหน่งแรกนะคะนี่นะคะจะต้องถือในระดับที่สูงกว่าศีรษะนะนักเรียนบันทึกในคอลัมน์ที่เป็นผลการสังเกตได้เลยค่ะอันนี้นะคะเมื่อนักเรียนบันทึกแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะขยับไปที่ตำแหน่งต่อไปนะคะหมุนตัวไปที่เปรียบเสมือนดวงจันทร์เนี่ยโคจรมาที่ตำแหน่งที่2ค่ะคนที่ต่อแถวอยู่นะคะนักเรียนก็ต้องขยับตามนะคะเราจะไม่อยู่นอกโลกเราต้องอยู่บนโลกเหมือนกันขยับตามให้ตรงค่ะแล้วจากนั้นชูลูกปิงปองขึ้นนะคะเหนือศีรษะแล้วเราก็สังเกตและบันทึกลงในตัวใบงานได้เลยบันทึกนะคะว่าเราเห็นส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างบนลูกปิงปองที่แทนดวงจันทร์เนี่ยเป็นอย่างไรดวงจันทร์เนี้ยนะคะก็จะใช้ลูกปิงปองหรือว่าลูกโฟมแทนก็ได้ค่ะเอาละค่ะต่อไปตำแหน่งที่3ค่ะขยับมาที่ตำแหน่งที่3นะคะก็จะหมุนในลักษณะนี้นะคะสูงขึ้นอีกนิดนึงค่ะโอเคดีมากค่ะเหนือศีรษะนะคะจะต้องระวังนะคะไม่ให้ลูกปิงปองเนี่ยอยู่ต่ำเกินไปค่ะถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ตำแหน่งถัดไปตำแหน่งที่4เลยค่ะโอเคตำแหน่งที่4นะคะทำเหมือนเดิมแล้วจากนั้นนักเรียนสังเกตค่ะสังเกตส่วนมืดส่วนสว่างนะคะของตัวลูกปิงปองแล้วบันทึกนะคะอาจจะต้องพยายามนะคะถ้าเกิดว่าบรรยากาศในห้องสว่างเกินไปจะเห็นไม่ชัดนะคะคุณครูอาจจะต้องปิดไฟหรือว่าโทรทัศน์ที่ให้แสงสว่างในห้องก่อน

ต่อไปตำแหน่งที่5ค่ะตำแหน่งนี้ที่คุณครูกวางได้แจ้งไว้ตั้งแต่ก่อนทำกิจกรรมนะคะว่าถ้าเกิดว่านักเรียนที่อยู่ในแถวเนี่ยตัวสูงนะคะก็อาจจะทำให้บังตัวหลอดไฟได้ก็อาจจะต้องย่อตัวลงเล็กน้อยค่ะแล้วก็สังเกตตัวลักษณะของลูกปิงปองค่ะเราเห็นส่วนสว่างส่วนมืดเป็นอย่างไรนะคะบันทึกได้ตามจริงเลยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปต่อที่ตำแหน่งที่6ค่ะขยับตามค่ะคนอื่นๆขยับตามโอเคขยับชิดกันนิดนึงนะเพื่อนด้านหลังจะได้ยืนได้นะคะดีมากค่ะทีนี้ชูลูกปิงปองขึ้นสูงเหนือศีรษะแบบนี้ค่ะก็บันทึกนะคะส่วนมืดกับส่วนสว่างที่เราสังเกตเห็นบนลูกปิงปองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปตำแหน่งที่7ค่ะตำแหน่งที่7นะคะอาจจะต้องชิดนิดนึงแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าคนสุดท้ายเข้าได้นะคะโอเคทีนี้เมื่อเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่7แล้วเราทำเหมือนเดิมเลยนักเรียนแล้วเราก็มองค่ะดวงจันทร์ว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็บันทึกค่ะภาพที่ตอนนี้เราจะเห็นนะคะคุณครูอยากได้ภาพที่เป็นมุมสูงแล้วเห็นว่านักเรียนของเราเนี่ยกำลังสังเกตตัวลูกปิงปองนะคะถ้าเกิดว่ามองก็จะเห็นต้องมองผ่านมุมนักเรียนก็จะเห็นสิ่งที่เราต้องสังเกตนะคะเอาละต่อไปตำแหน่งที่8ค่ะตำแหน่งที่8นะคะตำแหน่งสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ชูลูกปิงปองขึ้นเหนือศีรษะสังเกตเลยค่ะแล้วก็จดบันทึกส่วนสว่างแล้วก็ส่วนมืดที่เห็นจริงนะคะภาพนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูให้ลองขยับไปที่ตำแหน่งที่1อีก1ครั้งตำแหน่งที่1อีก1ครั้งโอเคแล้วก็ชูสูงขึ้นค่ะมันก็จะได้ภาพที่วนกลับไปที่ตำแหน่งที่1แบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนบันทึกผลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนนะคะบันทึกผลกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะเปิดไฟนะคะแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกผลการทำกิจกรรมรวมถึงเตรียมนำเสนอผลการทำกิจกรรมและตอบคำถามท้ายกิจกรรมค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเราด้วยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะสามารถนำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะเมื่อสักครู่นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนรูปร่างของดวงจันทร์ได้แล้วนะคะเอาละมาขอตัวแทนห้องต้นทางสักหนึ่งคนใครดีคะนักเรียนยกมือเลยค่ะยกมือแล้วนะจากกลุ่มที่หนึ่งขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยนะคะเดี๋ยวมาฟังว่าผลที่ได้จากการทำกิจกรรมเป็นยังไงเชิญเลยค่ะ
1: ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเราจะเห็นด้านที่ไม่ได้รับแสงของดวงจันทร์ทั้งหมดเลยครับ
0: ครับโอเคค่ะ
1: ตำแหน่งที่สองนะครับจะเห็นแสงสว่างเล็กน้อยฝั่งขวาครับ
0: ค่ะ
1: ตำแหน่งที่สามจะเห็นแสงสว่างครึ่งดวงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ตำแหน่งที่สี่นะครับจะเห็นแสงสว่างค่อนข้างเกือบจะเต็มดวงครับตำแหน่งที่5จะเห็นแสงสว่างเต็มดวงเลยครับตำแหน่งที่6จะเห็นด้านที่ไม่ได้รับแสงครึ่งเสี้ยวฝั่งขวาครับตำแหน่งที่7เห็นแสงสว่างเห็นด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างครึ่งดวงครับแล้วก็ตำแหน่งที่8เห็นด้านที่ไม่ได้รับแสงสว่างเกือบเต็มดวงครับ
0: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะทีนี้นักเรียนเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะการที่เราเนี่ยสังเกตผลที่ได้นะคะจากการทำกิจกรรมแล้วมานำเสนอให้ครูกวางได้ฟังเนี่ยนักเรียนก็ได้นำข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเล่าเรื่องราวใช่ไหมเอาละทีนี้เดี๋ยวเราลองมาประกอบแล้วลองมาตอบคำถามท้ายกิจกรรมข้อนี้ส่วนสว่างและส่วนมืดนะคะจากตำแหน่งที่1 2 3 4และ5เอาตั้งแต่1ถึง5นะมองเป็นภาพเคลื่อนไหวนะเอาภาพ1ถึง5มาประติดประต่อกันที่คนบนโลกมองเห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนักเรียนเอาจากตำแหน่งที่1ที่เพื่อนของเราบอกว่ามันมืดใช่ไหมคะเราดวงจันทร์เนี่ยพอมองดวงจันทร์จากตำแหน่งที่บนโลกเนี่ยตำแหน่งที่1เนี่ยพบว่าดวงจันทร์มืดทั้งดวงอย่างเงี้ยแล้วพอมาตำแหน่งที่2 3 4และ5ถ้าเรามองเป็นเหมือนภาพที่มันต่อเนื่องกันเป็นภาพเคลื่อนไหวคนบนโลกมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ยังไงคะนักเรียนขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสัก1คนค่ะเป็นมองเป็นภาพเคลื่อนไหวดูที่เราจดบันทึกไว้น่ะดูส่วนมืดแล้วก็ส่วนสว่างถ้าเรามองจากตำแหน่งที่1ถึง5ภาพเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงคะนักเรียนส่วนมืดหรือส่วนสว่างมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงเอ่ยลองสังเกตให้มันเป็นภาพเหมือนภาพวิดีโออะต่อเนื่องกันอะมองมันจะเป็นยังไงจากเต็มดวงแล้วมันเป็นยังไงต่อคะเอาผลการสังเกตของเรามามองมันจะค่อยๆมันจะค่อยๆเป็นอย่างไรนะตั้งแต่ตำแหน่ง2 3 4และ5เราจะเห็นดวงจันทร์มันค่อยๆเปลี่ยนยังไงคะเมื่อเราสังเกตจากบนโลกตอบได้ไหมคะยกมือแล้วจากกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของโอกี้กันค่ะ
2: ในตำแหน่งที่1 นะครับดวงจันทร์ครับจะมีการเป็นมืดเต็มดวง
0: มืดทั้งดวงถูกต้องไหมคะแล้วถ้าจากตำแหน่งที่1ถึง5คนบนโลกที่สังเกตไปจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงคะ
2: จะมีการสังเกตก็คือจะดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างขึ้นครับโดยตำแหน่งที่2จะสว่างขึ้นโดยประมาณ 25% ในตำแหน่งที่3จะสว่างขึ้นประมาณ 50% ครับส่วนที่4จะสว่างขึ้นประมาณ 75% และตำแหน่งที่5จะสว่างเต็มดวงครับ
0: ปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะนี่นะคะถ้าเราสังเกตเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวนะคะนักเรียนดูไปพร้อมกันตั้งแต่ตำแหน่งที่1นะคะเราสังเกตส่วนมืดจากเมื่อกี้มืดทั้งดวงพอมาตำแหน่งที่2ค่อยความมืดค่อยๆเป็นยังไงคะถูกทดแทนด้วยส่วนสว่างตั้งแต่ตำแหน่งที่1ถึงตำแหน่งที่4นักเรียนจะเห็นว่าดวงจันทร์ของเรามันจะค่อยๆสว่างขึ้นถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเรามองเป็นภาพเคลื่อนไหวแบบนี้นะคะคนบนโลกเนี่ยก็จะมองเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมองเห็นส่วนมืดของดวงจันทร์ที่ลดลงไปนั่นเองค่ะต่อมาส่วนสว่างและส่วนมืดจากตำแหน่งที่5

0: 6 7 8แล้วกลับมา1ที่คนบนโลกมองเห็นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะนักเรียนจากเมื่อกี้คือ1ถึง5ใช่ไหมคะ5คือเต็มและแล้วความสว่างเต็มและแล้วจาก5กลับมาที่1ล่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงคะจาก5กลับมา1จาก1ไป5มันสว่างค่อยๆสว่างขึ้นแล้วจาก5มา1มองเป็นภาพเคลื่อนไหวขอตัวแทนห้องต้นทางตอบ1คนค่ะส่วนสว่างมันเป็นยังไงส่วนมืดเป็นยังไงยกมือแล้วจากกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะจากตำแหน่งที่5 6 7 8แล้วกลับมาที่1คนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เป็นยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงคะ
1: จากตำแหน่งที่5นะคะก็หลังจากนั้นก็แสงสว่างก็จะลดลงเรื่อยๆค่ะ
0: ดีมากค่ะปรบมือดังๆให้ตัวแทนจากกลุ่มที่1นะคะในตำแหน่งที่5แล้วกลับมา1นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะจากที่มันสว่างตำแหน่งที่5นักเรียนบอกว่าสว่าง 100% ใช่ไหมสว่างเต็มดวงพอเมื่อดวงจันทร์โคจรมาที่ตำแหน่งที่6 7แล้วก็8เราก็พบว่าความสว่างจะค่อยๆลดลงนะคะส่วนความมืดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้นะคะจากกิจกรรมนะคะสรุปได้ว่าอย่างไรคะนักเรียนสรุปว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์ในแต่ละวันมันเกิดจากอะไรที่เราเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันเกิดจากอะไรดีดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วใช่โลกกับดวงจันทร์ก็โคจรรอบดวงอาทิตย์นะทำให้มีแสงเกิดขึ้นครูถามว่าสรุปแล้วเนี่ยการที่เราเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปนะคะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเนี่ยนะคะเหมือนที่เราคุยกันว่าเกิดจากดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันค่ะนะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเอาละที่เราก็สามารถสรุปบทเรียนนะคะได้ว่าเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกค่ะนักเรียนทำให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันเรียกปรากฏการณ์นี้นะคะว่าปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมค่ะ

0: สำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องข้างขึ้นข้างแรมนะคะและเรื่องเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1เรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมใบความรู้ที่1เรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมใบงานที่1เรื่องเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์เป็นอย่างไรและสุดท้ายคือใบความรู้ที่1เรื่องเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ได้นะคะที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมไปสังเกตดวงจันทร์ในวันนี้กันนะคะเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจกับการแสดงอีกหนึ่งแขนงนะคะก็คือหุ่นหลวงที่อยู่ด้านข้างดิฉันนี่เองแล้วก็ต้อง

0: บอกนะคะว่าหุ่นหลวงที่คุณผู้ชมเห็นไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นหลวงมีที่มาที่ไปอย่างไรหาคำตอบด้วยกันค่ะกับท่านดร.ไพโรจน์ทองคำสุขนะคะท่านเป็นนักวิชาการละครและดนตรีชำนาญการสังกัดสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปของหุ่นหลวงกันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็น100ปีแล้วแต่จริงๆอายุของหุ่นหลวงมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ครับแน่นอนครับมีมากกว่านั้นครับมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกว่าต้นกรุงเลยทีเดียวนะครับเพราะเราพบหลักฐานที่เป็นชื่อของช่างหุ่นก็คือหลวงพยนต์หุ่นหลวงเป็นชื่อนามของท่านเลยปรากฏอยู่นะครับและตัวหุ่นหลวงเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับนอกจากจะมีความเก่าแก่นะครับคือมีมาตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาต้นกรุงแล้วต่อมาจนถึงอยุธยาตอนกลางก็ดีตอนปลายก็ดีมีหลักฐานที่ชัดเจนครับจากจดหมายเหตุลาลูแบร
0: ์
1: นะครับที่บันทึกไว้ว่ามีการแสดงหุ่นหลวงเกิดขึ้นแต่ต้องกลับเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยถ้าเราศึกษาค้นคว้าแล้วจะพบแต่เฉพาะคำว่าหุ่นอย่างเดียวนะครับคำว่าหุ่นหลวงเนี่ยหมายเรียกทีหลังเมื่อเกิดมีหุ่นหลายๆแบบเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นตัวหุ่นหลวงเนี่ยเป็นตัวหุ่นที่สร้างขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ใจอย่างที่บอกนะครับมีความสูงเพียง1เมตรนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับมีสายทั้งหมด20กว่าสายนะครับสายต่างๆเหล่านี้นะครับต้องกลับเรียนว่าเชื่อมโยงระหว่างกลไกตัวหุ่นตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้านะครับเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวได้ทุกส่วนสังเกตว่าหุ่นประเทศอื่นๆเนี่ยจะมีการชักให้ตัวหุ่นอยู่ด้านล่างแล้วสายอยู่ด้านบนแต่หุ่นของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะสายอยู่ด้านล่างชักเพื่อจะให้ตัวหุ่นเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนแล้วตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้ผู้ชักเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความสามารถที่จะเชิดชักหุ่นได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนท่ารำนาฏศิลป
0: ์
1: รู้จักดนตรีรู้จักเพลงร้องต่างๆ
0: ค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าหุ่นหลวงของบ้านเราไม่เหมือนหุ่นที่ไหนในโลกจะบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในโลกเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์
1: เป็นหนึ่งเดียวในโลกเลยครับ
0: ค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเรื่องของการแสดงการเชิดแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนการแสดงหุ่นหลวงตั้งแต่สมัยเริ่มต้นเนี่ยค่ะจะถูกนำมาแสดงในงานแบบไหนบ้างคะอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่จะเป็นงานพระราชพิธีนะครับเช่นงานบรมราชาภิเษกนะครับหรืองานเสด็จนิวัตรนะฮะกลับจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งงานที่เฉลิมฉลองวัดวาอารามต่างๆต้องเรียนว่าในอดีตเนี่ยแสดงเนี่ยมีตัวหุ่นเนี่ยกว่าร้อยตัวบนเวทีนะฮะเรียกว่าตระการตาม
0: ค่ะและเมื่อสักครู่นะคะที่ดิฉันบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าหุ่นหลวงเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งมีจุดเริ่มต้นของการกลับมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้ยังไงคะอาจารย
1: ์ต้องเรียนนะครับว่ากรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญของหุ่นหลวงตัวหุ่นเนี่ยนะครับถูกจัดสร้างขึ้นใหม่เลยโดยช่างสิบหมู
0: ่
1: นะฮะแล้วสำนักงานสังคีตนั้นก็สร้างเรื่องของเครื่องแต่งกายนะฮะแล้วก็วิธีการเชิดต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เราแสดงในครั้งแรกจัดแสดงในครั้งแรกนะครับเป็นเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชงานนั้นก็มีการแสดงหุ่นหลวงนะครับเป็นการแสดงหุ่นหลวงถวายครั้งแรกนะฮะหลังจากที่ได้ปิดตัวไปร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงที่ยังความภาคภูมิใจให้กับศิลปินของกรมศิลปากร
0: ฟังน้ำเสียงอาจารย์ก็รู้เลยค่ะว่าภูมิใจแค่ไหนนะคะเราก็ร่วมภาคภูมิใจไปกับอาจารย์ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ตอนหน้าเนี่ยเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องอะไรติดตามกันได้อะจากช่องทางนี้นะคะส่วนช่วงนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV 9

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีคุณครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนนะคะรูปร่างนะคะของดวงจันทร์ในแต่ละคืนเราได้สังเกตมาแล้วนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับหัวข้ออะไรนั้นมาดูกันค่ะวันนี้นะคะนักเรียนก็จะยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ค่ะในเรื่องของข้างขึ้นข้างแรมรวมถึงเวลาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ค่ะโดยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดข้างขึ้นข้างแรมได้ค่ะและสำหรับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราจะได้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาค่ะโดยเราจะสามารถหาความสัมพันธ์ของตำแหน่งดวงจันทร์ขณะโคจรรอบโลกกับส่วนสว่างของดวงจันทร์ที่หันเข้าหาโลกนั่นเองค่ะคำถามนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับข้างขึ้นข้างแรมรวมถึงเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร์นั้นนะคะครูนะคะมีคำถามทบทวนมาถามนักเรียนก่อนนะคะคำถามแรกก็คือดวงจันทร์โคจรรอบโลกในทิศใดคะนักเรียนยกมือเลยค่ะขอตัวแทนห้องต้นทางหนึ่งคนอายกแล้วจากกลุ่มที่หนึ่งยกเร็วมากเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันค่ะ
3: ทวนเข็มนาฬิกาครับ
2: โอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้คิวหน่อยค่ะเอาละค่ะดวงจันทร์นะคะโคจรรอบโลกในทิศทวนเข็มนาฬิกาในลักษณะนี้เลยค่ะนี่นะคะก็ทบทวนความรู้กันนะคะต่อไปนะคะนักเรียนแล้วครูถามต่อค่ะว่าดวงจันทร์เนี่ยมีร่างอย่างไรอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราสังเกตจากบนโลกของเราดวงจันทร์เนี่ยมีรูปร่างยังไงและรูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในวันที่ดวงจันทร์สว่างเต็มดวงเนี่ยเป็นอย่างไรคำถามเนี่ยมีคำถามย่อยอยู่2ข้อถ้าเราสังเกตดวงจันทร์จากบนโลกนักเรียนว่าดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดว่ารูปร่างของดวงจันทร์บนท้องฟ้าในวันที่สว่างเต็มดวงล่ะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเราสังเกตจากบนโลกเราจะเห็นภาพดวงจันทร์เป็นลักษณะของจากบนโลกนะเราจะเห็นเป็นอย่างไรแล้วอะถ้าเกิดว่าถามต่อถ้าเกิดว่าเราอยู่นอกโลกแล้วเรามองเข้ามามองดวงจันทร์เราจะเห็นดวงจันทร์เป็นลักษณะเป็นทรงกลมแน่นอนเลยแต่ถ้ามองเห็นจากบนโลกมองไปบนท้องฟ้าถ้าเกิดว่าดวงจันทร์เนี่ยนะคะนักเรียนเรามองดวงจันทร์จากนอกโลกเราจะเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมนะคะเป็นทรงกลมแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากบนโลกเราจะมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะนักเรียนพอนึกภาพออกไหมคะเราจะเห็นเหมือนเป็นภาพที่เห็นเป็น2มิตินะคะคือเห็นเป็นวงกลมเอาล่ะแล้วคนบนโลกของเราเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นวงกลมทุกวันไหมนักเรียนเห็นเป็นวงกลมทุกวันไหมคะ
4: ไม่
2: ทุกวันใช่ไหมแล้วทุกคนน่าจะพอมีประสบการณ์เดิมจากเรื่องนี้เราจะมองเห็นดวงจันทร์เนี่ยเป็นวงกลมก็เฉพาะวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงนะคะโดยรูปร่างของดวงจันทร์มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนั่นเองค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะนักเรียนวันนี้เดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ค่ะก็คือการเกิดข้างขึ้นข้างแรมจากใบความรู้ที่1 นะคะสามารถดาวน์โหลดใบความรู้นี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะโดยในวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปศึกษาตัวใบความรู้กันนั้นครูกวางอยากให้นักเรียนเนี่ยมาดูประเด็นในการอ่านก่อนนะคะสำหรับประเด็นแรกในการอ่านนะคะก็คือ คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรประเด็นนี้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนมีสมุดนะคะหรือกระดาษก็เอามาจดบันทึกไว้ได้นะคะสำหรับประเด็นในการอ่านประเด็นแรกนะคะผ่านไปเรามาดูประเด็นถัดไปค่ะประเด็นที่2นะคะขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดวงจันทร์อย่างไรในใบความรู้จะมีแผนภาพนะคะการโคจรของดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกและโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยแล้วมันจะเห็นค่ะว่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยตกกระทบดวงจันทร์อย่างไรแสงจากดวงอาทิตย์นะคะตกกระทบดวงจันทร์อย่างไรอันนี้คือครูอยากรู้นะคะหาคำตอบได้ในใบความรู้รวมถึงสังเกตจากแผนภาพได้เลยต่อไปประเด็นถัดไปค่ะแผนภาพที่1อธิบายเกี่ยวกับการรับแสงของดวงจันทร์และการมองเห็นดวงจันทร์จากโลกได้ว่าอย่างไรแผนภาพที่1นะคะจะอยู่ในตัวใบความรู้เลยคือมันอธิบายเกี่ยวกับการรับแสงของดวงจันทร์และการมองเห็นดวงจันทร์จากโลกได้ว่าอย่างไรประเด็นต่อมาค่ะข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรอันนี้นะคะครูได้ให้ประเด็นเอาไว้นะคะเอาละตอนนี้นะคะนักเรียนน่าจะจดบันทึกนะคะประเด็นนะคะที่เราจะต้องให้ความสำคัญในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะศึกษาตัวใบความรู้เรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะลงมือเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นักเรียนน่าจะได้สืบค้นข้อมูลนะคะในใบความรู้เกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมแล้วน่าจะสามารถตอบคำถามในประเด็นที่ครูได้ให้ไว้เนี่ยได้แล้วนะคะเอาละสำหรับผลการทำกิจกรรมในวันนี้ดังนั้นจึงเป็นประเด็นการอ่านที่เราได้ให้ไว้ก่อนหน้านี้ประเด็นแรกค่ะก็คือคนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรในเมื่อดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นวัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองแล้วเรามองเห็นได้ยังไงคะอ้าวคำถามข้อนี้หรือประเด็นการอ่านข้อนี้เอาเป็นเลขที่13แล้วกันค่ะใครเลขที่13คะยกมือหน่อยค่ะยกแล้วนะคะอยู่ที่กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่สืบค้นข้อมูลแล้วเพื่อนของเราเนี่ยสามารถตอบได้ไหมว่าคนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: โดยแสงสว่างที่เห็นเกิดจากแสงอาทิตย์ตกกระทบที่ดวงจันทร์และสะท้อนเข้าตาเราครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้พงศกรด้วยค่ะนะคะคนบนโลกนะคะมองเห็นดวงจันทร์ได้อย่างไรก็เหมือนที่เพื่อนเราบอกนะคะว่าคนบนโลกเนี่ยมองเห็นดวงจันทร์ได้ก็เพราะว่าแสงนะคะจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่ดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลกเราที่อยู่บนโลกนะคะก็เลยสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาที่ประเด็นที่2ที่ครูได้ให้ไว้นะคะก็คือขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบดวง

0: จันทร์อย่างไรคำถามข้อนี้นะคะหรือประเด็นการอ่านในข้อนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเลขที่ไหนที่จะต้องตอบนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนมาลองลุ้นไปพร้อมกันว่าจะเป็นเลขที่อะไรเดี๋ยวครูสุ่มก่อนเอาเป็นเลขที่อะไรดีคะ19แล้วกันค่ะเลขที่19อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่กลุ่มที่5นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากเพื่อนเรากันดีกว่านะคะเลขที่19เชิญเลยค่ะ
1: ดวงจันทร์ได้รับแสงเพียงครึ่งดวงค
0: ่
1: ะ
0: ดวงจันทร์ได้รับแสงเพียงครึ่งดวงนะคะปรบมือดังๆให้ตัวแทนนะคะของห้องต้นทางหน่อยนะคะขณะที่ดวงจันทร์เนี่ยโคจรรอบโลกและโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ไปด้วยแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยจะกระทบดวงจันทร์แค่ครึ่งหนึ่งของทรงกลมดวงจันทร์เสมอนะคะจะมีด้านหนึ่งที่ได้รับแสงนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งไม่ได้รับแสงก็จะมืดไปนะคะเอาละต่อไปประเด็นต่อไปนะคะแผนภาพที่1ค่ะที่อยู่ในใบความรู้อธิบายเกี่ยวกับการรับแสงของดวงจันทร์และการมองเห็นดวงจันทร์จากโลกได้ว่าอย่างไรประเด็นนี้นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายตัวแผนภาพที่ได้เมื่อกี้ประเด็นก่อนหน้านี้ตอบได้แล้วว่าดวงจันทร์เนี่ยจะได้รับแสงเนี่ยครึ่งหนึ่งของทรงกลมเสมอใช่ไหมทุกตำแหน่งเลยแล้วลองอธิบายให้ฟังหน่อยว่าแล้วทำไมเราถึงมองเห็นดวงจันทร์จากโลกน่ะหลายรูปแบบหลายรูปร่างมากเราลองเล่าให้ฟังในตามความเข้าใจของเราหน่อยได้ไหมว่าแผนภาพที่หนึ่งนี้มันสามารถอธิบายได้ว่าอย่างไรเลขที่22ค่ะเลขที่22อยู่ไหนคะอยู่ที่กลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบนะคะจากเพื่อนกลุ่มที่1กันว่าเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
1: ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้คนบนโลกมองดวงขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกไปยังตำแหน่งต่าง
0: ๆแล้วเมื่อเรามองดวงจันทร์จากบนโลกใช่ไหมคะแล้วดวงจันทร์เนี่ยเขาโคจรรอบโลกไปยังตำแหน่งต่างๆเราเลยมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เนี่ยเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมคะในแต่ละคืน
1: แตกต่างค่ะ
0: แตกต่างนะคะปรบมือดังๆคล้ายเพื่อนของเราหน่อยนะคะเอาละแผนภาพที่หนึ่งที่ได้ให้ไว้คืออันนี้ถูกต้องไหมคะนักเรียนเรามาดูแผนภาพนี้ไปพร้อมกันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเรามีโลกใช่ไหมคะที่อยู่ในกลางภาพนี้คือโลกของเรานี่แหละนะคะแล้วก็มีแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะตรงนี้นะคะและทีนี้เรามีดวงจันทร์ที่เปรียบเสมือนในทุกๆตำแหน่งเนี่ยเปรียบเสมือนว่าดวงจันทร์กำลังโคจรรอบโลกในทิศทวนเข็มนาฬิกาถ้าเกิดว่าเราสังเกตจะเห็นว่าเมื่อเรามองที่ตำแหน่งของดวงจันทร์ในตำแหน่งที่ครูชี้เนี่ยนะคะนี่นะคะนี่เป็นวงกลมแบบนี้เราจะสังเกตว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่สังเกตจากนอกโลกนักเรียนสังเกตจากนอกโลกนี่นะคะวงนี้จะเป็นตำแหน่งที่สังเกตจากดวงจันทร์สังเกตดวงจันทร์จากนอกโลกจะเห็นว่าดวงจันทร์จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยแค่ครึ่งทรงกลมของดวงจันทร์ด้านที่ได้รับแสงก็จะเป็นด้านที่สว่างด้านที่ไม่ได้รับแสงก็จะเป็นด้านที่มืดใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนเข้าใจแผนภาพนี้ตรงกันนะคะขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเนี่ยดวงจันทร์ก็จะได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบที่ผิวของดวงจันทร์ครึ่งหนึ่งของทรงกลมดวงจันทร์ด้านที่ไม่ได้รับแสงจะมืดสนิทเพราะดวงจันทร์เป็นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองแต่คนบนโลกจะมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เนี่ยแตกต่างกันไปนักเรียนดูนะทีนี้ภาพที่คนบนโลกจะเห็นนะคะเราจะดูที่วงกลมที่เป็นดวงจันทร์เนี่ยด้านนอกจะเห็นว่าเขาเขียนเป็นแรม15ค่ำขึ้น4ค่ำขึ้น8ค่ำเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือภาพของดวงจันทร์ที่เราจะเห็นเมื่อเราสังเกตจากบนโลกเอาล่ะมาดูตำแหน่งนี้นะคะแม้ว่าดวงจันทร์จะได้รับแสงแค่ครึ่งดวงเสมอแต่คนบนโลกเนี่ยจะไม่เห็นดวงจันทร์เต็มดวงทุกวันทุกคนสังเกตไปพร้อมกันนะคะนักเรียนที่อยู่ต้นทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางเอาล่ะ

0: สมมุติว่าครูกวางยืนอยู่ในตำแหน่งนี้อันนี้นะคะยืนอยู่บนโลกใช่ไหมคะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันขึ้น8ค่ำทุกคนเข้าใจตรงกันนะเป็นวันขึ้น8ค่ำนักเรียนมองขึ้นไปมองดวงจันทร์นักเรียนจะเห็นแค่ด้านใต้ขีดสีแดงที่ครูขีดไว้จริงไหมคะจริงไหมนักเรียนจะเห็นแค่นี้ถูกไหมคือเรามองจากบนโลกเราจะเห็นแค่นี้เราจะเห็นด้านสว่างอยู่ทางขวาแค่ครึ่งเดียวถูกต้องไหมคะทุกคนต้องจินตนาการตามนิดนึงดังนั้นเนี่ยในคืนนั้นคืนขึ้น8ค่ำเราจึงจะเห็นดวงจันทร์เป็นลักษณะเหมือนสว่างแค่ครึ่งดวงเพราะมันคือมุมมองของเราที่เรามองขึ้นไปดวงจันทร์มันหันด้านมืดและด้านสว่างมาให้เราดูแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูในทุกตำแหน่งนะคะในแต่ละคืนที่ดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรรอบโลกถ้าเรามองใต้ขีดเส้นสีแดงที่ครูได้ขีดเอาไว้ให้นั่นแหละค่ะตั้งใต้เส้นสีแดงนะคะจะเป็นลักษณะของดวงจันทร์ที่เราจะมองเห็นเมื่อเราสังเกตจากบนโลกนั่นเองเมื่อกี้ครูยกตัวอย่างวันขึ้น8ค่ำไปแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขึ้น12ค่ำเราก็จะเห็นส่วนสว่างเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ไหมคะส่วนมืดก็จะน้อยลงพอมาตั้งตำแหน่งขึ้น15ค่ำเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็จะเห็นดวงจันทร์ที่ทำไมคะเป็นยังไงนักเรียนถ้าเรามองจากตำแหน่งนี้ดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงพอดีเพราะมันหันด้านสว่างเนี่ยมาทางโลกทั้งหมดเลยนะคะในลักษณะแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเรามองจากตำแหน่งน้องตัวสีชมพูคนนี้มองจากบนโลกเมื่อกี้มันดูง่ายเกินไปมองวัน8ค่ำเรามาดูแรม12ค่ำดีกว่าถ้านักเรียนมองจากตรงนี้มุมมองที่นักเรียนเห็นดวงจันทร์นักเรียนจะเห็นด้านมืดเยอะถูกไหมคะแล้วก็ด้านสว่างเนี่ยเห็นเป็นเสี้ยวแรม12ค่ำถ้ามองดวงจันทร์จริงๆก็จะอาจจะเป็นภาพแบบนี้นะคะคนบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เฉพาะด้านที่ได้รับแสงที่หันมาทางโลกเท่านั้นเราจึงเห็นดวงจันทร์ในลักษณะเป็นพระจันทร์เสี้ยวแบบนี้นั่นเองนี่นะคะเอาล่ะในแต่ละตำแหน่งที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็จะหันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์มาที่โลกเนี่ยแตกต่างกันนะคะนักเรียนทำให้คนบนโลกเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนั่นเองโอเคไหมดังนั้นการที่เรามองเห็นดวงจันทร์เนี่ยเปลี่ยนรูปร่างไปในแต่ละคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ดวงจันทร์ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงไปเพราะมันได้รับครึ่งดวงเสมอแต่ที่เราเห็นแตกต่างกันก็เพราะว่าดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรรอบโลกแล้วมันดันหันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาหาโลกในลักษณะที่มันแตกต่างกันนั่นเองถ้ามันหันด้านสว่างมาหาเราหมดเราก็จะเห็นเป็นดวงจันทร์เต็มดวงถูกต้องไหมคะถ้าเกิดว่ามันหันมาแค่ครึ่งดวงหันด้านสว่างมาแค่ครึ่งเดียวเราก็จะเห็นเป็นดวงจันทร์ที่แบบสว่างแค่ครึ่งดวงในแบบนี้นั่นเองนะนักเรียนเอาละประเด็นต่อไปประเด็นสุดท้ายที่ได้ให้ไว้คือข้างขึ้นข้างแรมคืออะไรคะประเด็นสุดท้ายแล้วสรุปแล้วถ้าเป็นข้างขึ้นคือเป็นยังไงข้างแรมล่ะเป็นยังไงมันต่างกันอยู่นะลองสรุปให้ฟังหน่อยนะคะเอาล่ะขอเป็นเลขที่32ค่ะไม่มีนะคะเลขที่23แล้วกันค่ะกลับตัวเลขนิดนึงเลขที่23ใครคะอยู่ที่กลุ่มที่3นะคะเจนนั่นเองมาดูว่าหลังจากที่อ่านจบแล้วเจนสามารถตอบได้ไหมว่าข้างขึ้นกับข้างแรมเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะ
1: ข้างขึ้นนะคะคือช่วงเวลาที่มองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงค่ะส่วนข้างแรมคือช่วงเวลาที่มองเห็นส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆลดลงจนมองไม่เห็นดวงจันทร์ค่ะ
0: ดีมากค่ะเจนปรบมือดังๆให้เจนหน่อยค่ะสำหรับข้างขึ้นข้างแรมนะคะเพื่อนของเราก็ได้ให้ข้อมูล

0: ระชับดีมากนะคะสำหรับตัวข้างขึ้นข้างแรมนะคะนักเรียนมันเป็นปรากฏการณ์การมองเห็นดวงจันทร์ที่เปลี่ยนแปลงใน1เดือนเนื่องมาจากดวงจันทร์เนี่ยหันด้านที่ได้รับแสงมายังโลกแตกต่างกันในแต่ละวันนะคะในช่วงเวลาที่เรามองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์มีส่วนเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงเราเรียกว่าข้างขึ้นโอเคไหมคะเรียกว่าข้างขึ้นนะคะเรามาดูข้างขึ้นกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าข้างขึ้นคือช่วงที่ส่วนสว่างของดวงจันทร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนเต็มดวงเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นช่วงข้างขึ้นโดยข้างขึ้นก็จะเริ่มตั้งแต่ขึ้น1ค่ําจนถึงขึ้น15ค่ําซึ่งขึ้น15ค่ําดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงพอดีเหมือนวันลอยกระทงไงที่นักเรียนร้องเพลงกันใช่มั้ยคะคือดวงจันทร์จะเต็มดวงพอดีขึ้น15ค่ําใช่มั้ยคะแล้วถ้าขึ้นข้างขึ้นคือช่วงที่ดวงจันทร์ค่อยๆสว่างจนเต็มดวงแล้วต่อไปเรามาดูแผนภาพนี้กันดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูแผนภาพนี้นะคะดวงจันทร์จะค่อยๆสว่างใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันจะเริ่มจากต่อเนื่องจากแรม15ค่ำมันจะเป็นขึ้น1ค่ำดวงจันทร์ก็จะค่อยๆมีส่วนสว่างเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆจนถึงขึ้น15ค่ำนั่นเองนะคะก็จะประมาณ15วันถูกต้องไหมคะนักเรียนในส่วนของข้างขึ้นนะคะต่อไปช่วงเวลาที่ดวงจันทร์จากที่สว่างเต็มดวงที่เป็นขึ้น15ค่ำใช่ไหมคะจะเริ่มมีส่วนมืดเพิ่มขึ้นมาจนมืดทั้งดวงเราจะเรียกว่าข้างแรมเราจะเรียกว่าข้างแรมต่อเนื่องจากวันที่ขึ้น15ค่ำวันถัดมานะคะคือแรม1ค่ำแรม1ค่ำเราจะเริ่มเห็นส่วนมืดเกิดขึ้นนิดนึงบนดวงจันทร์แล้วจากนั้นส่วนมืดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงแรม8ค่ำก็จะสว่างแค่ครึ่งดวงและอีกครึ่งนึงคือมืดไปแล้วจากนั้นส่วนมืดค่อยๆเพิ่มส่วนสว่างค่อยๆลดจนกระทั่งถึงวันจันทร์ดับคือแรม15ค่ำนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเรามองดวงจันทร์ในแต่ละคืนตั้งแต่แรม15ค่ำตั้งแต่แรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากแรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำภาพนี้ก็จะเป็นแรม15ค่ำหรือคืนจันทร์ดับนั่นเองดวงจันทร์ก็จะมืดเลยนะคะทั้งดวงเอาละค่ะดังนั้นเมื่อดวงจันทร์โคจรรอบโลกก็จะทำให้คนบนโลกเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนั่นเองนะคะคำถามท้ายกิจกรรมนะคะเป็นคำถามที่ครูไม่ได้ให้ไว้นะในประเด็นในการอ่านนะคะเอาละแต่ทีนี้เมื่อเราฟังที่คุณครูสอนแล้วเมื่อกี้นะคะตั้งแต่ข้างขึ้นข้างแรมนะคะเราสามารถบอกครูได้ไหมว่าข้างขึ้นข้างแรมมันเป็นวัฏจักรมันเป็นวัฏจักรไหมคะเป็นเพราะอะไรมันถึงเป็นวัฏจักรเพราะอะไรเราถึงบอกว่ามันคือวัฏจักรวัฏจักรเนี่ยนักเรียนเรียนมาแล้วมีวัฏจักรน้ำนักเรียนเคยเรียนไหมแล้วข้างขึ้นข้างแรมก็เป็นวัฏจักรเหมือนกันเพราะอะไรถึงเป็นวัฏจักรคะขอตัวแทนห้องต้นทางตอบสักหนึ่งคนค่ะใครก็ได้ค่ะยกมือเลยค่ะได้เลยใครก็ได้ยกใครยกก็ได้ค่ะมาเลยค่ะขนมปังยกแล้วนะคะจากกลุ่มที่3เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากขนมปังกันค่ะ
1: เพราะว่ามีเหมือนเดิมทุกวันค่ะ
0: เหมือนเดิมทุกวันหรอทุกวันเราเห็นดวงจันทร์เหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเดิมแต่มันทำไมถึงเป็นวัฏจักรมันซ้ำยังไงคะ
1: มันเกิดซ้ำทุกทิศทาง
0: ซ้ำแบบนี้เป็นยังไงคะทุกอะไรคะ
1: ทุกเดือนค่ะ
0: ทุกเดือน เอาปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะ เอาละค่ะข้างขึ้นข้างแรมนะคะมันเป็นวัฏจักรนะคะเพราะอะไรนะคะนักเรียนคะข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยเราเนี่ย

0: เห็นปรากฏการณ์นี้ที่เรามองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ซ้ำนะคะแบบเนี้ยทุกเดือนอย่างที่ครูบอกเนาะข้างขึ้นก็ตั้งแต่ขึ้น1ค่ำจนถึงขึ้น15ค่ำกี่วันคะนักเรียน1ค่ำถึง15ค่ำขึ้น1ค่ำถึง15ค่ำก็15วันแล้วจากนั้นแรม1ค่ำจนถึงแรม15ค่ำก็อีก15วันรวมเป็น30วันแล้วก็เกิดแบบนี้วนไปอีกรอบนึงแสดงว่ามันก็เกิดวนแบบนี้ทุกเดือนค่ะนักเรียนต่อไปการที่ข้างขึ้นข้างแรมเนี่ยเป็นวัฏจักรเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของดวงจันทร์เป็นรูปแบบที่ซ้ำเป็นแบบรูปซ้ำนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีประโยชน์อะไรบ้างการที่มันเกิดซ้ำแบบนี้นักเรียนลองวิเคราะห์ในกลุ่มของเราเองก็ได้ว่าเราใช้ประโยชน์จากการที่ข้างขึ้นข้างแรมมันเป็นวัฏจักรในชีวิตประจำวันอ่ะมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดประโยชน์กับเราเหมือนบางคนครูได้ยินแว่วๆมาจากเพื่อนต้นทางมันใช้ดูวันได้แล้วดูวันดูมาจากไหนเอาไปทำอะไรวันที่เราทราบอ่ะเราเอาไปทำอะไรได้บ้างลองดูเอาละสุ่มเลขที่ดีไหมคะเอาเลขที่20ใครคะเลขที่20โอ้อยู่ที่กลุ่มที่4นะคะเรามาดูกันดีกว่านักเรียนคิดว่าประโยชน์ของการที่ข้างขึ้นข้างแรมเป็นวัฏจักรนะคะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรลองนึกดูว่าข้างขึ้นข้างแรมที่เราขึ้น15ค่ำขึ้น8ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำเหล่านี้เนี่ยมันมีประโยชน์ไหมอย่างไงเอาไปทำอะไรได้บ้างหนูเคยเห็นวันเหล่านี้ในไหนล่ะหนูเคยเห็นวันเหล่านี้ในไหนคะ
1: ในปฏิทิน
0: ในปฏิทินเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็เอาไปทำอะไรได้คะ
1: เอาไว้ดูวัน
0: ดูวันจาก
1: ปฏิทิน
0: โอเคค่ะเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนะคะสำหรับประโยชน์นะคะของปรากฏการณ์ข้างขึ้นข้างแรมนะคะที่เพื่อนของเราได้พูดให้ฟังเมื่อสักครู่ก็สามารถสรุปง่ายๆว่าเราสามารถเอามาใช้พยากรณ์นะคะรูปร่างของดวงจันทร์ลงในปฏิทินรอบปีแล้วก็สามารถใช้บอกวันได้นั่นเองค่ะนะคะดีมากนะคะเอาละแล้วคำถามนี้ค่ะนักเรียนช่วงสุดท้ายนะคะเรามาลองคิดไปพร้อมกันว่าดวงจันทร์ขึ้นและตกเวลาเดิมหรือไม่เคยสังเกตไหมดวงจันทร์ขึ้นและตกเวลาเดิมหรือไม่นักเรียนลองนึกดูว่าในแต่ละวันสมมติว่านักเรียนสังเกตดวงจันทร์ในจุดเดิมฉันจะมองจากเสาธงของฉันอย่างเงี้ยนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดนักเรียนเดินไปตอนเวลานักเรียนคิดว่าดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงล่ะ
2: ไม่รู้
0: บางคนบอก6โมงแล้วกันค่ะครูถ้าเราไปดูตอน6โมงเราต้องเห็นดวงจันทร์ค่อยๆขึ้นจากขอบฟ้าใช่ไหมวันถัดมาเราไปดูอีกมันจะต้องขึ้นเวลาเดิมถูกต้องไหมเธอคิดว่ามันขึ้นเวลาเดิมไหมหลายๆคนเริ่มเอ้ยมันน่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองดูใบความรู้นะคะเวลาการขึ้นตกของดวงจันทร์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ dltv.ac.th ครูจะให้เรากลับไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ก่อนที่เราจะกลับไปศึกษานั้นครูมีซิมูเลชันมาให้ดูคือการเปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นและตกของดวงจันทร์โดยประมาณถ้าเกิดว่าเรามีตัวใบความรู้นั้นเราไปสแกนในใบความรู้มันจะมีภาพนี้ปรากฏขึ้นมาคือมันจะมีโลกนะคะดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นักเรียนดูนะดวงจันทร์จะมีทุกตำแหน่งเลยนักเรียนสามารถเลื่อนได้ซึ่งครูกวางเนี่ยเลื่อนไว้ในวันขึ้น15ค่ำนี่ทุกคนเห็นไหมครูเลื่อนดวงจันทร์ไว้ในตำแหน่งวันขึ้น15ค่ำแล้วอันนี้ก็คือตัวเราสมมุติว่าเราสังเกตจากบนโลกนะคะนักเรียนนี่เราอยู่บนโลกในวันขึ้น15ค่ำครูเลื่อนดวงจันทร์ไว้แล้วด้านนี้จะเป็นวันแถบสีส้มคือวันที่เราเลือกคือวันขึ้น15ค่ำแล้วมันจะมีเวลา

0: ขึ้นของดวงจันทร์และเวลาตกของดวงจันทร์นักเรียนดูบนจอแล้วดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงคะนักเรียนในวันขึ้น15ค่ำกี่โมงคะกี่โมงคะ6โมงเย็นหรือเวลา18นาฬิกาแล้วตกกี่โมงคะ6โมงเช้าหรือว่า6นาฬิกาถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้อันนี้คือวันขึ้น15ค่ำนะคะเดี๋ยวนักเรียนครูจะกดให้ซิมูเลชันในมันเคลื่อนที่นักเรียนลองดูนะว่าในวันถัดไปถัดจากวันขึ้น15ค่ำก็คือวันอะไรคะขึ้น16ค่ำใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่แต่คือแรม1ค่ำถ้าเกิดว่าเราดูในที่ครูเปิดให้ดูเราจะเห็นว่าแล้ววันแรม1ค่ำดวงจันทร์จะขึ้นประมาณกี่โมงทีนี้ดวงจันทร์ขึ้นแล้วใช่ไหมคะในวันขึ้น15ค่ำใช่ไหมคะแล้วมาดูวันถัดไปคือแรม1ค่ำดวงจันทร์ขึ้นกี่โมงคะนักเรียน18นาฬิกา48นาทีแล้วตกกี่โมงคะ6นาฬิกา48นาทีแสดงว่าดวงจันทร์ขึ้นและตกเวลาเดิมไหมคะไม่มันช้าหรือเร็วขึ้นช้าไปประมาณกี่นาทีเอาอันนี้ค่ะจากขึ้น15ค่ำไปแรม1ค่ำเนี่ยมันขึ้นช้าไป48นาทีเอาล่ะทีนี้เนี่ยแล้วถ้าเป็นวันอื่นๆนะคะพอต่อจากวันแรม1ค่ำก็คือวันแรม2ค่ำดวงจันทร์ก็จะขึ้นช้าแบบเนี้ยไปแล้วเขาสังเกตว่ามันจะมีช่วงระยะเวลาที่มันขึ้นช้าถ้านำมาหาค่าเฉลี่ยแล้วถ้านำมาหาค่าเฉลี่ยแล้วจากการสังเกตดวงจันทร์เนี่ยติดต่อการสังเกตดวงจันทร์ติดต่อกันเมื่อกี้ที่ครูเปิดให้ดูที่ตำแหน่งอ้างอิงดวงจันทร์จะปรากฏเวลาเดิมไหมคะนักเรียนไม่แต่มันจะปรากฏช้าลงใช่ไหมเอาล่ะมันจะปรากฏช้าลงอย่างไรก็คือมันจะปรากฏช้ากว่าเวลาในคืนก่อนหน้าประมาณ50นาทีนะคะบางคืนอาจจะ48เมื่อกี้ที่เราดูไปพร้อมกันบางคืนอาจจะ54บางคืนอาจจะ50แต่เมื่อนำมาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะประมาณ50นาทีดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ได้เรียนทั้งค่าขึ้นค่าแรมรวมถึงทราบแล้วว่าดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็ตกเนี่ยเวลาเดิมไหมคะไม่แต่มันจะขึ้นและตกช้านะคะกว่าเดิมเนี่ยประมาณ50นาทีนะคะช้ากว่าคืนก่อนหน้าเนี่ย50นาทีดังนั้นเนี่ยบางคืนนักเรียนอาจจะเห็นดวงจันทร์ขึ้นแต่บางคืนไม่มีดวงจันทร์เลยแต่เห็นดวงจันทร์กลางวันเคยเห็นไหมคะเคยเห็นดวงจันทร์ตอนกลางวันนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าในช่วงวัฏจักรของมันเนี่ยมันจะขึ้นแล้วก็ตกช้าลงเนี่ย50นาทีไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนเอาละดังนั้นเราจึงสามารถสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะได้ว่าดวงจันทร์มีการโคจรเปลี่ยนตำแหน่งไปรอบโลกโดยบางวันดวงจันทร์ก็จะมาอยู่ในด้านที่ผู้สังเกตบนโลกในเวลากลางวันสามารถสังเกตได้เช่นวันแรม3ค่ำคนบนโลกสามารถสังเกตดวงจันทร์ได้ในเวลาเช้านะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงนะคะโดยเอกสารหรือสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็มีใบงานที่1เรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเกิดขึ้นได้อย่างไรและใบความรู้ที่1เรื่องการเกิดน้ำขึ้นน้ำลงค่ะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้นะคะได้จาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะครูกวางก็ฝากเนื้อหาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกลับบ้านไปดูนะคะว่าดวงจันทร์มันขึ้นช้าลงประมาณ50นาทีจริงไหมเอาละแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ
1: บ๊ายบาย

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่ลิซ่าจะมาสอนน้องๆนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shapeรูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยก่อนนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ houseHOUSE house บ้านวิ่งนี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color C O L O R color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel T U N N E L tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

0: แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T R E E tree ต้นไม้น้องๆ อันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle c i r c l e circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งดึ๋งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้ว แล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ้ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shapeรูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ tree t r e e tree ต้นไม้ circle c i r c l eCircle วงกลม Square S Q U A R E Square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้เหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันค่ะกับหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของเคล็ดไม่ลับการดูแลสุขภาพดีตามช่วงวัยตอนที่1ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะคุณครูก็มีจุดประสงค์การเรียนรู้มาแจ้งให้นักเรียนทราบค่ะกับจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ความสำคัญของอาหารได้ข้อ2ค่ะกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยคำนึงถึงความประหยัดและคุณค่าทางโภชนาการลงในชิ้นงานได้ถูกต้องเหมาะสมข้อ3ค่ะแสดงความคิดเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของอาหารที่เหมาะสมตามช่วงวัยและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วนะคะเราก็จะมาสู่ช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับภาพนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะลองสังเกตภาพที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูสิคะพร้อมกับคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะมาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะรวมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนชอบรับประทานอาหารประเภทใดเพราะเหตุใดนักเรียนคะรูปภาพที่คุณครูให้เป็นภาพประกอบนะคะนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าอาหารที่นักเรียนชอบรับประทานนั้นคือเมนูอะไรหรือเป็นอาหารประเภทใดพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยนะคะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางค่ะนักเรียนกลุ่มทางด้านนี้ค่ะกลุ่มที่5ตัวแทนนักเรียนค่ะใครเอ่ยขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ชอบกินกุ้งครับกุ้งย่าง
2: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้พูดถึงเมนูอาหารนะคะยกตัวอย่างเมนูกุ้งย่างค่ะเหตุผลที่นักเรียนชอบเมนูนี้เพราะอะไรเอ่ย
3: ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะนักเรียนได้ให้เหตุผลว่านะคะในเมนูของกุ้งย่างนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารหรือว่าคุณค่าทางโภชนาการที่สูงค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเราจะไปกันต่อค่ะยังเข้าสู่คำถามเดิมนะคะครูอาจจะมีภาพให้นักเรียนดูเพิ่มเติมนะคะมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรื่องของอาหารที่เราชอบรับประทานกันค่ะบอกสิคะว่าสิ่งที่นักเรียนชอบนั้นชอบจากสาเหตุหรือว่าเพราะอะไรค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะมีไหมเอ่ยเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: ชอบกินนมครับเพราะว่ามีแคลเซียมและโปรตีนสูงครับ
2: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้ยกตัวอย่างเมนูที่ชอบรับประทานนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดื่มนมค่ะนักเรียนคะการดื่มนมนะคะจะมีเรื่องของคุณค่าทางสารอาหารและประโยชน์นะคะซึ่งนักเรียนได้ยกตัวอย่างไปว่าเช่นอาจจะทําให้นักเรียนนะคะได้เจริญเติบโตสมวัยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสําหรับเรื่องของอาหารที่ตนเองชอบค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารค่ะนักเรียนคะอาหารนับเป็นปัจจัยขอโทษค่ะอาหารนับเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยเนื่องจากนะคะอาหารจะให้พลังงานและสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายเราลองมาดูกันสิคะนักเรียนคะว่าความสำคัญของอาหารนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูค่ะในเรื่องของอาหารที่ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอค่ะมีเรื่องของการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้แก่ร่างกายนะคะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายและช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายสามารถทำงานได้ ตามปกติค่ะนี่คือเรื่องของความสำคัญของอาหารค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของอาหารนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทางสารอาหารหรือว่าหลักการนะคะในเรื่องของการเลือกบริโภคอาหารเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่าความสำคัญของอาหารคืออะไรและเราควรที่จะเลือกบริโภคอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับวัยค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะกับคำถามขอโทษค่ะกับคำถามชวนคิดที่ว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในแต่ละวัยควรบริโภคอาหารแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดเรายังจำกันได้ใช่ไหมคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องของพัฒนาการแต่ละช่วงวัยซึ่งเราได้และเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วว่าแต่ละช่วงวัยนะคะเราจะเริ่มจากวัยแรกนั่นก็คือวัยอะไรเอ่ยวัยทารกนะคะวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะสำหรับคำถามของคุณครูก็คือว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในแต่ละวัยควรบริโภคอาหารแตกต่างกันหรือไม่นักเรียนลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มสิคะว่าแตกต่างกันหรือเหมือนกันและเพราะเหตุใดคะและคุณครูจะให้นักเรียนทุกๆกลุ่มนะคะตอบคำถามนี้ค่ะครูให้เวลา1 นาทีแห่งการเรียนรู้เพื่อตอบคำถามนี้ค่ะ

0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับ1นาทีกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะกับคำถามชวนคิดคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าบุคคลในแต่ละวัยควรบริโภคอาหารแตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดตอนนี้ค่ะเราจะไปฟังความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางกันค่ะคุณครูขออนุญาตเริ่มจากนักเรียนกลุ่มที่1เลยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะ
1: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าในแต่ละช่วงวัยต้องการสารอาหารหรือพลังงานที่แตกต่างกันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะต่อไปค่ะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ค่ะเชิญนำเสนอได้เลยค่ะ

0: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าแต่ละในช่วงวัยเนี่ยต้องการพลังงานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตแล้วก็อายุของวัยนั้นๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่2ค่ะต่อไปค่ะตัวแทนของนักเรียนกลุ่มที่3เชิญค่ะ
2: แตกต่างกันครับเพราะ

0: เรียนนะคะต่อไปค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะ
1: แตกต่างกันครับเพราะว่าแต่ละช่วงวัยเนี่ยมีการใช้พลังงานแล้วก็โภชนาการที่แตกต่างกันครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะต่อไปค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่5ได้เลยค่ะ
2: แตกต่างกันค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของพลังงานและสารอาหารค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนทุกๆกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางมีความคิดเห็นกันอย่างไรนักเรียนคิดว่าในแต่ละช่วงวัยควรบริโภคอาหารที่แตกต่างกันหรือว่าเหมือนกันอย่างไรคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะมาดูค่ะคุณครูยกตัวอย่างนะคะคุณครูขออนุญาตนะคะยกตัวอย่างนะคะในเรื่องของวัยของนักเรียนนั้นก็คือวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นนะคะตัวอย่างนะคะในเรื่องของสารอาหารหรือว่าพลังงานนะคะของเด็กมัธยมศึกษาช่วงอายุ14ถึง18ปีค่ะซึ่งเรื่องของความต้องการพลังงานนะคะระหว่างเพศชายกับเพศหญิงก็เหมือนหรือต่างกันคะต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นผู้ชายนะคะจะต้องการพลังงานนะคะต่อวันเท่ากับเท่าไรเอ่ย 2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันถ้าเป็นเพศหญิงก็จะอยู่ที่ 1,600 กิโลแคลอรี่ต่อวันค่ะส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะมาสู่ช่วงคำถามชวนคิดคำถามต่อไปค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าอาหารมื้อเช้ามีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรเรียนคะในช่วงที่เราจะต้องนะคะตื่นขึ้นมาแล้วในช่วงกิจวัตรประจำวันนะคะใน1วันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอื่นๆนะคะนักเรียนคิดว่าอาหารเช้ามีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะตอบคำถามนี้ไหมคะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าอาหารเช้ามีความสำคัญต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรมีเพื่อนอยากจะตอบคำถามนี้แล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
3: มีความจำเป็นครับเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนเช้ามันอาจจะไม่กินข้าวเช้าครับแต่อาหารเช้าเนี่ยมีส่วนช่วยในการคิดที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของเมนูอาหารเช้านะคะเพื่อนบอกว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะเช่นในวัยของเรานั่นก็คือวัยเรียนใช่ไหมคะถ้าเราได้รับสารอาหารได้รับอาหารในช่วงเช้าเรามาเรียนก็จะทำให้สมองของเราค่ะโลดแล่นมีการคิดวิเคราะห์แล้วก็มีการใช้พลังงานที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากความคิดเห็นของเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนคะเราจะมาดูช่วงนี้ค่ะช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนค่ะนักเรียนทุกๆคนนะคะเลือกอาหารที่ตนเองชอบรับประทานมากที่สุดมาคนละ1ชนิดหรือ1เมนูพอหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนตอบคำถามคุณครูดังต่อไปนี้ค่ะ1ชื่ออาหารที่นักเรียนชอบยกตัวอย่างเช่นนะคะคุณครูขออนุญาตยกตัวอย่างเมนูอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูชอบรับประทานผัดไทยคุณครูก็เขียนชื่ออาหารไปว่าผัดไทยแล้วคุณครูก็เขียนว่าผัดไทยที่คุณครูชอบรับประทานนะคะมีประโยชน์อย่างไรแล้วนักเรียนคุณครูก็ลองพิจารณาว่าผัดไทยนั้นมีความเหมาะสมนะคะกับสุขภาพร่างกายของคุณครูไหมเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูให้เวลานะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะได้ลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้ววิเคราะห์สิคะว่าเมนูที่ตนเองชอบรับประทานนั้นมีประโยชน์อย่างไรและเหมาะสมกับเราหรือไม่ค่ะให้นักเรียนทำลงไปในสมุดของตนเองได้เลยค่ะ

0: ค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเมนูที่เพื่อนๆชอบกันค่ะเราจะมาลองดูสิคะว่าเมนูที่เพื่อนๆชอบมีเมนูอะไรบ้างแล้วลองดูสิคะว่าอาหารที่ทุกๆคนชอบกันนั้นมีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรมีตัวแทนนักเรียนอยากจะนำเสนอไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะชื่ออาหารนะคะก็คือแกงจืดผักกาดขาวค่ะประโยชน์นะคะก็คือมีทั้งเนื้อสัตว์และผักทำให้เราได้รับโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมและเกลือแร่ช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงสายตาและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะความเหมาะสมนะคะก็คือเหมาะสมค่ะเพราะว่าได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอส่งผลให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณครูคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบรับประทานกันนั่นก็คือแกงจืดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแกงจืดอะไรนะคะแกงจืดผักกาดขาวนะคะเราก็สามารถเติมสารอาหารเข้าไปตามที่เราชอบยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของโปรตีนเราอาจจะดัดแปลงจากโปรตีนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะไปกันต่อค่ะสำหรับเมนูต่อไปที่เพื่อนๆชอบคือเมนูอะไรมีตัวแทนนักเรียนพร้อมจะนำเสนอแล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: สำหรับเมนูของผมนะครับก็จะเป็นกระเพราหมูสับไข่เจียวครับแล้วก็น้ำแตงโมครับประโยชน์น้ำคือก็มีสารอาหารครบถ้วนครับทำให้ร่างกายได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ครับความเหมาะสมของอาหารกับสุขภาพร่างกายของนะครับก็คือตัวอาหารเนี่ยมีสารอาหารครบแล้วก็ตัวผมเนี่ยไม่ได้มีโรคประจำตัวและตัวผมเนี่ยสามารถบริโภคได้เยอะครับ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้นำเสนอเมนูนะคะที่คุณครูคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะชื่นชอบเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเมนูกระเพราไข่เจียวค่ะแล้วก็มีเสริมเรื่องของน้ำแตงโมด้วยค่ะต่อไปค่ะเมนูต่อไปค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ชื่ออาหารนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวค่ะประโยชน์ของอาหารนะคะก็คือให้สารอาหารครบถ้วนค่ะความเหมาะสมของอาหารกับสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวนะคะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีเมนูเพิ่มเติมใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะว่าเมนูที่นักเรียนชอบรับประทานมีอะไรบ้างเอ่ยมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่ตนเองชอบรับประทานแล้วลองบอกสิคะว่าสิ่งที่เราชอบรับประทานคืออะไรแล้วเราได้รับคุณประโยชน์หรือคุณค่าทางสารอาหารจากสิ่งที่เราชอบนั้นไหมแล้วเหมาะสมกับตัวเราหรือไม่อย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะเชิญตัวแทน

0: นักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ของผมนะครับเลือกเป็นข้าวผัดกะเพราไก่ทอดครับประโยชน์นะครับคือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและยังทำให้มีพลังงานที่ดีในการทำกิจกรรมครับความเหมาะสมนะครับคือมีโปรตีนที่ดีเหมาะกับพลังงานในการทำกิจกรรมมีคาร์โบไฮเดรตไขมันและทั้งหมดช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้เหมาะสำหรับการใช้พลังงานใน1วันครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ชื่ออาหารของผมนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งประโยชน์ให้โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตครับความเหมาะสมของอาหารกับสุขภาพของร่างกายของตนเองข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่ช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายสูงช่วยให้อิ่มท้องครับ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะในวันนี้ค่ะนักเรียนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเป็นเมนูที่ตนเองชอบค่ะแต่สิ่งสำคัญเลยค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารค่ะ1วันเราควรที่จะเลือกรับประทานอาหารให้หลากหลายเราชอบเมนูไหนแล้วนะคะเราลองพิจารณาว่าวันนี้เรารับประทานอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าให้สารอาหารแก่ร่างกายครบหรือไม่นะคะถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นเมนูที่เรารับประทานในช่วงเช้ายังขาดสารอาหารประเภทใดเราก็ยังเหลืออีก2ช่วงเวลาก็คือช่วงเวลากลางวันและตอนเย็นเราสามารถเสริมเพิ่มเติมและเลือกการรับประทานให้หลากหลายเพื่อที่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงค่ะเราจะไปกันต่อค่ะต่อไปค่ะเราจะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความสำคัญของอาหารและหลักการเลือกบริโภคอาหารจากใบความรู้ที่1เมื่อนักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากใบความรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะทุกๆกลุ่มค่ะร่วมกันค่ะสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ลงในใบงานที่1ค่ะและในวันนี้เมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็จะขออนุญาตให้ตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนองานค่ะที่หน้าชั้นเรียนด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางค่ะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้นะคะคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางนะคะรับใบความรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยค่ะก็จะเป็นใบความรู้ที่1นะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในวันนี้นะคะก็จะมีข้อคำถามนะคะอยู่ด้วยกันนะคะ3คำถามค่ะแล้วก็จะมีคำถามย่อยด้วยนะคะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลลงขอโทษค่ะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลในใบความรู้แล้วก็รวบรวมความคิดสรุปความคิดเห็นกันของกลุ่มนะคะลงในใบงานที่1ค่ะตอนนี้คุณครูขออนุญาตให้นักเรียนต้นทางทำใบงานและศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะสำหรับกิจกรรมกลุ่มในวันนี้ค่ะสำหรับใบงานเรื่องหลักการเลือกบริโภคอาหารนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถทำงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะตามกติกาของเราค่ะจะมีตัวแทนนักเรียนค่ะมานำเสนองานในวันนี้ค่ะตัวแทนนักเรียนที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกใครเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
1: ค่ะความสำคัญของอาหารนะคะคือช่วย1ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตค่ะ2ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็3ให้พลังงานกับร่างกายค่ะค่ะยกตัวอย่างหลักการบริโภคอาหารนะคะก็จะมีในข้อแรกการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการเนี่ยก็จะมีธงโภชนาการแล้วก็โภชนบัญญัติ9ประการค่ะค่ะข้อที่ 2.2 นะคะการเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาติก็จะงดอาหารขัดสีค่ะงดอาหารสำเร็จรูปแล้วก็บริโภคอาหารที่ไม่ใช้สารเคมีค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่ 2.3 จะเป็นสร้างพฤติกรรมการ

0: บริโภคอาหารที่ถูกต้องก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ3มื้อแล้วก็ให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็ในข้อที่3ข้อสุดท้ายบอกหลักกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยก็จะยึดจากส่วนปริมาณแล้วก็ความหลากหลายในแต่ละวันค่ะแล้วก็จะรวมถึงไม่รับประทานอาหารซ้ำๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานานค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะนักเรียนก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะต่อไปค่ะกลุ่มนักต่อไปที่จะมานำเสนอเป็นกลุ่มต่อไปใครเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะกลุ่มที่5ขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ข้อที่1ความสำคัญของอาหารอาหารเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงชีวิตช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักการเลือกบริโภคอาหารในหัวข้อต่อไปนี้การเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการก็คือเลือกตามธงโภชนาการครับข้อที่2การเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาติบริโภคธัญพืชผักต่างๆโดยหลีกเลี่ยงอาหารที่สำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการต่างๆครับ 3. สร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องบริโภคอาหารให้ครบทั้ง3มื้อครับแล้วข้อที่3นะครับให้นักเรียนบอกหลักการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยคือยึดสัดส่วนและปริมาณดูความพอดีของอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายครับโดยยึดน้ำหนักตามเกณฑ์ควรกินอาหารไม่ซ้ำกันของแต่ละมื้อครับ
1: ก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะที่มานำเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหลักการเลือกบริโภคอาหารนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างของนักเรียน2กลุ่มนะคะว่าเราจะมีหลักการเลือกการบริโภคอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเราจะเห็นว่าความแตกต่างของแต่ละช่วงวัยก็จะแตกต่างกันนะคะเพศแตกต่างกันหลักการบริโภคเราก็อาจจะต้องแตกต่างกันค่ะเพราะว่าคุณค่าทางสารอาหารหรือว่าพลังงานที่เราต้องการที่จะได้รับนั้นย่อมจะแตกต่างกันค่ะต่อไปค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมใช่ไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ความสำคัญของอาหารนะคะก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอในร่างกายสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะแล้วก็ช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานได้ปกติค่ะการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนะคะก็คือเนื้อสัตว์ผักผลไม้นำมาประกอบเป็นอาหารที่เป็นเมนูที่มีประโยชน์ถูกหลักโภชนาการสารอาหารครบถ้วนค่ะตามหลักธงโภชนาการค่ะการเลือกบริโภคอาหารตามธรรมชาติค่ะคือควรเลือกอาหารสดใหม่ปลอดภัยสะอาดผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดหลีกเลี่ยงอาหารสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการต่างๆค่ะสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกต้องนะคะก็คือเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะแล้วก็บริโภคให้ครบ3มื้อค่ะบอกหลักการกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัยค่ะยึดสัดส่วนปริมาณในความหลากหลายของแต่ละวันค่ะเช่นมื้อเช้าทานข้าวสวย2ทัพพีไข่เจียว1ฟองแล้วก็น้ำส้มคั้น1แก้วอาหารว่างก็คือขนมปัง2แผ่นนมสด1แก้วค่ะมื้อกลางวันก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่1ถ้วยแล้วก็กล้วยบวชชี1ถ้วยค่ะแล้วก็มื้อเย็นก็จะเป็นข้าวสวย3ทัพพียำวุ้นเส้นแล้วก็แกงจืดผักกาดขาวค่ะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของนักเรียนนะคะโดยที่นักเรียนตัวแทนกลุ่มนี้นะคะได้ยกตัวอย่างเมนูอาหารใน1วันมาด้วยค่ะเพื่อนได้พูดถึงเรื่องของหลักการเลือกบริโภคอาหารนะคะโดยที่ควรที่จะยึดในเรื่องของสัดส่วนปริมาณและเรื่องของความหลากหลายในการรับประทานค่ะ1วันเราควรรับประทานให้ได้กี่มื้อเอ่ย3มื้อให้ครบ5หมู่ให้สารอาหารตามร่างกายที่เราต้องการและมีเรื่องของการกำหนดค่ะธงโภชนาการก็สามารถช่วยเรานะคะอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกบริโภคอาหารค่ะต่อไปค่ะนักเรียนคะในวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนคะในบทเรียนครั้งต่อไป ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องของเคล็ดไม่ลับการดูแลสุขภาพดีตามช่วงวัยตอนที่2ค่ะและสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมีสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมาด้วยนะคะครูขอความร่วมมือให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะเตรียมอุปกรณ์ค่ะนั่นก็คือเรื่องของบัตรภาพค่ะเดี๋ยวครูจะมีเป็นไฟล์บัตรภาพนะคะให้นักเรียนนำมาแล้วก็เรื่องของกระดาษฟลิปชาร์ตค่ะเราจะมาทำงานกันค่ะดูค่ะสัปดาห์หน้าเราจะมีการออกแบบเมนูอาหารอะไรหรือมีกิจกรรมอะไรเราจะมาพบกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย

ไซต์ครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEA C ทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ Van V-A-N Van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วถึงแล้วโหน้องๆสวยมากเลยและนี่ก็คือทะเลบางแสนเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach, ชายหาด

น้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ ทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อร่อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage g a r b a g e garbage ขยะ wave w a v e wave คลื่น seafood s e a f o o d seafood อาหารทะเล
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้มาขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงภายนอกบ้านสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งจากภายในชุมชนบริเวณรอบๆบ้านหรือโรงเรียนความรุนแรงมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับภายในครอบครัวเช่นเรื่องของความรุนแรงที่เกิดจากคำพูดการทำร้ายร่างกายและการล่วงละเมิดทางเพศโดยสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในชุมชนเช่นเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนที่รู้จักและไม่รู้จักเด็กมีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเด็กมีความเสี่ยงที่จะต้องอยู่คนเดียวโอกาสการถูกล่วงละเมิดในที่ลับตาคนจะมีสูงมากยิ่งขึ้นความรุนแรงที่เกิดจากโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ความรุนแรงจะเกิดจากครูและเพื่อนครูไม่สามารถที่จะทำโทษเด็กรุนแรงเกินไปและไม่สามารถใช้คำพูดทำร้ายจิตใจเด็กหรือละเมิดสิทธิ์ของเด็กรวมถึงไม่สามารถคุกคามทางเพศต่อเด็กซึ่งบทลงโทษเด็กในโรงเรียนไม่สามารถจะลงโทษให้รุนแรงแบบใดก็ได้ต้องลงโทษด้วยความเหมาะสมตามฐานของความผิดที่ควรจะเป็นตามวัยของเด็กแต่เด็กเองก็จะต้องมีระเบียบวินัยตามเงื่อนไขของโรงเรียนด้วยซึ่งเป็นหน้าที่ของเด็กที่ควรกระทำความรุนแรงที่เกิดจากเพื่อนคือการบูลลี่เป็นการรังแกและการแกล้งกันทั้งการใช้วาจาและการทำร้ายร่างกายเพื่อกดดันยั่วยุเยาะเย้ยนินทาเสียดสีหรือชกต่อยรวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อเกิดความรุนแรงเด็กต้องตั้งสติและเลือกอยู่ในที่ปลอดภัยเรียกความเชื่อมั่นให้ตัวเองปรึกษากับผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้เพื่อหาวิธีการแก้ไขและหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดถ้าเด็กไม่มีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือควรขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานมูลนิธิและหน่วยงานของรัฐในการให้คำปรึกษาและเข้ามาช่วยเหลือต่อไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องเรื่องไหนลูก
1: กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนที่รัก
2: ใช่ค่ะเรื่องกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนที่รักนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้าง 1. บอกเหตุผลการเลือกผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โดนใจได้ 2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการต่อยอดออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โอท็อปกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ในชุมชน 3. เห็นคุณค่าของผลิตภัณฑ์โอท็อปในชุมชนก่อนที่จะไปคำถามชวนคิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของโอท็อปไปแล้วด้วยใช่ไหมคะครูอยากถามนักเรียนว่าโครงการโอท็อปเนี่ยนะคะมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสำคัญอย่างไรที่มีโครงการนี้ขึ้นมาจะทำขึ้นเพื่ออะไรคะยกมือตอบเลยใครตอบได้เอาตามความเข้าใจของนักเรียนจำได้ไหมช่วยหลายอย่างเลยในการพัฒนาประเทศ
3: เพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนครับ
2: เก่งมากเพื่อส่งเสริมรายได้กับชุมชนปรบมือเพื่อนค่ะเพื่อต้องการกระจายใช่ไหมคะรายได้สู่ชุมชนให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็งนอกจากนี้มีอะไรอีกลูกเป้าหมายเช่นค่ะกลุ่ม2
4: สนับสนุนความรู้ให้กับชุมชนที่มีวัสดุอุปกรณ์หรือว่ามีวัตถุดิบแต่ไม่มีความรู้ค่ะ
2: สนับสนุนเรื่องของความรู้การให้ความรู้การอบรมความรู้ใช่ไหมคะเก่งมากกว่าเมื่อกลุ่ม2ค่ะ เป็นการส่งเสริมความรู้ซึ่งความรู้ในชุมชนอาจจะมีอยู่แล้วใช่ไหมลูกความรู้ในชุมชนเขาเรียกว่าอะไรคะความรู้ในชุมชนภูมิปัญญานะคะภูมิปัญญาในคนในชุมชนหรือภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งมีความรู้อยู่แล้วแต่บางทีอาจจะต่อยอดไปไม่ถึงผลิตภัณฑ์ฉะนั้นรัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือในการอบรมและมีวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะให้โดดเด่นขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งก็คือรักษาอะไรคะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้นะคะจะได้อยู่กับลูกหลานนานๆต่อไปมีอีกไหมมีอีกไหมเป้าหมายสำคัญเชิญค่ะลูกขอทบทวนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญอยากให้นักเรียนได้เข้าใจว่าเป้าหมายของโครงการนี้สิ่งสำคัญคืออะไร
5: ชูเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะเป็นแบบสิ่งของของท้องถิ่น
2: ชูเอกลักษณ์ของท้องถิ่นก็คือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นใช่ไหมลูกใครมีอะไรเด่นในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็แค่มาปรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ให้มีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่ม3อีกทีค่ะยอดเยี่ยมนะคะสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพื่อนพูดมาแล้วนี้ก็คือเป็นการยกระดับหรือมาตรฐานคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากฝีมือใครฝีมือใครลูกฝีมือของคนในชุมชนใช่ไหมจากความรู้ของคนในชุมชนใช่ไหมคะสินค้าเหล่านี้ยกระดับนอกจากจำหน่ายในประเทศแล้วยังสามารถจำหน่ายไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะต้องการยกระดับมาตรฐานของสินค้านี้นะคะสู่ต่างประเทศได้ด้วยนะคะให้ ชาวโลกได้รู้จักสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคือสร้างรายได้เศรษฐกิจความมั่นคงให้กับประเทศด้วยนะคะต่อไปคำถามชวนคิดสำหรับวันนี้นักเรียนคิดว่าในท้องถิ่นของนักเรียนมีวัสดุหรือผลผลิตอะไรบ้างที่จะนำมาใช้ในการสร้างหรือทำผลิตภัณฑ์โอท็อปมีผลผลิตอะไรบ้างในท้องถิ่นจังหวัดเราอะไรคะก็ไม่ผลสับปะรดใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็มีตัวอย่างผลผลิตนะคะของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของจังหวัดบ้านเรานะคะในท้องถิ่นบ้านเราที่เห็นมีเยอะก็คืออะไรลูกสับปะรดมีอะไรอีกคะมะพร้าวมีอะไรอีกลูกลูกตาลมีอะไรคะข้าวโพดแก้วมังกรกล้วยแล้วก็ถ้าเป็นวัสดุที่นำมาประดิษฐ์เป็นอะไรนะของที่ระลึกต่างๆก็มีเปลือกหอยใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นอาหารมีอะไรได้บ้างลูกอาหารในท้องถิ่นเราวัตถุดิบในท้องถิ่นเราอะไรคะอาหารทะเลใช่ไหมคะกุ้งหอยปูปลาใช่ไหมปลาหมึกโดยเฉพาะปลาหมึกนะคะผลผลิตเหล่านี้เป็นวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเราสามารถมาสร้างต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้นะคะคุณครูมีตัวอย่างเปลือกข้าวโพดนักเรียนเคยเรียนไปแล้วยังคุณครูเคยให้ดูตัวอย่างไหมคะผลิตภัณฑ์หรือของที่ระลึกหรือวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ของใช้หรือของประดับตกแต่งบ้านจากเปลือกอะไรลูกเปลือกข้าวโพดนะคะเปลือกข้าวโพดเนี้ยเพราะว่าในท้องถิ่นเราข้าวโพดก็มีเยอะใช่ไหมสามารถนำเปลือกมาทำไงลูกนำมาล้างให้สะอาดแล้วนำไปย้อมสีแล้วตากให้แห้งนะคะแล้วก็เป็นไงนำมาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกของใช้ต่างๆได้นะคะอันนี้คุณครูก็นำมาจากท้องถิ่นบ้านเรานี่แหละฮะส่วนใหญ่เขานำไปให้สัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารใช่ไหมลูกแล้วก็นำมาใช้ประดิษฐ์ได้นะคะช่วยเพิ่มมูลค่าด้วยนะอันนี้เปลือกข้าวโพดมีเยอะมากในท้องถิ่นคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูมีตัวอย่างกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนที่รักเป็นอะไรนะหลายคนน่าจะเคยทานอะไรลูกสินค้าโอท็อปเปี๊ยกปลาหมึกโอท็อป5ดาว8ปีซ้อนแสดงว่าถ้าลูกรู้ว่า5ดาว8ปีซ้อนเนี่ยความรู้สึกเราคิดว่าสินค้าประเภทนี้น่าจะอะไรคะอร่อยแต่เสียดายคุณครูหามาให้ลูกไม่ได้วันนี้นะคะเพราะว่าหาค่อนข้างยากนิดนึงไม่ใช่ท้องถิ่นบ้านเรานะคะซึ่งเป็นของจังหวัดระยองนะคะบ้านเพจังหวัดระยองใครอยากรู้ประวัติของสินค้าโอท็อปชนิดนี้บ้างสินค้าโอท็อปนี้ได้ระดับมาตรฐานส่งออกสู่ต่างประเทศสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นล้านล้านนะคะ20ล้านต่อปีนะมาดูกันเพื่อเป็นแนวทางให้กับเด็กๆต่อไปได้คิดไอเดียหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับท้องถิ่นเราได้นะคะแบรนด์สินค้าโอท็อป5ดาว8ปีซ้อนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะดำเนินกิจการโดยคุณมงคลไตรรัตน์สรัตพรนะ

สินค้าหลักของแบรนด์นี้เดี๋ยวลองฟังที่มานะที่มาของแบรนด์เนี้ยมาได้อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสินค้าหลักของแบรนด์คือหมึกอบแห้งปรุงรสนักเรียนเคยทานไหมหมึกอบแห้งปรุงรสเคยทานไหมใครชอบบ้างยกมือมีวัยรุ่นชอบหลายคนนะคะมีจุดขายอะไรคือจุดขายของผลิตภัณฑ์นี้

0: ลูกค้าที่ทานไปเป็นไงมีความมั่นใจใช่ไหมว่าสินค้าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไงคะทานแล้วปลอดภัยแน่เพราะไม่มีสารกันบูดนะคะแล้วก็ชื่อเปี๊ยกปลาหมึกมีที่มาด้วยมีใครชื่อเปี๊ยกไหมห้องนี้เปี๊ยกปลาหมึกมีที่มาด้วยนะคะชื่อนี้ต้องการบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยผลิตเองซึ่งถ้าผลิตภัณฑ์นี้ไปวางจำหน่ายอยู่ต่างประเทศแล้วมีคนไปเห็นเขาจะรู้ไหมว่าผลิตภัณฑ์นี้คือของคนไทยรู้ไหมคะรู้ไหมคะชื่อนี้เปี๊ยกปลาหมึกรู้ไหมคะรู้แน่นอนเพราะมีภาษาอะไรภาษาไทยติดอยู่ที่กล่องแพ็คกิ้งบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมนะคะนี่คือจุดที่เจ้าของเขาต้องการบ่งชี้ให้กับคนต่างชาติต่างประเทศได้รู้ว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคนไทยนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยนะต่อไปที่มาก็คือคุณมงคลเนี่ยเคยประกอบอาชีพส่งออกอาหารทะเลนะคะแล้วก็ไปเจอลูกค้าซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเจอลูกค้าแล้วลูกค้าญี่ปุ่นเนี่ยท่านสนใจสินค้าก็คือหมึกแปรรูปพอสนใจเสร็จแล้วทีนี้ทำไงคะมีคำแนะนำให้กับคุณมงคลด้วยวิธีการผลิตยังไงแนะนำนะคะแล้วก็อะไรอีกเครื่องจักรในการผลิตนะคะแนะนำให้ทำยังไงให้หมึกรสชาติอร่อยนะคะเสร็จทีนี้หลังจากแนะนำแล้วเขาก็รับซื้อล็อตแรกที่คุณมงคลผลิตญี่ปุ่นรับซื้อนะคะรับซื้อเสร็จกลายเป็นที่ชื่นชอบและก็รู้จักนะคะจากนั้นเป็นยังไงคะทำไมญี่ปุ่นท่านนี้ถึงชอบหมึกที่นี่ลูกทราบไหมคะ
1: ไม่
0: เค็มพอรสชาติของหมึกเป็นไงคะมีรสชาติอร่อยไม่เค็มเนื่องมาจากอะไรเนื่องมาจากก่อนที่เขาจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่เขาสำรวจอะไรคะสำรวจหมึกรสชาติของหมึกแต่ละภาคพื้นที่ที่มีทะเลใช่ไหมคะแล้วเขาก็รู้ว่าที่นี่คือน้ำทะเลจืดกว่าทางภาคใต้หมึกก็เลยไม่เค็มและมีรสชาติกำลังดีอร่อยฉะนั้นเขาก็เลยชื่นชอบนะคะของทางระยองนะเสร็จแล้วเขาก็ให้คำแนะนำให้ความรู้มากับชาวบ้านนะคะก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์นี้ปัจจุบันนี้ก็ตลาดการขายก็คือขายภายในประเทศด้วยนะคะซึ่งราคาสินค้าเนี่ยค่อนข้างแพงแต่ว่าก็ยังมีคนที่ชื่นชอบและมีกำลังซื้อขายภายในประเทศซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าบางห้างนะคะไม่ได้มีทุกห้างส่วนตลาดต่างประเทศส่งออกที่ไหนเป็นหลัก
1: ญี่ปุ
0: ่
1: น
0: ที่ไหนคะประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะคะฉะนั้นการขายภายในและภายนอกประเทศรายได้ที่กลุ่มได้กลับมาก็คือ20ล้านบาทต่อปีนะคะรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศนะแล้วก็คุณมงคลก็ได้พัฒนาสูตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะให้มีตัวเลือกหลากหลายทีนี้นอกจากรายได้ที่นำเข้าสู่ประเทศแล้วผลิตภัณฑ์นี้ช่วยอะไรชุมชนด้วย
1: ช่วย
0: ในการสร้างงานให้กับชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชนการที่รับซื้อหมึกเข้ามา รับซื้อหมึกเข้ามาในแต่ละวันเนี่ย

0: ป็นหมึกที่ได้จากเรือเล็กซึ่งญี่ปุ่นก็จะทราบเป็นหมึกที่ได้จากเรือเล็กเรือเล็กส่วนใหญ่จะเป็นใครเป็นคนออกชาวบ้านใช่ไหมชาวบ้านในท้องถิ่นออกไปหาหมึกนะคะเรือเล็กก็กลับเข้ามาขายให้กับฝ่ายคุณมงคลนะคะในเรื่องของการผลิตหมึกเนี่ยก็รับซื้อจากชาวบ้านก็ประมาณ80คนนะคะก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือชาวบ้านได้มีรายได้นะคะเสร็จแล้วก็นำหมึกนี้ไปแปรรูปซึ่งหมึกที่ได้รับมาซื้อมาสดๆเนี่ยจะทำให้หมึกมีรสชาติเป็นไงลูกคิดว่าหมึกสดเพิ่งเข้ามาแล้วนำไปผลิตแปรรูปลูกคิดว่ารสชาติหมึกจะเป็นยังไงรสชาติจะอร่อยกว่าหมึกที่เป็นไงคะที่แช่ถังน้ำแข็งไม่นานใช่ไหมถ้าเป็นเรือใหญ่ออกไปทะเลกว่าจะกลับเข้ามาก็เป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนฉะนั้นผลผลิตหรือวัตถุดิบที่ได้มาก็จะเก็บเอาไว้ในลังใช่ไหมคะจะทำให้รสชาติเป็นไงคะสูญเสียไปกับการที่แช่น้ำแข็งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรือเล็กออกไปแล้วก็กลับมาวันต่อวันก็จะได้ผลผลิตเป็นไงคะที่สดใหม่แล้วก็นำไปแปรรูปฉะนั้นรสชาติจะต่างกันญี่ปุ่นเลยชอบรสชาติของหมึกแปรรูปที่นี่นะคะนี่ก็เป็นที่มาของหมึก20ล้านต่อปีที่เป็นรายได้กลับสู่ประเทศนะคะโอท็อปถ้าเราทำให้ดีผลิตภัณฑ์โอท็อปไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ถ้ามีคุณภาพยกระดับมาตรฐานไปสู่ต่างประเทศได้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้กลับสู่ประเทศและสู่ชุมชนเราเช่นกันนะคะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนได้มองเห็นคุณค่าตรงนี้แต่การที่เขาจะผลิตหรือแปรรูปมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้ขนาดนี้เขาก็ต้องใช้อะไรคะใช้ความรู้ด้วยไหม
1: ใช
0: ่ประกอบในการที่จะมาสร้างผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่มองหาสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในชุมชนของตัวเองนะคะแล้วก็มาปรับมาแปรรูปมาเปลี่ยนสภาพนะคะทำยังไงก็ได้ให้สินค้านั้นดูโดดเด่นขึ้นมาและก็มีคุณภาพที่สามารถจำหน่ายภายในประเทศหรือส่งออกได้ทีนี้สำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมองหาผลิตภัณฑ์นะคะมองหาผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเรานี่แหละลองดูแล้วก็ออกแบบนะคะขั้นตอนการคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์เริ่มจากจุดไหนถ้าเป็นนักเรียนสามารถบอกตัวเองได้ไหมว่าเราจะต้องเริ่มยังไงบอกได้ไหมคะเราต้องเริ่มยังไงก่อนถ้าเราคิดแล้วก็ออกแบบต้องเริ่มอย่างไรก่อนคะทำไงนะลูกหาข้อมูลก่อนว่าเราจะทำอะไรยังไงต
1: ่อ
0: หาข้อมูลเสร็จแล้วก็นำมาออกแบบแล้วยังไงต่อคะหาคิดนี่เริ่มฝึกการคิดแล้วนะมาดูขั้นตอนแรกทำไงคะสำรวจเมื่อกี้เพื่อนบอกเก่งมากเลยกลุ่ม2สำรวจทรัพยากรในชุมชนใช่มั้ยลูกเรามีอะไรบ้างในชุมชนเหมือนที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูคือสิ่งที่คุณครูมองเห็นแล้วก็หาได้ง่ายในชุมชนครูก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะมีอะไรบ้างในชุมชนผลผลิตทางการเกษตรเช่นข้าวโพดกล้วยมะพร้าวผักผลไม้วัสดุธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเป็นของกินก็ได้ใช่ไหมลูกวัสดุ

0: ธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ถ้ามีเยอะในท้องถิ่นนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะวัตถุดิบหรือวัสดุอะไรก็ได้ที่เรามีเยอะในท้องถิ่นบ้านเราอะค่ะสามารถมองหาแล้วมองให้เห็นคุณค่าแล้วก็มาออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ของเราเองได้นะคะวัสดุธรรมชาติเช่นไม้ไผ่ใบตองผักตบชวาเปลือกไม้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนักเรียนสังเกตไหมหลายจังหวัดที่มีงานจักสานจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณครูมีกระเป๋ามาให้ใช่ไหมคะกระเป๋าสารของจังหวัดพัทลุงใช่ไหมนะคะทอผ้าทำอาหารหรือทำขนมก็ได้นะคะมองหาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเรานะลูกต่อไปข้อ2ทำไงขั้นตอนที่2
1: ระบุปัญหา
0: สำรวจแล้ว2ระบุปัญหาหรือโอกาสระบุยังไงมีวัตถุดิบเหลือใช้หรือเหลือทิ้งอะไรเนี่ยที่ครูบอกวัสดุเหลือใช้หรือเหลือทิ้งเช่นเปลือกข้าวโพดนะคะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างไรบ้างชุมชนมีเอกลักษณ์หรือตัวตนอะไรที่นำมาเล่าเป็นเรื่องราวนะคะในผลิตภัณฑ์ได้เช่นอะไรบ้างเช่นบางชุมชนมีอะไรคะเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมเป็นภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยก็มีเรื่องราวเล่ามาจนมานำใยไหมมาถักทอเป็นผืนผ้าใช่ไหมคะนักเรียนทางภาคเหนือน่าจะรู้จักกันเยอะหรือทางภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะก็ฝั่งโน้นน่าจะมีเยอะนะคะแล้วก็ผ้าทอมืออะไรต่างๆนะคะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวผ่านผลิตภัณฑ์นะคะ3ทำไงคะออกแบบไอเดียผลิตภัณฑ์เราอยากให้ผลิตภัณฑ์เราออกมาเป็นแบบไหนต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นไงลูกสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นยังไงถ้านักเรียนจะทำผลิตภัณฑ์หรือจะขายอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนจะเลือกผลิตภัณฑ์นั้นมาขายนักเรียนต้องคิดยังไงก่อนนึกถึงใครก่อน
1: ผ
0: ู้
1: บริ โภค
0: ผู้บริโภคใช่ไหมคนที่จะมาซื้อสินค้าเราใช่ไหมคะต้องเป็นไงต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยไม่ใช่นึกจะขายอะไรก็ขายใช่ไหมลูกนึกจะสร้างผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ถ้าสร้างขึ้นมาแล้วขายไม่ได้เป็นไงคะเจ๊งใช่ไหมขาดทุนยับฉะนั้นผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่เราออกแบบออกมาเราก็ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยเช่นอาหารเพื่อสุขภาพสมัยนี้มีเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะขายผ่านออนไลน์มีเยอะมากนะคะเพื่อต้องการที่จะเป็นไงคะตอบโจทย์กับลูกค้านะคะเช่นประเภทอะไรกาแฟต่างๆเนี่ยมาหลายแบบมากนะคะแทรกมาด้วยอะไรคะดื่มกาแฟนี้แล้วช่วยส่งเสริมสุขภาพยังไงอะไรเงี้ยนะคะหรือเป็นของฝากหรือของใช้ประจำวันนะคะใช้หลักอะไร3นใช้หลัก3น3นคืออะไรบ้าง
2: น
0: ่
2: าซ
0: ื้
2: อน
0: ่
2: าก
0: ิน น่าซื้อน่ากินหรือน่าใช้น่าสนใจสร้างผลิตภัณฑ์มาแล้วต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ยจูงใจเฮ้ยสวยจังเอ้ยน่าทานจังเอ้ยแพ็คกิ้งสวยจังจูงใจให้เราเป็นไงคะจะไปซื้อสินค้านั้นนะคะฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นสิ่งสำคัญต่อไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ต้องมีแบรนด์เป็นของตัวเองต้องมีอะไรคะโลโก้เป็นของตัวเองใช่ไหมใช่ไหมคะเช่นอะไรขนมพื้นบ้านจากคุณยาย หรืองานจากสารรักโลกอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างแบรนด์ของตัวเองนะคะสร้างแบรนด์เพื่ออะไรนักเรียนสร้างแบรนด์เพื่ออะไรคะ
1: สร้างแบรนด์เพื่อให้เป็นที่รู้
0: จักให้เป็นที่รู้จักให้น่าสนใจให้โลกจดจำเราใช่ไหมเหมือนเปี๊ยกปลาหมึกเนี่ยนะคะเก่งมากต่อไปข้อ5ทดสอบตลาดเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างอะไรนะสินค้าขึ้นมาแล้วสามารถทดลองขายได้ที่ไหนได้บ้าง
1: ในช
0: ุ
1: มชน
0: ก่อนเลยนะคะเราสร้างขึ้นมาจากชุมชนก็ลองให้ชุมชนลองชิมดูก่อนลองทานดูก่อนหรือลองดูก่อนว่าถ้าเราจะไปขายข้างนอกเนี่ยจะมีคนสนใจไหมใช่ไหมคะหรือผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้ Facebook TikTok หรือ Shopee นะคะถ้าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าเราที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับหนึ่งแล้วเราสามารถผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะนักเรียนปลายทางคะกิจกรรมสำหรับวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองมองหาผลผลิตหรือวัตถุดิบหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวหรือมีในชุมชนของนักเรียนเองนะคะนักเรียนลองนำมาออกแบบว่าถ้านักเรียนจะสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปนักเรียนอยากจะสร้างผลิตภัณฑ์โอท็อปแบบไหนประเภทไหนให้กลุ่มละ1ประเภทเลือกมาได้เลยนะคะแต่ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เรามีในท้องถิ่นเราด้วยหรือถ้านักเรียนไม่ออกแบบสิ่งใหม่นักเรียนก็นำผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีในท้องถิ่นของนักเรียนเองแล้วนักเรียนนำมาต่อยอดโดยที่ไม่ทำซ้ำเหมือนของเดิมต่อยอดไปที่แปลกไปกว่าเดิมนะคะหรือว่ามีคุณภาพดีกว่าเดิมนะสามารถต่อยอดของเดิมได้หรือไม่งั้นก็คิดเองใหม่ได้นะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจนะลูกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูให้ทำลงกระดาษฟลิปชาร์ตสำหรับวันนี้แล้วอาทิตย์หน้าจะให้นักเรียนนำเสนอทุกกลุ่มนะคะนักเรียนต้นทางด้วยนะคะนักเรียนพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะลองต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่นของเราหรือนักเรียนจะคิดใหม่จากมีในท้องถิ่นก็ได้นะคะแล้วนำเสนอในชั่วโมงถัดไปให้นักเรียนอ่านไปมอบหมายงานกลุ่มก่อนนะคุณครูแจกให้แล้วนะคะกระบวนการขั้นตอนทำอย่างไรพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยกระดาษฟลิปชาร์ตอยู่ใน

0: นักเรียนคะเป็นยังไงบ้างคุณครูเดินดูแต่ละกลุ่มคิดว่าน่าจะพอได้แนวทางของแต่ละกลุ่มแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกพอจะคิดแนวทางหรือออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองได้ไหมคะลองมองหาสิ่งที่มีในท้องถิ่นนะลูกว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบของเราหรือวัสดุที่มีนะคะแล้วก็มาออกแบบนะคะทำได้หลายอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของอาหารอย่างเดียวนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปเราแบ่งเป็นกี่ประเภทลูกกี่ประเภทคะ
1: 5 ประเภท
0: 5ประเภทมีอะไรบ้าง
1: อาหาร
0: มีอาหาร
1: เคร
0: ื่
1: องด
0: ื่
1: ม
0: เครื่องดื่มอะไรคะของใช้ใช่ไหมคะของใช้ภายในบ้านอ่ะมีอะไรอีกเครื่องแต่งกายเครื่องประดับของใช้นะคะแล้วก็ผ้าใช่ไหมลูกผ้าแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร5ประเภทนักเรียนสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะคะมาดูวันนี้คุณครูให้แต่ละกลุ่มเป็นไงคะออกแบบผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ทีนี้กลุ่มที่ได้ชื่อแล้วมีกลุ่มไหนบ้างได้ชื่อของตัวเองแล้วยกมืออ๋อได้ทุกกลุ่มเลยเก่งมากนะคะนักเรียนออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมีชื่อว่าอะไรเชิญตัวแทนกลุ่มหนึ่งค่ะบอกชื่อเพื่อนๆหน่อยว่ากลุ่มเรา
2: ชื่อผลิตภัณฑ์นะครับคือชื่อกระเป๋ารักโลกครับ
0: กระเป๋ารักโลกนะคะอยากเห็นจังเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงได้เห็นนะคะ

0: เก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2ยังไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะกลุ่ม3กลุ่ม2ก็อยากมีชื่อแบบอินเตอร
1: ์ชื่อว่าขนมหม้อแกงแม่เจนครับ
0: ขนมหม้อแกงแม่เจนรู้เลยว่าทำอะไรเนี่ย ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะกลุ่ม3ต่อไปกลุ่ม4ลูก
2: แคคเกอร์น้องใหม่ครับ
0: แคคเกอร์น้องใหม่โหยมีของที่ทานได้แล้วสังกลุ่มอาทิตย์หน้าอยากเห็นจังเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่ม5ลูก
3: ผมข้าวแตนๆๆๆครับ
0: อ้าวข้าวอะไรนะคะเอาใหม่ที
3: ข้าวแตนๆๆๆ
0: เห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคะนี่แค่ชื่อทำให้เพื่อนจดจำทั้งห้องแค่ชื่อคำเดียวเนี่ยชื่ออย่างเดียวเนี่ยทำให้จูงใจลูกค้าเป็นไงลูกสามารถที่เดินเข้าไปแล้วมันแตนแตนแตนแตนยังไงเข้าแตนแตนแตนแตนใช่ไหมเห็นไหมคะแค่ชื่อเนี่ยมันก็มีเสน่ห์แล้วนะคะเก่งมากกลุ่ม5นะคะไอเดียดีเดี๋ยวมาดูว่าอาทิตย์หน้านะคะเราจะเรียนอะไรบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการนำเสนอผลิตภัณฑ์โอท็อปของชุมชนที่รักนะคะก็หวังว่าแต่ละกลุ่มจะได้ผลงานมาแล้วก็มานำเสนอให้นักเรียนปลายทางได้ชมกันได้นะคะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะลูกสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะต้องเตรียมก็มีใบงานที่1ร่วมแบ่งปันออกแบบต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่รัก2ใบมอบหมายงานกลุ่มต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่สนใจโดนใจทีมนะคะหรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อซาร์สโรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วย 3. ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย 5. ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก 6. หลังการเข้าห้องน้ำ

0: แล้วเราควรล้างมือด้วยอะไรนั้นก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ 1. สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้านแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็นบริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วนที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่2ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่3ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลังข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่4ฟอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่5ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่6ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง 3. ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก 4. ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่มือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารภายหลังการเสด็จขึ้นครองราช1ปีจากพระราชศรัทธาอันยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณีครับวัดแห่งนี้มีหลักสีมาเป็นเสาศิลาสลักปักที่กำแพงวัดทั้ง8ทิศประกาศเป็นเขตพัทธสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดมีพระมหาเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยระเบียงกลมตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบเบญจรงค์ทั้งองค์ยอดพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุรอบองค์พระเจดีย์มีซุ้มพระพุทธรูปรวม14ซุ้มศิลปกรรมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นงานผสมผสานระหว่างงานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะตะวันตกกล่าวคืองานศิลปะภายนอกเป็นแบบไทยประเพณีส่วนศิลปกรรมภายในเป็นแบบศิลปะตะวันตกครับพระอุโบสถเป็นอาคารแบบไทยประเพณีหน้าบันของมุกเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑหน้าบันด้านในเป็นรูปช้าง7ช้างเทินพานรองพระเกี้ยวซึ่งเป็นพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่5ประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มทรงยอดปราสาทแบบไทยประเพณีบานประตูและหน้าต่างด้านนอกประดับมุกด้วยฝีมือช่างอันประณีตเป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ถือเป็นลายอย่างใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงทำนุบำรุงและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแทนการสร้างวัดในรัชกาลครับในการนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถซึ่งถือเป็นการบูรณะครั้งใหญ่โดยตกแต่งภายในพระอุโบสถอย่างตะวันตกแบบศิลปะโกธิกเมื่อเสด็จสวรรคตจึงได้อัญเชิญพระบรมอัฐิมาบรรจุที่ใต้ฐานพระพุทธอังคีรสพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิลักษณะพุทธศิลป์เป็นแบบสมจริงวัดนี้ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงบรรจุพระราชสรีรังคารพระสรีรังคารพระอังคารและอังคารของพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนผู้สืบสายราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว
1: ัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพระอารามหลวงที่ผสมผสานศิลปะตะวันออกและศิลปะตะวันตกไว้ได้อย่างประณีตงดงามจากพระราชศรัทธาเป็นดั่งมรดกวิจิตรศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ

0: And the last one, one, two, go. If I had known the genie was bad, I wouldn't have touched the lamp. Any groups, these three sentences are different. How? Ring a bell. Group five, ครับ
1: ค่ะในประโยคแรกนะคะจะเป็น conditional sentence type 1ค่ะประโยคที่2จะเป็น conditional sentence type 2ค่ะแล้วก็ประโยคที่3จะเป็น conditional sentence type 3ค่ะแต่ว่า3 sentence เนี่ยจะใช้แตกต่างกันค่ะ type 1เนี่ยจะใช้ในกรณี possible situation หรือว่าสถานการณ์ที่เป็นไปได้ค่ะ conditional sentence type 2นะคะจะใช้ในสถานการณ์ present unreal situation ค่ะหรือว่าปัจจุบันที่ไม่เป็นจริงค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็น conditional sentence type 3ค่ะจะใช้ past unreal situation หรือว่าอดีตที่ไม่เป็นจริงค่ะ
0: โอเค giving hand to group number 5 3 points นะครับผม good job good job good job so we have conditional sentence type 1 2 and 3 and group 5 said of course this one possible situation present unreal and past unreal so today we going to look at these conditional sentences นะครับเราจะดูถึงความแตกต่างทั้ง3โครงสร้างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม Let's check if you can remember If it is golden lamb a golden lamb this is conditional sentence type 1 If I flew high I would see conditional sentence type 2 If I had known I wouldn't have touched this is conditional sentence type 3 okay type 1 wow let's check if you can remember type 1 when do we use type 1 ring a bell group 4 ครับ type 1 when do we use type 1
2: possible situation

0: ไทวันเราจะพูดถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเช่น if he exercises every day he will lose weight if subject verb 1 comma subject will infinitive verbs what about this one type 2 when do you use type 2 group 3ครับ
1: present unreal situation
0: present unreal situation can you remember the structure if follow by
1: if followed by subject
0: and
1: verb to subject comma
0: subject
1: would and verb infinite
0: and infinitive verb it is the correct answer giving hand to group number 3 points นะฮะผมสถานการณ์ present unreal เหตุการณ์สมมุติณปัจจุบันเช่น if I were a living toy I would travel everywhere ถ้าฉันเป็นของเล่นที่มีชีวิตนะฉันจะไปทุกที่เลยนะครับ toy story นั่นเองนะครับใครจำได้นะครับAnd the last one, conditional sentence type 3. When do we use it? Group 1, do you want to try? Okay, group 1. Group 1บ้าง Group 1ยังไม่ได้ตอบเลยวันนี้นะครับผม Group 1, group 1.
2: Past unreal situation.
0: Past unreal situation หรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตใช่ไหม Can you remember the structure?
2: If followed by subject, followed by had verb 3, comma, subject followed by would have and verb 3.
0: Would have and verb 3. Give a big hand to group number.1 3 point นะครับผมแต่ยังไม่หมดนะครับผมมันมีรายละเอียดยิบย่อยอยู่ใครจำได้ว่าใน conditional sentence type 1ครับ type 1นะเดี๋ยวครูย้อนกลับไป type 1ให้นะครับ type 1ครับเราใช้ will what can you use instead of will ring a bell ครับ group 1 again group 1 again ครับ group 1 instead of will
3: Can, me, and must.
0: Can, me, and must. Okay, correct. Give me hand to group number 1, 2 points. นะครับผม And this one, conditional sentence type 2. In type 2 and 3, we have would. Would. What can we use instead of would? Ring a bell. Group 2, ครับ What can we use instead of would?
2: Could, should, or might.
0: Could, should, or might. Giving hand to group number 2 points. นะครับผม And in conditional sentence type 2. Conditional sentence type 2. Condition. Condition. We use only one verb to be. Verb to be is, am, are, was, were, and been. But in type 2, we use only one verb to be. What is it?Group 2 again ครับ Group 2 again ครับผม
3: Use verb for all subject ครับ
0: Use verb for all subject giving hand to group number 2 points นะครับถูกต้องนะใน type 2หรือเหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้แค่ verb เป็นตัวเดียวเท่านั้นใน verb to be นะครับผมโอเค Let's check this one everybody Everybody, I have this sentence for you. This sentence for you. Can you read it together? One, two, go. If it's sunny tomorrow, we are picnicked in the park. นะครับผม So, everybody, I think you have a board on your hand right now. นะครับ นักเรียนต้นทางมีบอร์ดอยู่แล้วนะครับ นักเรียนปลายทางถ้าไม่มีเขียนลงสมุดนะครับผม ให้นักเรียนลองเติมเต็มประโยคนี้โดยใช้ conditional sentence type 1, 2, or 3ลองเขียนเลยครับผมเดี๋ยวครูจะนับแล้วยกพร้อมกันนะครับดูซิว่าใครถูกเอาไปเลยครับ2คะแนนนะครับผมใครถูกไปเลย2คะแนนนะครับผมลองดูซิว่าเราจะใช้ type ไหนดีนะครับ 1, 2, or 3นะครับเราอยากรู้ว่าใช้ type 1, type 2, type 3อย่างไรเราต้องดูที่เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เป็นไปได้เป็นเหตุการณ์สมมุติปัจจุบันหรือเหตุการณ์สมมุติในอดีตนะครับนักเรียนปลายทางเขียนลงสมุดได้เลยนะครับผมคุณครูวงเล็บกริยามาให้สีชมพูซึ่งเราต้องเปลี่ยนกริยาตัวนี้ให้ถูกโครงสร้างนะครับถ้าเป็น type 1 verb 1 verb infinitive type 2 will would อะไรเราต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับลองเขียนลองเขียนนะครับผมเสร็จแล้วลองเช็คนะครับยังไม่ต้องยกนะครับเดี๋ยวเราดูว่าเหมือนกันไหมนะครับเหมือนกันไหมนะครับ

เดี๋ยวเราให้บอร์ดละ1คะแนนดีกว่านะครับถูก2บอร์ดก็2คะแนนถูก3บอร์ด3คะแนนเลยใช่มั้ยถ้าเราคิดว่าคำตอบของเพื่อนในกลุ่มไม่ถูกต้องเรามั่นใจของตัวเองเราก็ยกแตกต่างจากเพื่อนได้นะครับคิดดีๆนะครับอันนี้ครูเตือนแล้วนะครับอย่าสับเข้านะครับข้อนี้ดูดีๆนะครับว่าใช้ท้ายไหนเลือกท้ายเสร็จแล้วเราค่อยเลือกโครงสร้างเสร็จยังเอ่ย Have you finished Have you finishedเห็นในเมียปลายทางน่าจะได้หรือยังครับได้หรือยังครับ So give you 10 second 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Okay everybody rest Okay let me check So group 1 do you want to showIf it were, if it was, if it been, if it be, if it be, if it be, if it be, if it were. Okay, group one, do you want to show? Okay, no, นะครับผม. Okay, นะครับผม. Ah, put it down, นะครับ. So let's see the answer, นะครับผม. คุณครู มีคนที่คำตอบถูกต้องในใจแล้วนะครับ บางกลุ่มบางคนนะครับผม. เขาบอกว่า if it be sunny tomorrow, ถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้We have a picnic จะไปสวนสาธารณะถ้าแดดออกวันพรุ่งนี้เป็นท้ายไหนครับ one two or three one คือมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นแล้วโอกาสเป็นไปได้ condition ต้องเป็น verb ช่องที่1 result ต้องเป็น will บวก infinitive will บวก infinitive คืออะไรครับ will infinitive ของ have คือ have ต้องเป็น will have แล้ว verb ช่องที่1ของ be คือIt is นะครับผม It is นะครับผม So there's only one group นะครับ3 point นะครับผม3บอร์ด3คะแนนนะครับผมถูกต้องนะครับ verb ช่องที่1หรือว่า verb ช่องที่1ของ B คือ is นะครับผม Okay everybody read the sentence together If it is one to go If it is sunny tomorrow we will have a picnic in the park Okay อ่ะได้ข้อแรกพร้อมนะข้อแรกเป็นการวอร์มอัพนิดหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนไปทางพร้อมนะครับ So now we going to do the activity speedy quiz everybody shout everybody clap everybody shout clap shout everybody clap shout clap So in this speedy quiz I will have the sentenceLike the same, like the sentence before. นะครับมีประโยคให้เหมือนกับ sentence เมื่อกี้นี้แต่ this one is speedy quiz. So we have limited numbers of winner. นะครับมีให้จำกัดสำหรับคนที่ถูกนะครับเราจะไม่ให้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว only the first seven boards. นะครับ7คนแรกที่ตอบถูก7บอร์ดแรกที่ตอบถูกนะครับจะได้ไป1คะแนนในข้อนั้นนะครับ So if you answer correctly you get 1 point and you can change the answer until it hits 7 people or 7 team นะครับผม So the student back home นะครับ you can write on your paper or you can write on your notebook it's okay นะครับพร้อมนะครับข้อแรก7บอร์ดยกก่อนถูกครบ7คนก่อน1คะแนนนะครับ7คน If I say correct you get 1 point If I say incorrect you give another try If I say almost you tryYou give it another try, okay? The first item. So, in the first item, I will make it easier for you, นะครับ ในท้ายแรกในข้อแรกนะครับคุณครูจะช่วยเราด้วยนะครับโดยการให้ประโยคแล้วคุณครูจะให้ type ด้วยโอเคไหม Conditional type 1, 2 or 3, โอเคไหม Let's see. If I have more free time, I learn to play the piano.If I have more free time, I learn to play the piano. Conditional sentence type 2ครับ Conditional sentence type 2 type 2โครงสร้างอะไรนะต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วใครความจำดีนะครับใครความจำดีต้องเปิดสมุดเทียบเลยครับผม type 2ใช้อะไรนะ type 2ง่ายๆเลย type 2คู่กับ verb 2ต้องมาแน่ type 2คู่กับ verb 2โอเคครับThe first seven groups, you can rest นะครับถ้าเสร็จแล้วยกได้เลยครับ

correct almost ของต้าน correct almost correct almost almost correct correct almost almost almost correct correct correct โอเค that's it นะครับครบแล้วนะครับผมconditional sentence type 2ต้องเป็น if I ตามด้วย verb ช่องที่ verb ช่องที่2 verb ช่องที่2ของ have คือ had แล้วก็ด้านหลังต้องเป็น I would ตามด้วย verb infinitive ก็จะได้ if I had more free time I would learn to play the piano นะครับไม่ต้องมี verb นะครับเพราะว่าไม่มี verb to be ในที่นี้นะครับไม่มี verb to be นะครับไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี verb นะครับผม1คะแนนนะครับนะครับกลุ่มไหน2บอร์ดก็2คะแนนกลุ่มไหน3บอร์ดก็3คะแนนเลยโอเคนะครับข้อต่อไปนะครับยังให้ทายอยู่นะครับข้อต่อไปยังไม่ยากนะครับพร้อมเอเวอร์ดิชักเอเวอร์ดิชักชักให้โอกาสดูโครงสร้างของทั้ง3ทายอีก1รอบก่อนเราทำข้อต่อไปนะครับโครงสร้าง1ทายจำง่ายๆครับถ้าทาย1มีวิลทาย2มีวูดทาย3มีวูดแฮฟแค่นั้นนะครับมันจะเรียงง่ายขนาดนั้นนะครับThis sentence, ready? 1, 2, go. If the movie starts at 7 p.m, we be home by 10 p.m. If the movie starts at 7 p.m, we be home by 10 p.m. Conditional sentence type 1 ครับ easy

0: นักเรียนปลายทางก็ค่อยคิดนะครับเรียนต้นทางใครเสร็จแล้วยกได้เลยครับ99%ยังไม่มีใครได้นะครับยังไม่มีใครได้บางทีผิดนิดๆหน่อยๆผิดนิดเดียว almost นะครับเกือบแล้ว almost นะครับ almost นะครับผมไม่มีใครถูกเลยนะครับ almost นะครับนิดเดียวนะครับ almost นะครับผมยังนะครับยังไม่มีใครได้เลยหาดีๆนะครับหาดีๆนะครับผม 99% นะครับ 99%Almost นะครับ Almost นะครับผมยังไม่มีเลยไม่มีใครถูกเลยงั้นใบให้ต่อ Almost นะครับใบให้ต่อนะครับผม Type 1โครงสร้าง Verb 1เนี่ยเราต้องดูประธานด้วยนะครับ Verb 1เราต้องดูประธานด้วยเสมอนะครับฝั่งนู้นก่อน Correct ครับcorrect ครับcorrect ครับ almost we need be correct almost be not by correct okay and be not by home by correct นะครับผม that's it นะครับหมดแล้วครบแล้วนะครับครบแล้วอ่านนับคะแนนแล้วเขียนแล้วก็ฝนให้ตัวเองด้วยนะครับผมข้อนี้นอกจากเช็คเรื่อง conditional ต้องเช็คเรื่องความแม่นของ subject verb agreement คือประธานและกริยาต้องผ่านตามกันด้วยเพราะว่าเป็นกริยาช่องที่1ประธาน the movie มีกี่เรื่องครับ the movie 1เรื่อง start เลยต้องเติมS ด้วยนะครับ start เลยต้องเติม S ด้วยนะครับ at 7 p.m. we result ต้องมีท้าย1ต้องมี will be นะครับ will be infinitive verb นะครับผมโอเคใครได้คะแนนเขียนลงไปเลยข้อต่อไปยากแล้วนะครับเพราะคุณครูจะไม่ให้ condition คุณครูจะไม่ให้ conditional sentence type มานะครับคุณครูจะไม่ให้ type มาค่อยคิดไม่ต้องรีบนะครับค่อยคิดไม่ต้องรีบนะครับผม 1 2 goIf he study harder, he aced the exam last time, in the past, last time, okay, last time. มีท้ายเดียวที่ใช้กับ last time, ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตครับผม last time, ท้ายเดียวที่ใช้กับอดีตนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับคำว่า S ว่าได้เต็มเลยนะครับใครจะได้นะครับนักเรียนปลายทางค่อยๆคิดนะครับนักเรียนต้นทางcorrect ใครเสร็จแล้วยกเลยครับผมcorrect almost นะครับ verb 3 for is correct almost นะครับ type 3 would have almost correct correct okay would have we need would have correct we need had verb 3 almost correct นะครับ one more board correct correct นะครับผม correct โอเค that's it นะครับหมดเวลานะครับผมมา this is conditional sentence type 1 2 or 3 type 3 so the structure if he studied we have to change it into if he had studied harder he would have aced the exam last time okay don't forget to color your score นะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับอย่าลืมระบายสี next one ready next one if I be a superhero I fly around the world you see this one type 1 type 2 or type 3 if I a superhero I fly around the worldSuperhero Type 1 Type 2 or Type 3ตอนที่เรียนผมบอกว่าสมมุติว่าถ้าคุณครูเป็นนกได้อันนี้แบบถ้าเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้ If I be Type ไหนนะคิดได้ดีนะครับค่อยๆคิดนะครับยากนิดนึงAlmost, almost, almost, นะครับ 99% 99% นะฮะ No, be, verb 2 of be, verb 2 of be, verb 2 of be, verb 2 of be, no, be is infinitive verb, we need verb 2, we need verb 2.Almost correct okay correct almost almost ต้นข้าวดู almost almost no verb 2 of be verb 2 of be fly fly fly we need flyCorrect. Almost. Almost. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Correct. Okay. And correct. นะครับผม correct นะครับท้าวทราบหมดเวลาแล้วนะครับผมโอเค so conditional sentence เหตุการณ์สมมุติถ้าฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ type 1 type 2 หรือ type 3 ครับเหตุการณ์สมมุตินะปัจจุบันถ้าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ไทป์1ไทป์2หรือไทป์3 Type 2 Type 2ต้องโครงสร้างอะไร if I verb ช่องที่ verb ช่องที่ไหนครับ Type 2 verb ช่องที่2ของ B คือ was กับ were แต่ครูบอกว่าในไทป์2จะใช้แค่ were อ่ะซูเปอร์ฮีโร่ I would ตามด้วย infinitive verb I would fly around the world นะผมอย่าลืมระบายสีด้วยนะครับอย่าลืมระบายสีนะครับข้อต่อไปครับข้อต่อไป next oneTake a deep breath นะครับหายใจลึกๆนะครับหายใจลึกๆนะครับเลือกดีๆว่าจะใช้ type 1, type 2 or type 3 and the question is if she know about the party she wear a nicer dress on your last birthday ตรงคำว่า on your last birthday ถ้าเราบอร์ดเขียนไม่พอเราไม่ต้องเขียนได้นะครับคุณครูให้นะครับ on your last birthday นะครับไม่ต้องเขียนได้On your last birthday แปลว่าอะไรเมื่อวันเกิดที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตมีท้ายเดียวเท่านั้นที่ใช้กับอดีตนะครับท้ายไหนอ่ะลองเลยนะครับผมด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเขียนไม่พอนะครับเขียนแค่2อันบนก็พอนะครับผ่าน3ช่องใครไม่แม่น3ช่องจะยากหน่อยนะครับผมค่อยๆคิดไม่ต้องรีบนะครับเอาถูกไว้ก่อนเอาถูกไว้ก่อน Type 3ลายมืออัดยากันนิดหนึ่งเอาใหม่ครับโอเค correct almost almost ต้นข้าว the answer one more time โอเค correct correct correct almost นะครับ type 3 we need had verb 3 had verb 3 almost had verb 3 type 3 we need had for type 3 ท้าย3ต้องมี had ด้วย we need had correct นะครับผมโทษดีๆครับผม we need had for tie 3 we need had correct we need had for tie 3 correct done correct we need would have we need would have had not has not had correct okay she would have worn and I said okay correct would have sorry she would worn no นะครับ would have worn correct almost correct นะครับผมโอเคทามทราบแล้วนะครับผมโอเคข้อนี้จะยากนิดหน่อยเพราะว่าเป็นใช้ไหนครับใช้ไหนสมมุติในอดีตใช้ 3 if she know ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็น if she had known she were เปลี่ยนเป็น she would have ช่อง3ของ where คือ where were worn ถ้าเขารู้เกี่ยวกับปาร์ตี้ในวันเกิดตอนนั้นน่ะเขาก็คงจะใส่ชุดที่ดีกว่านั้นไปนะครับโอเค now everybody don't forget to color the score นะครับอย่าลืมนับคะแนนระบายสีด้วยนะครับ so now everybody shark
1: yeah.
0: everybody shark
1: yeah.
0: shark shark clap clap in worksheet number 11 sentence completion I want you all to do the same write the verb form and then write the type 1, 2, or 3 okay ในใบงานที่11นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกให้กับนักเรียนได้เลยให้นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาให้ถูกต้องและอย่าลืมระบุ conditional sentence type ด้วยว่าเป็น type 1 type 2หรือ type 3ครับหัวหน้าห้องของต้นทางนะครับเดี๋ยวจะช่วยคุณครูแจกใบงานนะครับ North would you mind passing this one to your friends okay thank you นะครับ so give you some time to do this activity นะครับผมเดี๋ยวเราลองทำดูก่อนนะครับใบงานนี้นะครับว่าเราทำได้หรือเปล่านะครับผมไม่ยากเกินไปสำหรับเรานะครับนักเรียนปลายทางถ้าได้ใบงานแล้วสามารถลงมือทำได้เลยนะครับผม

Okay, everybody. How many items do you have? How many items have you finished? เสร็จกี่ข้อแล้วครับ2 3ข้อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปด้วยกันก็ได้นะครับผม So the first one, if it be sunny tomorrow, we have a picnic in the park. ไปแล้วข้อนี้เราทำไปแล้วท้ายไหนครับถ้าแดดออกพรุ่งนี้เราจะไปปิกนิกกันท้ายไหนครับท้าย1โครงสร้าง If it is sunny tomorrow, we will have a picnic in the park. Type 1. อ่ะเช็คคำตอบตัวเองถูกหรือเปล่านะท้าย1คือ be เป็น is นะครับแล้วก็ have คือ will have โอเคท้าย1นะครับผม Number 2นะครับนักเรียนปลายทางตามกูทันไหมครับผมนักเรียนปลายทางนะครับ Number 2 if he study harder he aced the exam last time we have time expression last time it happened in the present in the past or in the future last time present past or futurePast เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นใช้ type 1 type 2 or type 3อดีต type 3ยาวๆสุดเลยยาวๆสุดก็โครงสร้าง if he had studied he would have aced the exam last time type 3อ่ะเช็คคำตอบของตัวเองนะครับ if he had studied harder he would have aced the exam last time okay. ถูกไหมครับใครยังไม่ได้ทำนะครับเช็คตามคุณครูได้เลยนะครับ We would have ace นะจำไว้ง่ายๆว่าถ้าเหตุการณ์สมมุติในอดีตหรือท้าย3โครงสร้างจะยาวสุดนะครับโครงสร้างจะยาวสุดเลยนะโอเค let's see next one number 3 if I be a superhero I fly around the world can you remember type 1 type 2 or type 3 type 2เหตุการณ์สมมุติในปัจจุบันใช่ไหมครับ so we have if I were a superheroI would fly around the world. Type 2. If I were a superhero, I would fly around the world. Type 2. เหตุการณ์สมมุติ Next one. Number 4.If I win the lottery, I buy a mansion. Mansion คือคฤหาสน์นะครับ like a very big house, a very big house. If I win the lottery, I buy a mansion with a pool. จะซื้อแมนชั่นเลยถ้าถูกลอตเตอรี่ Type 1, Type 2, or Type 3. เหตุการณ์ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ Type 2, เหตุการณ์สมมุตินะครับเหตุการณ์สมมุตินะครับผม If I won the lottery, I would buy a mansion with a pool type 2นะครับ If I won ช่อง2 I would buy นะครับผมบางคนบอกว่าคุณครูมันมีโอกาสเป็นไปได้นะแต่จริงๆแล้วเราพูดถึงปัจจุบันนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมครับผมครั้งที่แล้วคุณครูพูดถึงเลขท้าย2ตัวไปแล้วถ้าถูกรางวัลที่1มีโอกาส1ในเท่าไหร่ถ้าถูกเลขท้าย2ตัวโอกาส1ใน100 3ตัวคือ1ใน3ตัวคือ1ใน 1,000 ถ้าถูกรางวัลที่1กี่ตัว6ตัวก็คือ1ในล้านนะครับรางวัลที่1 Number 5 If they arrive earlier last night they get better seats at the concert last night อีกแล้ว last night ท้ายไหนนะครับ last night Type 3ใช้ยาวๆเลย had arrived would have gotten sorry นะครับคุณครูคุมสีส้มไม่หมดนะครับตรงนี้ I would have gotten ตรงนี้นะครับผม I would have gotten ช่อง3และข้อ6นะครับ If she know about the partyShe wear a nicer dress on last birthday. อันนี้ตอบไปแล้วนะครับข้อ6 If she had known about the party, she would have worn nicer dress on last birthday. โอเคเนาะ Type 3เหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับ Type 3เหมือนกันยาวๆสุดเลย Had known แล้วก็ would have worn นะครับนั่นเนี่ยสามารถเก็บใบงานนี้ไว้อ่านสอบได้นะครับอ่านสอบได้ Had known แล้วก็ would have worn

0: ีโชว์นะครับผมเดี๋ยวข้อที่7 number 7 number 8 number 9 and number 10 I give you as an assignment or homework to complete it at your home at your house or at home okay so item 7 8 9 and 10 four itemsPlease do it as your homework, okay? ในเรียนปลายทางนะครับข้อที่7 8 9 10นำไปทำต่อให้เสร็จเป็นการบ้านนะครับผมโอเคนะครับผมโอเค everybody let's review conditional sentence type 1 2 and 3 When do we use conditional sentence type 1 2 and 3 Type 1 for possible situation type 2 forPresent unreal situation and type 3 for past unreal situation. So which one do you like the most? ท้ายไหนที่เราชอบที่สุด1 2หรือ3 Possible situation เป็นไปได้นะครับผม If I finish the class early, you will go to play basketball for example นะครับผม type 1นะครับ Okay and the structure นะครับ Don't forget to review it by yourself revise and review itโอเคอย่าลืมไปจำโครงสร้างนี้ด้วยนะครับถ้า type 1 verb 1คู่กับ will type 2 verb 2คู่กับ would type 3 had verb 3คู่กับ would have verb 3 alright see next time we going to talk about the new topic time to play sport number 1 time to play sport number 1 and the teacher you can download the worksheet number 12 the basketball tournament the basketball tournamentfrom www.dltv.ac.th นะโอเค let's see everybody everybody chuck everybody clap chuck clap clap chuck wow good job all right everybody I have a quote from T.S. Eliot a poet essayist and playwright นะHe said, the remarkable things about television is that it permits several million people to laugh at the same jokes and still feel lonely. นะวันนี้เราเรียนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับยูนิตของtelevision เกี่ยวกับรายการทีวีนะครับซึ่งอีเลียดบอกว่าทีวีโปรแกรมหรือรายการทีวีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเพราะมันสามารถทำให้คนนับล้านคนเนี่ยหัวเราะในเรื่องเดียวกันได้ในขณะที่พวกเขาแต่ละคนอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวก็ตามนะครับผม Alright everybody don't forget to check your televisions or TV programs back home นะครับ and let's find what's your favorite นะครับ everybody do you have fun today
1: yeah
0: are you having fun
1: yeah
0: okay so let's enjoy the day have a good rest of the day see you again next time thank you very much
2: Let's thank the teacher.
1: Thank you, teacher.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สงสัยไหมว่าทำไมกระดาษรูปร่างต่างกันจึงรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
2: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอสายของฉลาดแบบยกกำลัง2การทดลองวันนี้นะครับเป็นการทดลองเรื่องของการรับน้ำหนักของกระดาษรูปทรงต่างๆนะครับโดยผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับก็คือน้องอะไร
3: มิมี่ค่ะ
2: น้องมิมี่ครับและน้องมิมิวนะครับคราวนี้ผมได้เตรียมกระดาษไว้นะครับเป็นกระดาษแผ่นนี้มีความยาวประมาณ15เซนแล้วก็กว้างประมาณ5เซนนะครับแต่เดี๋ยวเรามาพับนะเป็นรูปทรงต่างๆอย่างนี้นะครับน้องมิมี่แล้วก็มิมิวคิดว่ารูปทรงแบบไหนนี่นะครับที่จะสามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดนะครับ
3: อันนี้ค่ะ
2: เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราน่าจะเริ่มจากแผ่นกระดาษอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเรามีห่วงนี้จะเห็นว่าเราไม่ต้องใส่เหรียญเลยก็ได้นะครับกระดาษโดยธรรมดาถ้าเป็นแผ่นเรียบอย่างนี้แทบจะไม่สามารถที่จะรับน้ำหนักอะไรได้เลยถ้าใส่เหรียญเข้าไปแค่เหรียญเดียวอย่างนี้มันก็หล่นแล้วถูกไหมโอเคนะครับอย่างนี้เรามาลองแบบที่น้องมิมี่เลือกนะครับเป็นแบบคลื่นอย่างนี้เราดูว่าเราจะสามารถใส่เหรียญได้ทั้งหมดกี่เหรียญวันนี้เป็นนับเป็น5เหรียญอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดกี่เหรียญนะครับ
3: 50
2: 30เหรียญนะครับเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะครับตัวหนึ่งนะครับโอ้6 30เหรียญนี่ก็ยังได้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า7 35เหรียญใช่ไหมครับคราวนี้เอาน้องมิมิวบ้างน้องของน้องมิมิวเป็นหลังคาเท่าไหร่กี่เหรียญดี
3: 5
2: ใช่ไหมห้ามั้งเดี๋ยวลองดูนะอันนี้5เหรียญนะโอ้โหยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ยังไม่ล้มสามสิบแล้วนะครับจะใส่30แล้วล้มไหมปล่อยเลยนะโอ้อันนี้50แล้วนะพร้อมนะโอ้โหแบบของหลังคานี่อยู่ได้นานเลยนะครับ55เดี๋ยวลองดู55ไม่ได้แล้วคราวนี้มาลองแบบอื่นบ้างเรามาลองอ้าวมีให้เลือก2แบบนี้คิดว่าแบบไหนจะอยู
3: ่ที่ข้อขอนี
2: ้โอเคเอานี้อันนี้แบบ3เหลี่ยมใช่ไหมครับปิ๊ซึ่ง
4: 30เหร
2: ีย
4: ญ
2: 30กี่เหรียญ
4: 15ถ้ามันน้อยกว่า15ล่ะ
2: ถ้ามันมากกว่า15ล่ะโอเคพร้อมนะโอ้แข็งแรงจังเลย60 9 70 71โอ้โหลองใส่ดู6ใส่ทีละอันอย่าไปโดนนี
5: ้76 77 78ยาย
4: ๆดูอยู่
5: 79 80
2: ดูสิ80นี่ยังสามารถที่จะรับน้ำหนักได้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะรับน้ำหนักได้เป็นถึง100เลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับแสดงว่าแบบไหนครับรูปทรงแบบไหนที่รับน้ำหนักได้มากที่สุดแบบทรงกลมไงล่ะครับน้องๆลองไปคิดดูนะครับว่ามีรูปทรงแบบไหนที่สามารถจะมารับน้ำหนักอย่างนี้ได้อีกนะครับ
1: จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษแผ่นเรียบรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่นๆกระดาษทรงหลังคาและทรงพริซึมมีการกระจายน้ำหนักไปตามมุมของรูปทรงส่วนทรงคลื่นนั้นก็เป็นการเพิ่มจุดรับน้ำหนักทำให้น้ำหนักที่ลงแต่ละจุดน้อยลงในขณะที่ท่อกลมเป็นรูปทรงที่สามารถกระจายน้ำหนักได้ดีที่สุดจึงรับน้ำหนักได้มากที่สุดครับ
2: น้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งก่อสร้างที่ต้องการรับน้ำหนักที่ดีนะครับจะมีรูปทรงกลมหรือว่าทรงโค้งนะครับก็อย่างเช่นอุโมงค์หรือว่าประตูต่างๆนั่นเองครับ

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมกันนะครับมาดูแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับก็จะเห็นว่าแนวร่องมรสุมเนี่ยก็เลื่อนลงมาทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับประกอบกับลมมรสุมกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้เนี่ยทำให้ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่วนประเทศไทยพื้นที่อื่นๆเนี่ยก็มีการกระจายของฝนได้ค่อนข้างดีเรามาดูแผนที่เสี่ยงภัยกันนะครับจะเห็นว่าโดยภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ด้านรับลมมรสุมเนี่ยก็มีโอกาสฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะทางด้านบึงกาฬนครพนมด้านจันทบุรีตราดกาญจนบุรี

0: แล้วก็ตากนะครับสำหรับคลื่นลมนะครับเนื่องจากช่วงนี้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทำให้ทางด้านทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2-3 เมตรทั้งบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะครับแต่สำหรับอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงอยู่ที่1-2 เมตรถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรนะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่29-2 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยเลื่อนลงมาพาดผ่านทางด้านภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็มีลมมรสุมเนี่ยปกคลุมนะครับซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า3 เมตรนะครับสำหรับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้ามีฝนเนี่ยก็จะมีมากกว่า2 เมตรอันนี้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนออกจากฝั่งสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับส่วนใหญ่ฝนก็จะกระจายตัวดีทางด้านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็มีตกหนักมากทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับในส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความเยอะของฝนเนี่ยอยู่ในช่วงวันที่30-31นะครับพอวันที่1วันที่2เนี่ยก็จะเริ่มเบาลงบ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ทางด้านภาคเหนือและภาคอีสานอยู่นะครับเมื่อเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางเซนโลเฟชบูลแล้วก็ตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 29-34 องศาสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักแล้วก็มีหนักมากบางพื้นที่โดยหนักมากเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ทางด้านบึงกาฬนครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-33 องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกนะครับวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่หนักมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็เน้นทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 28-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจวบคลีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและก็สงขลาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 27-34 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน 40% นะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม 33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้หวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: เนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: หนูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นการขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะคะนักเรียนค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเราไปดูกันที่ชื่อเรื่องกันก่อนนะคะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องมารยาทชาวพุทธ1ค่ะนักเรียนค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะบอกว่า1นักเรียนสามารถบอกแนวทางการปฏิบัติตนในศาสนพิธีและยกตัวอย่างงานมงคลและงานอัปวมงคลได้ถูกต้องค่ะรู้จักงานมงคลกับงานอัปวมงคลไหมเอ่ยวันนี้เราจะได้ทำการเรียนรู้กันนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในข้อที่2นะคะก็คือนักเรียนสามารถสืบค้นและสรุปขั้นตอนทำบุญในงานมงคลและงานอัปมงคลได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายนะคะในข้อที่3นะคะก็คือนักเรียนเห็นความสำคัญของการเรียนเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้ทำการเรียนรู้กันไปในวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนของเรากันนะคะคุณครูมีกิจกรรมสนุกๆมาให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมสนุกกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกิจกรรมนี้กันได้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนเรามาดูกันที่กิจกรรมนี้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมทายปริศนามารยาทชาวพุทธค่ะนักเรียนสงสัยไหมว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรสงสัยไหมคะค่ะนักเรียนคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนทำการถ่ายภาพค่ะภาพที่คุณครูเปิดให้นักเรียนได้รับชมนั้นเป็นภาพเกี่ยวกับศาสนพิธีอะไรนะคะนักเรียนต้องทำการบอกได้ว่าเป็นศาสนพิธีอะไรแล้วก็บุคคลในภาพกำลังปฏิบัติตนอย่างไรในภาพอยู่นั่นเองนะคะโดยคุณครูได้ทำการแจกกระดานสำหรับให้นักเรียนต้นทางเขียนเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำการเขียนชื่อกลุ่มของตนเองลงไปก่อนนะคะกลุ่มใดที่ทำการดูรูปภาพแล้วเรียบร้อยและสามารถเขียนคำตอบได้รวดเร็วที่สุดคุณครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะเข้าใจไหมเอ่ยค่ะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมกันถ่ายภาพไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันที่ภาพที่1ค่ะใครทราบแล้วเขียนคำตอบลงไปและยกแผ่นป้ายให้รวดเร็วใครยกแผ่นป้ายได้เร็วที่สุดครูจะให้โอกาสสำหรับการตอบคำถามค่ะคืออะไรในภาพคนกำลังทำอะไรตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่3ยกแผ่นป้ายแล้วนะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนที่กลุ่มที่3บอกว่าในศาสนพิธีนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรใช่ไหมคะนักเรียนทำไมถึงคิดว่าเป็นการทำบุญตักบาตรบอกเหตุผลได้ไหมคะ

0: หยิบไมค์สำหรับตอบคำถามเลยค่ะนักเรียน
1: เพราะว่าในภาพเห็นเป็นรูปคุณครูเขากำลังใส่บาตรให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ค่ะ
0: มีการใส่บาตรทำบุญใส่บาตรอยู่ใช่ไหมคะค่ะคำตอบในข้อนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยกลุ่มที่3รับไป1

ะคะกลุ่มใดทำการตอบได้รวดเร็วและก็ตอบได้ถูกต้องสะสมคะแนนไปเรื่อยๆใครได้คะแนนมากที่สุดกลุ่มนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนพิเศษจากคุณครูไปนะคะค่ะนักเรียนถัดมาดูภาพที่2กันต่อรีบเขียนให้รวดเร็วนะคะอ่ะเรามาดูภาพที่2ภาพนี้กำลังทำอะไรเป็นภาพพิธีกรรมอะไรเห็นอะไรในภาพเขียนลงไปเลยค่ะเขียนให้ถูกต้องนะคะมีเพื่อนเขียนได้แล้วตอนนี้มีคำตอบ2กลุ่มคือกลุ่มที่ทำการยกคำตอบได้ก่อนก็คือกลุ่มที่3อีกแล้วตอนนี้นะคะกลุ่มที่3ยกคำตอบได้ก่อนแล้วกลุ่มที่3ตอบว่าคือการทำอะไรคะเทศนาใครกำลังเทศนาคะใครเอ่ยพระภิกษุสงฆ์กำลังเทศนาธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนอยู่ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากรับไปอีก1คะแนนค่ะเอาล่ะกลุ่มอื่นๆตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่มที่3ได้ไปแล้ว2คะแนนมีทั้งหมด5ภาพด้วยกันนะคะนักเรียนเอาล่ะภาพต่อไปภาพต่อไปภาพนี้กำลังทำอะไรบุคคลในภาพกำลังทำอะไรเอ่ยกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรตอนนี้นะคะมีกลุ่มที่2ยกแผ่นป้ายก่อนกลุ่มที่2เขียนถูกต้องหรือไม่สังฆทานเขียนอย่างไรโอเคค่ะนักเรียนค่ะกลุ่มที่2บอกว่าคือการทำอะไรคะการถวายสังฆทานทำไมถึงคิดว่าเป็นการถวายสังฆทานเห็นอะไรในภาพเห็นกำลังมีท่านผู้อำนวยการกำลังถวายของให้กับพระใช่ไหมคะถวายสังฆทานนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยตอนนี้กลุ่มที่2รับไป1คะแนนกลุ่มอื่นๆเร่งมือนิดนึงนะคะเอาละค่ะนักเรียนต่อไปภาพต่อมาภาพนี้นักเรียนในภาพกำลังทำอะไรอยู่ครูถามว่าอะไรเขียนคำตอบลงไปให้ถูกต้องนะคะครูถามว่านักเรียนในภาพกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนกลุ่มที่3บอกว่าคืออะไรชูแผ่นป้ายนิดนึงค่ะกราบพระใช่ไหมคะนักเรียนในภาพกำลังกราบพระนั่นเองนะคะนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยตอนนี้กลุ่มที่3ได้ไปทั้งหมดกี่คะแนนแล้วคะ3คะแนนแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนถัดไปภาพต่อมาภาพสุดท้ายแล้วนะคะบุคคลในภาพกำลังทำอะไรกำลังทำอะไรคะไหว้อะไรไหว้อะไรไหว้พระนั่นเองนะคะตอนนี้กลุ่มที่3บอกว่ากำลังไหว้พระใช่ไหมคะไหว้พระเราไหว้อยู่ในระดับใดคะนักเรียนไหว้พระมือนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ระหว่างอะไรเอ่ยระหว่างคิ้วการไหว้นี้เป็นการไหว้ที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะคือการไหว้นั่นเองค่ะคือการไหว้พระภิกษุสงฆ์ค่ะนักเรียนกลุ่มที่3รับคะแนนไปเลยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ถ่ายภาพนั่นเองกลุ่มที่ชนะก็คือกลุ่มที่3เดี๋ยวกลุ่มที่3มารับคะแนนพิเศษจากคุณครูนะคะค่ะนักเรียนคะจากกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เราจะเห็นขั้นตอนและพิธีกรรมทางศาสนาที่แต่ละพิธีกรรมก็จะมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันใช่ไหมเอ่ยค่ะแต่สิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือมารยาทของชาวพุทธนั่นเองค่ะหรือว่าการสำรวมทางกายของชาวพุทธนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการที่เราจะไปเข้าร่วมศาสนพิธีต่างๆในการที่เราจะใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะทำการเรียนรู้กันนั่นเองเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในศาสนพิธีด้วยนะคะว่าเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อค่ะเรามาดูกันที่กิจกรรมต่อไปนี้นะคะกิจกรรมต่อไปนี้คุณ

0: ครูจะให้นักเรียนเป็นนักสืบตอนนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทุกคนเป็นนักสืบนักเรียนปลายทางสามารถเป็นนักสืบไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆห้องต้นทางได้เลยนะคะนักเรียนกิจกรรมนี้มีชื่อว่าภารกิจนักสืบนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตั้งใจฟังให้ดีนะคะคุณครูจะมีคำใบ้คำใบ้เกี่ยวกับศาสนพิธีที่เป็นทั้งพิธีงานมงคลและงานอวมงคลแจกให้กับนักเรียนห้องต้นทางทุกๆ กลุ่มและให้นักเรียนทำการสืบค้นค่ะว่าศาสนพิธีนั้นเป็นศาสนพิธีเกี่ยวกับงานมงคลหรือว่าศาสนพิธีเกี่ยวกับชื่อศาสนพิธีว่าอะไรโดยให้นักเรียนดูตัวอย่างดังต่อไปนี้เลยนะคะนี่ค่ะนักเรียนก็คือตัวอย่างที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้นะคะก็คือคุณครูจะมีเบาะแสมาให้กับนักเรียนนะคะเบาะแสก็คือเขาบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของชีวิตพร้อมการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลนักเรียนลองทายจากเบาะแสคิดว่าเป็นงานอะไรแล้วก็หลังจากนี้คุณครูก็ยังมีคำศัพท์ให้กับนักเรียนอีกนะคะมีให้3คำศัพท์ด้วยกันคือวันสำคัญวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะคะแล้วก็เป็นสิริมงคลคำศัพท์ถัดมาคำศัพท์สุดท้ายที่3ก็คือ
1: ระลึกคุณพ่อแม่
0: นักเรียนคิดว่างานนี้เป็นงานอะไรลองช่วยกันทายสิคะคืองานอะไรเขาบอกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญของชีวิตพร้อมกับทำบุญเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเราด้วยเป็นงานอะไรค่ะเป็นงานอะไร
2: วันเกิดครับ
0: เป็นงานวันเกิดใช่ไหมคะเป็นงานมงคลหรือว่างานอวมงคล
2: มงคลครับ
0: เป็นงานมงคลนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและนี่นะคะนักเรียนก็คือสิ่งที่คุณครูจะให้นักเรียนทำต่อไปนี้คุณครูจะทำการแจกเบาะแสให้แต่ละกลุ่มไปแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มลองช่วยกันทายนะคะว่าคืองานพิธีอะไรแล้วก็เป็นงานมงคลหรือว่างานอะวะมงคลนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนปลายทางสามารถทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะโดยคุณครูจะทำการขึ้นเบาะแสให้ในแต่ละข้อและให้นักเรียนปลายทางนะคะเขียนคำตอบลงไปในสมุดได้เช่นกันเลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อมค่ะ
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรได้คำตอบไหมเอ่ยได้คำตอบแล้วนะคะต่อไปนี้นักเรียนเรามาดูกันที่ช่วงของเฉลยกันบ้างว่าแต่ละกลุ่มนั้นทำการสืบค้นแล้วถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะเรามาดูกันที่เบาะแสนี้เบาะแสที่1เบาะแสที่1บอกว่าง
1: านที่ลูกชายแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสค่ะ
0: นักเรียนแล้วเราก็ได้คำศัพท์ไป3คำศัพท์ด้วยก็คือคำว่ากตัญญูแล้วก็คำว่าศีลธรรมแล้วก็คำว่าศาสนกิจนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่5นักเรียนคิดว่าเป็นงานอะไรคะ
2: งานบวชครับ
0: งานบวชใช่มั้ยคะเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นงานบวช
2: มีแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ครับแล้วก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัส
0: จากเบาะแสใช่ไหมคะเราคิดว่าเป็นงานบวชนั่นเองเป็นงานมงคลไหมคะ
2: เป็นครับ
0: เป็นงานมงคลนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะก็คืองานบวชนั่นเองค่ะเป็นงานมงคลนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะในคำใบ้ที่1นั่นเองนะคะถัดมาในเบาะแสที่2บอกว่างานที่ผู้คนมาร่วมยินดีกับการเริ่มต้นชีวิตคู่ของคน2คนนักเรียนใครได้เบาะแสนี้ไปคะกลุ่มใดกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มที่2นักเรียนได้คำศัพท์ไปอีก3คำศัพท์ก็คือคำว่าสามัคคีคู่ชีวิตแล้วก็ความสุขนั่นเองนักเรียนตอบว่าอะไรคะพิธีอะไร
3: งานมงคลสมรสหรืองานแต่งครับ
0: งานมงคลสมรสหรือว่างานแต่งนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเอาล่ะค่ะนักเรียนต่อมาเรามาดูเบาะแสถัดมานะคะเบาะแสถัดมาก็คือบอกว่างานที่จัดขึ้นเมื่อมีการย้ายเข้าอยู่ในที่อยู่อาศัยใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลกลุ่มใดได้เบาะแสนี้ไปกลุ่มที่4ใช่ไหมคะแล้วก็ได้ไป3คำศัพท์ด้วยกันก็คือคำว่าความเจริญบ้านแล้วก็สิริมงคลนะคะเรียนตอบว่าอะไร
4: ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ครับ
0: ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นงานมงคลหรือเอาว่ามงคลคะนักเรียน
4: มงคลครับ
0: มงคลนะคะนักเรียนนักเรียนกลุ่มที่4ตอบมาว่าจากเบาะแสนี้คืองานขึ้นบ้านใหม่นะคะนักเรียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนปลายทางตอบถูกกันหรือไม่คะถูกเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่เบาะแสต่อมาเบาะแสต่อมาบอกว่าง
1: านที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยแก่ผู้ล่วงลับค่ะคำศัพท์ที่เราได้นะคะก็คือคำว่าอาลัยการสูญเสียแล้วก็มรณสติค่ะ
0: นักเรียนกลุ่มใดได้คำโอเคกลุ่มที่3ใช่ไหมคะกลุ่มที่3ตอบว่าอะไร
5: งานศพหรือว่างานอวมงคลค่ะ
0: งานศพหรือว่างานอวมงคลนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาเรามาดูเบาะแสถัดมาเลยนะคะเบาะแสต่อมาบอกว่างานที่จัดขึ้นเพื่อส่งบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วส่งผลบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็ได้คำศัพท์ไปด้วยคือคำว่าบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลแล้วก็คำว่าอโหสิกรรมนั่นเองนะคะกลุ่มใดได้เบาะแสนี้ไปคะกลุ่มที่1นั่นเองนะคะค่ะหนูตอบว่าอะไร
6: งานทำบุญครบรอบ100วันของผู้เสียชีวิตค่ะ
0: งานทำบุญครบรอบที่มีการเสียชีวิตไปใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ไปแล้วนะคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนได้ทำไปเลยนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนก็เก่งมากๆเลยนะคะสามารถตอบถูกได้ทุกกลุ่มเลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ลักษณะของงานมงคลและงานอวมงคลกันบ้างนะคะว่าคืออะไรที่เราเข้าใจกันนั้นเข้าใจกันถูกหรือไม่นะคะนักเรียนเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันที่งานมงคลกันก่อนนะคะงานมงคลก็คืองานพิธีกรรมที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เกิด ให้กับผู้ที่จัดงานนะคะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะให้กับผู้ที่มาร่วมงานมักจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญการเฉลิมฉลองหรือว่าการประกอบพิธีที่ส่งเสริมความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะตัวอย่างของงานมงคลนะคะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างกันค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นงานแต่งนั่นเองค่ะนักเรียนงานแต่งหรือว่างานมงคลสมรสนะคะก็เป็นพิธีกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อประกาศแล้วก็แสดงถึงการที่คนสองคนจะมีการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนั่นเองนะคะโดยจะมีพิธีทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็คือจะเป็นการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็การรดน้ำสังค่ะแล้วก็การผูกข้อไม้ข้อมือเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับบ่าวสาวนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นงานมงคล1งานนะคะถัดมาค่ะก็คืองานมงคลต่อมาก็คืองานขึ้นบ้านใหม่นั่นเองค่ะงานขึ้นบ้านใหม่นะคะก็จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยอาจมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์แล้วก็เจริญพระพุทธมนต์นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คืองานขึ้นบ้านใหม่ค่ะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนงานมงคลต่อมาก็คืองานบวชนะคะงานบวชก็คือเป็นพิธีที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้ชายหนุ่มที่มีการเข้าสู่ช่วงวัยที่จะมีการสามารถบวชเรียนได้แล้วนั่นเองนะคะเข้าสู่เพศสมณะค่ะโดยมีพิธีทำบุญตักบาตรการนิมนต์พระมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะแล้วก็การโกนผมก่อนเข้าสู่พิธีบวชอย่างเป็นทางการนั่นเองนะคะ
1: ค่ะการบวชนะคะเป็นการสละเพศคฤหัสถ์เพื่อฝึกฝนตนเองมุ่งปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะและยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดเป็นการทดแทนพระคุณของบิดามารดาเพราะการบวชของบุตรถือว่าเป็นบุญใหญ่ที่พ่อแม่จะได้อนุโมทนาค่ะจึงนับได้ว่าการบวชมีความสำคัญทั้งด้านการพัฒนาจิตใจส่วนบุคคลและการสร้างกุศลให้แก่ครอบครัวและการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ
0: และนี่ก็คืองานมงคลนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่งานอวมงคลกันบ้างนะคะงานอวมงคลเป็นพิธีกรรม
1: ที่เกี่ยวกับความตายจัดเพื่อแสดงความเสียใจไว้อาลัยหรือส่งวิญญาณผู้ล่วงลับตามความเชื่อของศาสนาตัวอย่างของงานอาวะมงคลนะคะได้แก
0: ่งานศพนั่นเองค่ะนักเรียนงานศพนะคะก็เป็นพิธีกรรมเพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสู่สุคติค่ะมีขั้นตอนต่างๆเช่นมีการตั้งศพการสวดอภิธรรมการถวายภัตตาหารพระการชาปนกิจศพหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจแล้วนะคะอาจจะมีการทำส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนและนี่ก็คืองานอาวะมงคลงานที่1 นะคะค่ะถัดมาก็คืองานที่2ก็คืองานทำบุญครบรอบกับผู้ที่ล่วงลับไปนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานอวมงคลนะคะจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงผู้ที่จากไปโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เชิญญาติมิตรมารำลึกถึงผู้ล่วงลับนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและนี่นะคะก็คืองานมงคลแล้วก็งานอวมงคลนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะรอดูกันที่คำชี้แจงของนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนบอกลักษณะของการปฏิบัติตนในศาสนพิธีพร้อมกับทำการยกตัวอย่างและสรุปขั้นตอนในการทำบุญในงานมงคลและงานอวมงคลค่ะโดยให้นักเรียนทำลงไปในใบงานที่1 นะคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างของใบงานที่1เรื่องมารยาทชาวพุทธนะคะอันนี้ก็คือประเด็นหัวข้อที่เราจะต้องทำการร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะคะเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันคิดภายในกลุ่มนะเรามาดูที่ข้อที่1ข้อที่1นะคะก็คือให้นักเรียนบอกลักษณะของการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงานในศาสนพิธีต่างๆระบุเป็นข้อมานะคะนักเรียนให้นักเรียนระบุลักษณะของการปฏิบัติตนมาว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในการเข้าร่วมศาสนพิธีนะคะค่ะถัดมาในข้อที่2ก็คือให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างศาสนพิธีที่เป็นงานมงคลหรือว่าอวมงคลนะคะ จำนวน1ตัวอย่างค่ะพร้อมกับสรุปขั้นตอนลักษณะของการปฏิบัติมาด้วยค่ะว่าทำอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นงานศพนะคะมีการทำอย่างไรบ้างให้นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลจากหนังสือเรียนแล้วก็จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่3นะคะก็คือการศึกษาเรื่องมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรให้นักเรียนทำการเขียนคำตอบ

ลงมาเป็นงานกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนร่วมกันคิดแล้วก็ทำทุกๆคนนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะไปลงมือทำกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะค่ะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วคุณครูจะให้เวลานักเรียนในการทำกิจกรรมนี้สักครู่ถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำใบงานแล้วนะคะเรียบร้อยไหมเอ่ย
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอ่ะถ้าเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเรามาดูกันที่ข้อที่1กันก่อนนะคะข้อที่1บอกว่าให้คุณครูให้นักเรียนเขียนถึงลักษณะการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงานในศาสนพิธีต่างๆให้นักเรียนทำการระบุเป็นข้อๆมาว่านักเรียนจะปฏิบัติตนในการเข้าร่วมศาสนพิธีอย่างไรอ่ะกลุ่มใดอยากตอบคำถามนี้คะมีไม่เอ่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรในการเข้าร่วมศาสนพิธีทำอย่างไรได้บ้างยกมือและหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนข้อที่1นักเรียนตอบว่าอะไรเชิญค่ะ
2: ครับก็คือสำรวมกิริยาไม่กระตกกระตากแล้วก็มีอารมณ์ร่วมกับงานครับ
0: สำรวมกิริยาให้เกียรติผู้ทำงานผู้ปฏิบัติงานใช่ไหมคะค่ะนักเรียนผู้จัดงานนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนนอกจากที่เราสำรวมกิริยาแล้วทำอย่างไรได้อีกแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยให้เกียรติเจ้าของงานใช่ไหมคะมีอะไรอีกพูดจาให้ไพเราะมีอะไรอีกไหมมีไม่เอ่ยสำรวมกิริยาท่าทางไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มีอะไรอีกไม่สร้างความวุ่นวายไม่พูดจาเสียงดังใช่ไหมคะขณะร่วมงานนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนถัดมาในข้อที่2กันบ้างในข้อที่2คุณครูบอกว่าให้นักเรียนทำการยกตัวอย่างศาสนพิธีเป็นงานมงคลและงานอาวะมงคลจำนวน1ตัวอย่างพร้อมกับทำการสรุปขั้นตอนลักษณะของการปฏิบัติมาด้วยว่าทำอย่างไรได้บ้างนะคะนักเรียนอ่ะมีกลุ่มใดอยากตอบคำถามนี้เชิญค่ะนักเรียนเขียนถึงงานอะไรคะ
3: งานแรกที่เขียนนะครับก็จะเป็นงานมงคลสมรสครับขั้นตอนก็คือพิธีแห่ขันหมากครับแล้วก็พิธีสงฆ์พิธีสู่ขอแล้วก็พิธีไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่ครับแล้วก็พิธีหลังจากนั้นนะครับก็คือเป็นพระพุทธมนต์ครับแล้วก็พิธีส่งข่าวสารเข้าขอครับ
0: ส่งบ่าวสาวเข้าหอใช่ไหมคะ
3: อ
0: ๋
3: อใช่ครับใช
0: ่ส่งบ่าวสาวเข้าหอนั่นเองนะคะนักเรียน
4: ขั้นตอนสำคัญของพิธีสงฆ์ในงานมงคลสมรสนะคะเริ่มจากการบูชาพระรัตนตรัยการอาราธนาศีลการอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารให้แด่พระสงฆ์ค่ะแล้วก็พระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาให้พรและให้โอวาทธรรมแก่คู่บ่าวสาวค่ะ
0: หมดหรือยัง
3: ยังครับแล้วก็งานที่2ครับจะเป็นงานอาวะมงคลครับขั้นตอนก็จะเป็นแจ้งเสียชีวิตครับแล้วก็การอาบให้ผู้เสียชีวิตครับแล้วก็กวดน้ำให้ผู้เสียชีวิตการจัดงานบำเพ็ญกุศลครับแล้วก็แค่นี้ครับ
0: มีจัดงานบำเพ็ญกุศลแล้วก็ชาปนกิจ
4: ค่ะขั้นตอนสำคัญของพิธีสงฆ์ในงานศพนะคะได้แก่การสวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นก็จะเป็นการถวายทายธรรมและการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนก็สามารถยกตัวอย่างของขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมได้นั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางทำกันได้หรือไม่ทำได้เช่นกันใช่ไหมคะเอาละค่ะนักเรียนถัดมานะคะในข้อที่3คุณครูบอกว่าให้นักเรียนบอกถึงการศึกษาเรื่องมารยาทชาวพุทธว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนบอกว่าอย่างไรกันบ้างนักเรียนบอกว่าอย่างไรกันบ้างหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะนักเรียนเชิญค่ะ
5: ทำให้เรารู้ถึงกาลเทศะค่ะแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบุคคลและสังคมค่ะ
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะเราสามารถทำกิจกรรมที่ครูให้นักเรียนได้ทำได้ลงไปในใบงานได้ถือว่าเก่งมากเลยค่ะนักเรียนขอชื่นชมค่ะถัดมานะคะเรามาดูกันที่การปฏิบัติตนในศาสนพิธีกันบ้างเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ยกตัวอย่างกันไปแล้วในใบงานนะคะนักเรียนคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันให้ละเอียดกันบ้างนะคะว่าเราควรที่จะปฏิบัติตนในศาสนพิธีอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะนักเรียนอ่ะเรามาดูกันที่ขั้นแรกเลยก็คือการที่เรามีการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าร่วมศาสนพิธีนั่นเองนะคะการที่เราเตรียมตัวก่อนนี้เราทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็คือการที่เราต้องมีการแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับกาลเทศะเช่นมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่เรียบร้อยไม่รัดรูปจนเกินไปหรือว่าสั้นจนเกินไปนั่นเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเข้าร่วมพิธีกรรมหรือว่าประกอบพิธีนั่นเองนะคะนักเรียนถัดมาค่ะหลังจากที่เราแต่งกายแล้วให้สุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องทำการเตรียมจิตใจของเราให้สงบแล้วก็มีสมาธิพร้อมที่จะปฏิบัติตามพิธีกรรมอย่างมีสตินั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาเราเตรียมจิตใจแล้วเราเตรียมการแต่งกายของเราสุภาพเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนถัดมาก็คือเราควรจะเตรียมเครื่องสักการะบูชาด้วยค่ะเช่นดอกไม้ธูปเทียนตามความเหมาะสมของพิธีนั้นๆ นะคะนักเรียนอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าศาสนพิธีก่อนการที่เราจะเข้าร่วมศาสนพิธีนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนระหว่างที่เราเข้าร่วมศาสนพิธีกันไปบ้างแล้วนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูการที่เราเข้าร่วมศาสนพิธีไปแล้วเราก็ต้องให้ความเคารพแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังหรือว่าทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิระหว่างที่กำลังประกอบพิธีอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราก็ไม่ส่งเสียงดังหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็ควรที่จะปิดโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็ทำตามขั้นตอนของพิธีกรรมเช่นการกราบการพนมมือการเดินรอบพระอุโบสถหรือว่าการถวายสักการะนั่นเองค่ะค่ะและเมื่อมีการฟังธรรมนะคะเราควรจะตั้งใจฟังอย่างสงบค่ะและหากมีการเข้าร่วมพิธีสวดมนต์เราควรสวดมนต์ตามโดยไม่ออกเสียงดังจนเกินไปด้วยนะคะนักเรียนค่ะอันนี้ก็คือการปฏิบัติตนระหว่างประกอบศาสนพิธีอยู่นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือการปฏิบัติตนระหว่างที่เราประกอบศาสนพิธีไปแล้วนะคะเราควรที่จะให้ความเคารพด้วยนะคะนักเรียนหากเป็นพิธีที่ต้องกราบพระสงฆ์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรกราบด้วยความสำรวมแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีศักดิ์สูงกว่าเช่นพระสงฆ์ผู้ใหญ่หรือว่าเจ้าภาพเจ้าของงานนั่นเองค่ะแสดงท่าทางหรือการกระทำที่อาจทำให้ไม่แสดงท่าทางหรือการกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นไม่พอใจเช่นการพูดคุยหัวเราะหรือการแสดงอาการเบื่อหน่ายนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะถัดมาก็คือการปฏิบัติตนหลังจากเสร็จพิธีหลังจากเสร็จสิ้นศาสนพิธีแล้วนะคะนักเรียนเราก็ควรที่จะขอบคุณเจ้าภาพหรือว่าพระสงฆ์ที่ประกอบพิธีกรรมด้วยนะคะหรือมีการถวายปัจจัยตามความเหมาะสมหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเก็บกวาดและทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนและนี่ก็คือการปฏิบัติตนการที่เรารู้วิธีการปฏิบัติตนในการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะนักเรียนเอาล่ะค่ะเราก็ทราบการปฏิบัติตนไปแล้วนะคะนักเรียนคราวนี้เรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามต่อไปนี้นะคะคุณครูขอถามนักเรียนทุกคนค่ะว่านักเรียนคิดว่าการศึกษาเรื่องศาสนพิธีและมารยาทชาวพุทธมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ให้กับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรนักเรียนห้องต้นทางมีใครอยากตอบไม่เอ่ยหยิบไมค์สำหรับตอบคำถามได้เลยนะคะคนอื่นๆบ้างก็ได้นะคะนักเรียนเชิญค่ะ
1: ทำให้เราได้รู้จักพิธีต่างๆในศาสนาค่ะแล้วก็มีบุคลิกที่ดีในการที่ได้เข้าร่วมพิธีต่างๆค่ะ
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนก็ถูกต้องนะคะการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีแล้วก็มารยาทชาวพุทธนะคะก็ทำให้เรานั้นสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมได้อย่างสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ให้เกียรติเจ้าของงานอย่างมีมารยาทแล้วก็สำรวมกายใจของเราไว้อย่างดีด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สรุปบทเรียนในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนใน

0: นี้เราได้มีการเรียนรู้กันไปเกี่ยวกับมารยาทของชาวพุทธนั่นเองค่ะค่ะการที่เราได้ศึกษาเรื่องศาสนาพิธีและมารยาทชาวพุทธนะคะมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากว่าช่วยทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยค่ะที่มีความผูกพันกับศาสนาค่ะมีความผูกพันกันกับพระพุทธศาสนาค่ะส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสุภาพเรียบร้อยทั้งยังเป็นการฝึกวินัยการเคารพกติกาสังคมและเกิดการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องมารยาทชาวพุทธหนึ่งในวันนี้นั่นเองนะคะค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาทำการเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทชาวพุทธ2 3 4 5นั่นเองค่ะค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเตรียมความพร้อมนะคะว่าเราจะทำการเรียนรู้อะไรกันนั่นเองนะคะในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนคนใดมีข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เอ่ยค่ะไม่มีนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับคุณมณิตาสาเลค่ะแล้วอันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรคำเพื่อนำมาใช้ในบริบทอาชีพไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะขยายขอบเขตให้ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือการพิจารณาหรือการสรรประโยคเพื่อใช้ในบริบทอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมมีอะไรนั้นและเด็กๆจะได้รับอะไรหลังจากจบกิจกรรมไปแล้วมาดูกันค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ไปก็คือ 1. บอกลักษณะของภาษาทางการในการสื่อสารในงานอาชีพได้ว่าภาษาเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร 2. เขียนประโยคสื่อสารได้ถูกต้องตามบริบทของงานอาชีพนะคะและ 3. คือนักเรียนจะต้องเลือกใช้ประโยคสื่อสารได้เหมาะสมกับบริบทงานอาชีพดังนั้นความง่ายของเราก็คือว่าเราจะล็อกไว้หรือว่าสร้างขอบเขตไว้แค่บริบทงานอาชีพนั่นหมายความว่าข้อความหรือประโยคที่เลือกใช้นั้นจะมีลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นยังไงมีความเป็นทางการหรือเปล่านะจริงหรออ่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะลองสอบถามความเข้าใจของนักเรียนนะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้ชั่วโมงที่ผ่านมาและได้เห็นลักษณะของ

0: ทำไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะขอเปิดประเด็นคำถามค่ะประเด็นคำถามคือว่านักเรียนคิดว่าภาษาที่ใช้ในบริบทการทำงานมีลักษณะอย่างไรนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าถ้าหนูมีโอกาสได้ไปทำงานอาจจะเป็นบริษัทหรืองานพาร์ทไทม์ต่างๆนักเรียนคิดว่านักเรียนจะต้องใช้ภาษาอย่างไรมีคนตอบได้เชิญจ้ะ
1: จริงๆแล้วอยู่ที่บริบทของงานนะครับว่างานมีลักษณะแบบไหนแล้ว เราควรเลือกใช้ภาษาแบบไหนเช่นบางงานอาจจะต้องใช้ภาษาทางการอย่างเดียวเลยหรือว่าบางภาษาอาจจะไม่เป็นทางการก็ได้แต่ควรใช้คำสุภาพครับ
0: อย่างสุภาพอยากให้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมงานแบบไหนที่เราต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการของครูได้ไหม
1: ก็ได้
0: แล้วงานที่ไม่เป็นทางการเช่นสามารถใช้ภาษาเพื่อสร้างความบันเทิงเช่นงานอะไรบ้างลูก
1: เช่นแม่ค้าพ่อค้าขายของ
0: ใช่ไหมคะต้องใช้ความสนุกความคืนเคร่งเพื่อจะทำให้คนซื้อรู้สึกอยากซื้อนั่นเองเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะก็คือเรื่องของลักษณะการใช้ภาษาให้ถูกกับบริบทการทำงานซึ่งอย่างที่นักเรียนบอกก็คือการเลือกใช้ให้ถูกกับบริบทงานแต่คราวนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกสรรคำนะคะที่มีความเป็นทางการขึ้นเพราะในการทำงานหลายๆครั้งการติดต่อธุรกิจจำเป็นต้องใช้ภาษาทางการหรือภาษาทางธุรกิจนั่นเองซึ่งเราม.3แล้วใช่ไหมลูกเราก็ต้องสามารถเลือกใช้คำเหล่านี้ได้ดีมากขึ้นดังนั้นวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนสามารถเลือกสรรคำเป็นนั่นเองพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วคุณครูขอนำทุกคนไปเติมเต็มความรู้กันในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนเก่งมากเพิ่มพูนปัญญาวันนี้จะมาเปิดประเด็นกันเรื่องของการเลือกใช้ประโยคในบริบทของงานอาชีพนะคะต้องขอสร้างขอบเขตก่อนนะคะว่าในงานอาชีพการติดต่อกันนะคะเมื่ออยู่ในลักษณะของการติดต่อแบบเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นการสมัครงานการเขียนหนังสือเช่นหนังสือประกาศหนังสือลาหรือหนังสือแจ้งที่เป็นลักษณะของจดหมายเราจำเป็นต้องใช้ทั้งภาษาพูดภาษาเขียนค่ะจะต้องอยู่ในระดับใดทางการนะคะเท่านั้นเลยนะคะดังนั้นการเลือกใช้คำให้ถูกต้องจำเป็นจะต้องศึกษาในเรื่องของความถูกต้องทางอักขรวิธีการสะกดคำและก็การเรียบเรียงประโยคตามโครงสร้างภาษาไทยขอทำความเข้าใจกันหน่อยคำว่าการเรียบเรียงตามโครงสร้างภาษาไทยหมายความว่าเรียบเรียงแบบไหนเรียบเรียงแบบไหนคะถึงจะเป็นโครงสร้างภาษาไทยตัดคำฟุ่มเฟือยออกถูกต้องเป็นยังไงอีกเป็นยังไงอีกโครงสร้างภาษาไทยปกติโครงสร้างประโยคพื้นฐานที่เราเคยเรียนมามันจะขึ้นต้นด้วยอะไรประธานกริยากรรมและลักษณะของการวางส่วนขยายอย่างเช่นเสื้อสีน้ำเงินเสื้อเป็นคำนามหลังคำนามเป็นส่วนขยายใช่ไหมคะยังจำเรื่องโครงสร้างประโยคได้ไหมลูกได้เนาะแล้วก็ส่วนขยายต่างๆนั้นมักจะอยู่ในข้อความที่ประชิดกันดังนั้นตรงนี้ค่ะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษาไทยมาปรับใช้ด้วยนักเรียนจะได้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเรียนประโยคสามัญประโยคซ้อนและประโยครวมค่ะมาดูกันนะคะว่าเราพิจารณาอะไรบ้างถึงจะเรียกว่าประโยคเหล่านี้สามารถใช้ในงานบริบททางการได้หนึ่งเลยหนูต้องสร้างประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์นะคะไม่มีการคิดต่อไปว่าเราใช้ข้อความสั้นๆละกันเดี๋ยวให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเองว่าหมายถึงอะไรแบบนี้ไม่ได้สองการสร้างประโยคให้มีน้ำหนักทำยังไงให้มีน้ำหนักต่อไปสามการสร้างประโยคให้กระทัดรัดกระชับสละสลวยและประณีตนะคะดังนั้นค่ะ3ส่วนนี้3องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้งานของหนูมีความทางการและหากหนูใช้ประโยคเหล่านี้เป็นมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองด้วยนะคะคราวนี้มาดูทีละอย่างเราสร้างประโยคให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้ยังไงครูมีตัวอย่างให้คะประโยคทั้ง2ประโยคนี้ครูจะบอกว่ามันสมบูรณ์ทั้งคู่ค่ะเพียงแต่ว่ามันจะต้องถูกต้องตามรูปแบบไทยด้วยเด็กๆคะมองมาที่หน้าจอค่ะกลุ่ม4

0: มองเห็นไหมลูกหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันแต่มันจะมีประโยคหนึ่งประโยคเท่านั้นที่ถูกต้องคือรถชนคนที่สี่แยกกับคนถูกรถชนที่สี่แยกแบบไหนคะถึงจะถูกต้องหนึ่งหรออ่าจริงหรือเปล่า1 2 3ถูกต้องค่ะเก่งมากอ่าทำไมอะลูกทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะข้างบนเป็นขึ้นต้นด้วยประธานกริยากรรมตามโครงสร้างแต่ในขณะเดียวกันประโยคข้างล่างขึ้นด้วยอะไรคะเป็นกรรมผู้ถูกกระทำไงลูกเป็นลักษณะของประโยคกรรมนะคะดังนั้นถามว่าผิดไหมแบบนี้เหมาะกับงานเขียนประเภทนิยายลูกนะคะแต่ถ้างานทางการต้องเป็นข้อที่1 นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างถัดมาค่ะถ้าเป็นลักษณะของสำนวนการเขียนบ้างดูซิว่าแบบไหนเป็นสำนวนการเขียนแบบไทยและเหมาะกับงานวิชาการมันจำเป็นที่จะต้องทำกับเราจำเป็นต้องทำเลือกอันไหนดี1หรือ2สองเราจำเป็นต้องทำทำไมหนูไม่เลือกหนึ่งคะ
1: มันไม่ใช่
0: ภาษาเขียนนะคะเด็กๆเริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าคำสรรพนามบางคำไม่เหมาะกับงานวิชาการหรืองานทางการนั่นเองเก่งมากค่ะเยี่ยมเลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาตามโครงสร้างใช่ไหมคะมันในที่นี้มันจำเป็นมันคืออะไรแต่ถ้าเราจะให้ถูกต้องก็คือใครคะที่จำเป็นก็คือตัวเรานะคะกริยาหลักก็คือจำเป็นต้องทำนะคะนี่คือลักษณะการเขียนเนาะต่อไปเอาละค่ะข้อความยาวขึ้นมาหน่อยตรงนี้คุณครูจะบอกใบว่าข้อความที่ถูกต้องควรจะมีส่วนขยายชิดติดกันวางส่วนขยายติดกันนะคะดูนะเลขานุการถือแฟ้มเอกสารเข้ามาในห้องผู้จัดการกับเลขานุการเข้ามาในห้องผู้จัดการพร้อมกับแฟ้มเอกสารหนูคิดว่าแบบไหนคะที่จะเป็นการเขียนแบบสำนวนไทยมีคนว่า1มีเท่าไหร่ดีลังเลเท่าไหร่ดีคะกลุ่ม5ว่าไง1หรือ2ดี1หรือ2ดี1หรือ2ดีปลายทางว่าไงดีคะคำตอบคือคำตอบคือ1ค่ะเก่งมากนักเรียนสังเกตได้ยังไงคะสังเกตจากอะไรลูกหนูมองถึงแฟ้มเอกสารใช่ไหมคะคำว่าพร้อมกับใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของการขยายความแบบภาษาสำนวนต่างประเทศลูกเคยเห็นไหมก็คือมาพร้อมกับบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นครูปูเดินเข้ามาในโรงเรียนพร้อมกับชุดสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะมันเป็นลักษณะของสำนวนต่างประเทศแต่ถ้าภาษาไทยคำว่าถือแฟ้มมาเนี่ยมันควรจะอยู่ติดกับคำกริยาใช่ไหมคะถืออะไรมาถือแฟ้มเอกสารแล้วก็ไปไหนก็คือเข้ามาในห้องก็จะได้เห็นว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถูกต้องไหมนี่คือโครงสร้างแบบไทยนะคะเด็กๆจับสังเกตให้ดีถ้าเด็กๆสามารถจับผิดคำเหล่านี้ได้ค่ะหนูจะสามารถเขียนภาษาทางการได้ดีขึ้นมาดูต่อค่ะต่อไปนะคะลองดูซิคราวนี้เป็นเรื่องของการวางส่วนขยายนะคะครูเป็นทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาการศึกษาที่สำคัญครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาข้อความแบบเดียวกันค่ะต่างกันที่ไหนส่วนขยายใช่ป่ะดังนั้นลองดูสิคะว่าที่สำคัญเนี่ยจะต่อท้ายการศึกษาหรือที่สำคัญไปต่อท้ายบุคคลดีคะเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่าที่สำคัญต้องการไปขยายอะไรไปขยายทรัพยากรบุคคลใช่ไหมลูกถูกต้องค่ะเก่งมากนี่แหละค่ะคือลักษณะการวางส่วนขยายที่หลายๆคนอาจจะสับสนและวางส่วนขยายสับกันบางครั้งอาจจะทำให้ผู้อ่านสับสนได้นะคะดังนั้นต้องวางในระยะที่มันใกล้กันและเวลาเขียนไปแล้วต้องอ่านทวนว่ามีโอกาสที่จะวางส่วนขยายผิดแล้วเกิดความกำกวมหรือไม่นะคะต่อไปมาดูในเรื่องของการสร้างประโยคให้กระชับกันบ้างเด็กๆคะรู้จักคำว่ารวบความไหมรวบคือมันจะกระชับขึ้นใช่ไหมคะครูมีข้อความมาใ

เราเกิดมาบ้างก็จนบ้างก็รวยปนกันไปขอรวบให้สั้นลงหน่อยได้ไหมทำยังไงดีคนเราเกิดมาจนเว้นเหรอจนรวยปนกันไปถ้าตกแต่งให้สละสลวยขึ้นอาจใส่คำเชื่อมได้คือคนเรามีทั้งคนรวยและคนจนแค่นี้ค่ะนะคะก็จะกระชับมากขึ้นค่ะ

0: ดมาลองทำให้คำนี้กระชับขึ้นให้นักเรียนนำดินสอยางลบปากกามาด้วยไหนช่วยรวบให้กระชับขึ้นอุปกรณ์การเรียนมีเครื่องเขียนอันไหนดีดูนะดูนะหนึ่งสองสามเครื่องเขียนค่ะเครื่องเขียนนะคะจริงๆอุปกรณ์การเรียนก็ไม่ผิดนะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเราจะรวบคำเหล่านี้จริงๆถ้าเป็นบริบทที่ไม่ทางการมากเช่นเป็นภาษาพูดอะค่ะเราสามารถใช้ข้อความนี้ได้ไม่ผิดไม่ได้ถือว่าไม่สุภาพนะเพียงแต่เมื่อเรานำมาเขียนอย่างเช่นเขียนเป็นหนังสือขออนุญาตผู้ปกครองหรือเขียนหนังสือแจ้งนักเรียนถ้าจะให้กระชับควรใช้แบบล่างนะคะจะเป็นภาษาเขียนที่มีความเป็นทางการมากขึ้นนะต่อไปค่ะคุณครูบอกว่านอกจากทำคำให้กระชับสั้นและสร้างความประณีตได้เนี่ยนักเรียนสังเกตนะเราสามารถที่จะลดความซ้ำซ้อนของข้อความเช่นไม่ใช้คำซ้ำและไม่ใช้การความซ้ำกันดังนั้นตรงไหนที่มันซ้ำกันลูกช่วยยุบให้ครูหน่อยประโยคนี้บอกว่านักเรียนหลายๆคนมักรายงานปัญหาเดิมๆทำไงดีให้ยุบลง
1: นักเรียนหลายคนมักรายงานปัญหาเด
0: ิ
1: ม
0: ความหมายเปลี่ยนไห
1: ม
0: ไม่เปลี่ยนเลยเหมือนกันนะคะคำว่าหลายๆคนเป็นหลายคนก็นักเรียนก็ยังหลายคนเหมือนเดิมนะคะคำว่าปัญหาเดิมๆมันเป็นเหมือนเป็นคำซ้ำเฉยๆตัดมายมกออกเป็นไงเหมือนเดิมไหมลูกความหมายก็ยังเหมือนเดิมก็คือความปัญหาเดิมนะคะถูกต้องค่ะเห็นนักเรียนมีพัฒนาการแบบนี้รู้สึกชื่นใจมากเลยคิดว่ากิจกรรมของเราน่าจะไม่ยากสำหรับนักเรียนแน่ๆใช่ไหมคะต่อไปมาดูต่อสิเราลองทำคำเหล่านี้ไม่ให้เย็นเยอะฟุ่มเฟือยคำว่าฟุ่มเฟือยอะค่ะเกิดจากการที่เราเอาข้อความที่มันมีความหมายเดียวกันเนี่ยมาซ้อนกันโดยเปล่าประโยชน์หมายความว่าออกหนึ่งคำก็ยังมีความหมายเท่าเดิมดังนั้นหนูลองดูสิคะครูดำเนินการสอนนักเรียนตามเวลาปกติดูเป็นคำสุภาพมากเลยแต่ทำยังไงให้กระชับคะลูกเก่งจังเลยอ่ะตัดคำว่าดำเนินการออกเก่งมากอ่ะมาดูต่อสิมาดูต่อความขี้เกียจความเฉื่อยชาสิ่งเหล่านี้คือศัตรูทำลายอนาคตเธอเองอันนี้นักเรียนคะตรงนี้เป็นลักษณะของการสร้างน้ำหนักทีนี้ถามว่าหนูรู้ไหมว่าข้อความนี้สามารถสร้างน้ำหนักให้ประโยคได้ยังไงน้ำหนักอยู่ตรงไหนคะระหว่างข้อความข้างบนกับข้างล่างเพราะมันมีคำว่าสิ่งเหล่านี้เพื่อไปย้ำว่าสิ่งเหล่านี้มีกี่อย่าง2 อย่างก็คือความขี้เกียจและความเฉื่อยชาดังนั้นเวลาที่หนูอธิบายข้อความมากๆนะคะอย่างเช่นหนูอธิบายถึงเหตุผลเหตุผล1เหตุผล2เหตุผล3หนูสามารถย้ำความเพื่อให้เกิดน้ำหนักว่าเหตุผลเหล่านี้เป็นที่มาว่าทำไมหนูจึงต้องขอเงินพ่อแม่นี่นะคะเป็นตัวอย่างทำให้เห็นความสำคัญของเหตุผลข้างต้นนั่นเองนะคะต่อไปแล้วถ้าใช้ข้อความขัดแย้งอยากให้นักเรียนมองข้อความนี้ดีๆครูมีเคล็ดลับจะมาฝากสำหรับใครที่บอกว่าครูขาหนูมีปัญหาเรื่องการจับใจความสำคัญเวลาเจอข้อสอบที่เป็นลักษณะของการถามหาสาระสำคัญแล้วหนูหาสาระไม่เจอดูข้อความนี้ลูกเขาบอกว่าข้อความที่เป็นประโยคขัดแย้งเนี่ยเพื่อเน้นความหมายหลังคำว่าแต่มักจะเป็นสาระสำคัญเพราะมีน้ำหนักมากที่สุดดังนั้นถ้าหนูอยากรู้ว่าสาระสำคัญอยู่ไหนมองหลังคำว่าแต่นะคะอย่างข้อความนี้บอกว่าความประมาทไม่เพียงแต่ทำให้เสียเวลาแต่ยังทำให้ลดทอนความเชื่อมั่นของลูกค้าลงได้นะคะนักเรียนสังเกตนะจริงๆตรงนี้ต้องการจะบอกว่าความประมาทเนี่ยมันทำให้ลดความเชื่อมั่นของลูกค้าดังนั้นใจความสำคัญจะอยู่ด้านหลังนะคะถัดมาอันนี้เขาจะเรียกว่าการสร้างประโยคขนานความนะคะเด็กๆคะคำว่าขนานแปลว่าอะไรขนานแปลว่าอะไรลูกขนานแปลว่ามันคู่กันใช่ไหมลูกดังนั้นมันจะมีข้อความที่มันจะคู่กันก็คือเราใช้คำว่าเมื่อใดเมื่อนั้นนอกจากนี้มีคำอื่นไหมฉันใดฉันนั้นคราวใดคราวนั้นนะคะนี่เป็นเรียกว่าประโยคขนานความอย่างเช่นข้อนี้บอกว่า

0: ่อใดที่มีการตรวจสอบงบประมาณเมื่อนั้นทุกคนจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมนะคะถัดมาเข้าสู่ช่วงท้าทายความคิดหลังจากเติมเต็มความรู้กันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆนำความรู้ที่ได้ทั้งหมดในวันนี้มาลองดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่ากิจกรรมนี้ชื่อว่าอะไรเด็กๆเอาล่ะเด็กๆทุกคนจงกลายเป็นเลขาเลขาจะทำหน้าที่ทำเอกสารธุรการต่างๆใช่ไหมลูกดังนั้นเราต้องมีสายตาที่เฉียบคมจะต้องมีความรู้ด้านอักขรวิธีเอาล่ะเด็กๆคะตอนนี้อยากจะให้เด็กๆแบ่งเป็นกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้หนูนั่งเป็นกลุ่มไหมลูกถ้านั่งเป็นกลุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันค่ะนักเรียนต้นทางหนูมีกลุ่ม1 2 3 4 5ใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูอยากจะให้เด็กๆพยายามพิชิตธงให้ได้นะคะเนื่องจากว่าธงนี้จะเป็นคะแนนพิเศษของเรานั่นเองเอาล่ะพร้อมไหมลูกกติกาของเรามีอยู่ว่าให้นักเรียนช่วยกันตรวจอักษรในข้อความที่ปรากฏครูจะมีข้อความให้แล้วกลุ่มใดตอบได้ก่อนให้ยกมือได้เลยนะคะแล้วก็แก้ไขข้อความถ้าแก้ไขถูกจะได้ธงไป1ธงแต่ถ้าผิดไม่เป็นไรก็นั่งอยู่ที่เดิมแค่นั้นเองนะคะอ่ะเอาล่ะกลุ่มไหนได้ธงมากที่สุดจะได้โบนัสเบิ้ลไปอีกบวก2นะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมคร
0: ับ คำถามข้อที่1มาค่ะข้อที่1เขาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายซื้อของโดยไม่จำเป็นจึงยากจน1 2 3ยกเลยค่ะกลุ่ม2ก่อนค่ะนักเรียนปลายทางคะตอนนี้หนูสามารถตอบได้เลยนะคะคุณครูปลายทางคะช่วยดูนักเรียนด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยไปพร้อมกันกลุ่ม2มีเวลา10วินาทีดีไหมเอ่ยจะได้ไม่ต้องคิดนาน
2: เขาใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของโดยไม่จำเป็นจึงยากจนค่ะ
0: อุ๊ยใกล้เคียงกับคำตอบแล้วไหมถูกต้องค่ะเขาใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยนะคะก็คือสามารถคำว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะมารับธงไป1ธงค่ะสีอะไรก็ได้เชิญค่ะปลายทางถูกต้องไหมเอ่ยผ่านไปข้อที่1 นะคะข้อที่2มาค่ะข้อที่2บอกว่าครูจะทำการสอนนักเรียนเรื่องการใช้คำนับ1 2 3กลุ่ม4ค่ะกลุ่ม4มีเวลา10วินาทีในการตอบ
2: ครูจะสอนนักเรียนเรื่องการใช้คำ
0: หนูจะตัดคำว่าจะทำการออกหรอจริงเปล่าคำตอบคือถูกต้องค่ะมารับธงไปเลยข้อถัดไปนะคะถามว่าครูได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้วทำยังไงให้กระชับดีนะ1 2 2อยู่2อยู่3กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ว่ายังไงดีลูก
3: ครูได้ออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้ว
0: ตัดดำเนินการออกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ว่าไงดีคำตอบข้อนี้คือครูออกหนังสือรับรองพฤติกรรมให้เรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะมารับไป1ธงค่ะดีมากเลยต่อไปตอนนี้เหมือนความถูกต้องธงก็จะกระจายไปหลายกลุ่มแล้วนะถัดมาค่ะนักเรียนปลายทางพร้อมนะ1 2 3ข้อที่4ยังครูอ่านโจทย์ก่อนตำรวจได้นำศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรขอกระชับกระชับนะคะประโยคนี้1 2 3กลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ว่ายังไงดีคะ
3: ตำรวจนำศพผู้ตายส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตร
0: ตัดคำว่าได้ออกใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: คำตอบข้อนี้กลุ่ม1เชิญนั่งค่ะเอาล่ะเรามีสิทธิ์ลุ้น1 2 3กลุ่ม3ค่ะว่ายังไงคะกลุ่ม3
4: ตำรวจได้นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรครับ
0: ตำรวจได้นำศพส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรหนูตัดคำว่าผู้ตายออกเหรอลูก อ้าวอย่างนี้คุณจะรู้ได้ไงว่าศพตายหรือยังคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะโอ้โหใจหายใจคว่ำใช่ไหมคะมารับทงไปถูกต้องลูกศพยังไงก็ต้องตายแล้วถ้าเดินได้น่ากลัวนะลูกดังนั้นสิ่งนี้ฟุ่มเฟือยเราต้องตัดออกนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5แล้วค่ะข้อที่5ถามว่าเขากระซิบที่ข้างหูตำรวจว่าผู้ต้องหายังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุทำยังไงดีคะให้กระชับขึ้น1 2 2อยู่2อยู่3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ครูขอกระชับนะคะกลุ่มอื่นรอนะคะถ้าเพื่อนผิดเราสามารถเตรียมยกได้เลย
1: เขากระซิบตำรวจว่าผู้ต้องหายังอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุค่ะ
0: หนูตัดคำว่าที่ข้างหูออกละลูกจำเป็นต้องตัดไหมคะเพื่อนๆจำเป็นถูกต้องค่ะมารับธงไปตอนนี้กลุ่ม3ได้กี่ธงแล้วคะลูก2แล้วสีอะไรก็ได้ค่ะปลายทางคะตอนนี้มีใครได้ไปกี่ธงบ้างหรือยังมาค่ะไปกันต่ออีกสักข้อค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้นักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้ตอบว่าอะไรดีขอกระชับเหมือนเดิม1 2 3กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ยกมือไวมากจะได้ทงที่3ไปหรือเปล่านะ
5: นักเรียนควรสนใจเรียนมากกว่านี้ครับ
0: นักเรียนควรสนใจเรียนมากกว่านี้ตัดคำว่าให้ความออกเหรอลูก
5: ใช่ครับ
0: มั่นใจนะ
5: มั่นใจ
0: เพื่อนๆว่าไงดีถูกต้องค่ะรับธงที่3ไปค่ะกลุ่ม3ไม่ยอมแบ่งให้ใครจริงๆได้ไป3ธงนะคะตอนนี้สรุปสิกลุ่ม1ได้ไปกี่ธงคะลูก1ธงกลุ่ม2กลุ่ม3 3ธงกลุ่ม4 1ธงกลุ่ม5ยังไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีอีกหลายกิจกรรมให้เล่นกันนะคะปลายทางแล้วคะได้กี่ธงแล้วคะตอนนี้เด็กๆคะเพิ่มไว้เป็นโน้ตพิเศษนะคะและขอแสดงความยินดีกับกลุ่ม3นะคะได้คะแนนพิเศษไปอีก2คะแนนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะตอนนี้1ธงก็ถือว่ามีคะแนนแล้วนะคะกลุ่ม5ไม่เป็นไรเรายังมีอีกหลายกิจกรรมที่จะได้ทำกันนะคะเหมือนนักเรียนจะเข้าใจพอสมควรแล้วใช่ไหมลูกว่าทำอย่างไรให้ประโยคของเรากระชับมากขึ้นนั่นเองนะต่อไปค่ะเราจะมาทำกิจกรรมกันต่อนะคะก็คืออยากให้เด็กๆนะคะลองฝึกใช้ประโยคนะคะให้กระชับนะคะแล้วก็ไม่ฟุ่มเฟือยมีความถูกต้องตามหลักภาษานะคะโดยเด็กๆจะทำแบบฝึกหัดลงไปนะคะให้ครบทุกข้อหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันซึ่งก็จะมีคะแนนพิเศษให้อีกเช่นกันค่ะและการเฉลยในครั้งนี้จะมีน้ำหนักคะแนนที่2คะแนนนะคะถ้าหากนักเรียนเฉลยถูกนักเรียนจะได้1ธงแต่มีค่าถึง2คะแนนด้วยกันดังนั้นตอนนี้ให้เด็กๆในกลุ่มนะคะทำแบบฝึกหัดในสมุดในใบงานให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาเฉลยพร้อมกันค่ะ

นักเรียนคะหลังจากที่ให้เวลาในการทำแบบหัดพอสมควรแล้วใช่ไหมคะเราจะมาเฉลยแบบฝึกกันเพื่อให้เด็กๆได้คะแนนพิเศษไปด้วยนะคะโดยคุณครูจะไม่เรียงตามลำดับกลุ่มดังนั้นใครจะสมัครใจเฉลยข้อไหนก็ให้ออกมาได้เลยนะคะยกมือก่อนมีสิทธิ์ก่อนค่ะนักเรียนคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วข้อที่1ค่ะเป็นนักเรียนควรให้ความสนใจเรียนมากกว่านี้แก้ไขอย่างไรเชิญกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม3ยกมือก่อนมาค่ะกลุ่ม3เฉลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะถ้าเกิดเพื่อนถูกเราสามารถติ๊กถูกได้เลย

0: นักเรียนควรสนใจเรียนกว่านี
1: ้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมคะถ้าถูกก็รับไปเลย1ธงค่ะเชิญค่ะแต่นักเรียนสามารถที่จะใส่คำว่ามากได้นะคะไม่ต้องตัดออกก็ได้นะคะประมาณนี้ค่ะใครถูกขีดถูกได้เลยและข้อต่อไปนะคะเป็นข้อผู้เข้าสมัครเข้าไปเก็บตัวที่ห้อง101คนเดียวโดยไม่มีใครติดตามด้วยใครจะเฉลยข้อนี้1 2 3กลุ่ม5ค่ะกลุ่ม5มาค่ะกลุ่ม5เฉลยให้ถูกนะลูกหนูจะได้2คะแนนเลยเชิญค่ะ

ตัดของครูตั้งหลายคำแต่ถามว่าถูกไหมถูกค่ะแค่คนเดียวก็ครอบคลุมความหมายนะคะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะข้อถัดมาข้อที่3กับหู1 2 3ให้กลุ่ม1ค่ะกลุ่มที่เฉลยแล้วไม่ต้องแล้วนะคะมากลุ่ม1ค่ะเชิญลูกข้อต่อไปมันเป็นการยากที่จะเข้าใจเรื่องการใช้คำราชาศัพท์รูปประโยคคล้ายตัวอย่างเมื่อสักครู่

ี่ยนรูปประโยคไปเลยนะคะเป็นการใช้คำราชาศัพท์เป็นเรื่องเข้าใจยากถูกต้องค่ะรับไป2คะแนนต่อไปข้อที่4ค่ะไหนใครยังไม่ได้เฉลยใครจะออกดีใครจะออกดี1 2ไม่2ก็4น่ะใครดีข้อนี้ใครออกดีถ้าไม่มีใครออกยกมือนะ1 2 3ยกกลุ่ม2กับกลุ่ม4ยิงฉุบกันนะคะอ่ะตัวแทนยืนค่ะมาค่ะใครจะได้ออกข้อนี้ค่ะเชิญค่ะกลุ่ม4ไม่ยากลูกไม่ยากออกมาเลยเดี๋ยว

ูช่วยเร็วเพื่อ2คะแนนของเรานักเรียนปลายทางคะทำได้ไหมเอ่ยตอนนี้ต้นทางแอบกลัวข้อนี้กันนะคะแต่ครูเชื่อว่าลองดูดีๆค่ะไม่ยากเลยมาค่ะจริงๆเราตัดแค่นิดเดียวเองนะคะข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องไม่ยากนะคะข้อนี้ตัดส่วนขยายออก

คิดว่าถูกไหมคะคิดว่าถูกไหมเอ่ยถูกไหมมีใครเห็นต่างไหมตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ผิดนะกระชับนะคะได้ไปค่ะ2คะแนนและเด็กๆคะข้อสังเกตปกติใครสร้างบ้านได้อีกนอกจากมนุษย์ตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นคำว่าบ้านเรือนนะคะไม่ต้องใส่คำว่าคนเพื่อเป็นส่วนขยายค่ะก็จะมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะต่อไปมาดูข้อที่5นะคะข้อสุดท้ายกลุ่ม2ค่ะไม่ต้องเลือกนะคะมาเลยค่ะไหนลองแก้ครูซิมี2ประโยคอยู่ในนี้

0: เอาละค่ะกลุ่มนี้เดินกลับไปเหมือนรู้ชะตากรรมใช่ไหม ยังไงคุณครูก็จะให้การเฉลยไป1คะแนนนะคะส่วนที่เด็กๆจะต้องแก้เพิ่มเติมนะคะเด็กๆคะแก้ไขตรงนี้ค่ะเขาไม่ถูกเชิญค่ะเพราะนี่คือประโยคกรรมหนูต้องแก้เป็นได้รับเชิญตรงนี้นะคะเขาได้รับเชิญไปรายการแสดงชุมชนอยู่เสมอค่ะประมาณนี้นะคะขีดถูกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะเพิ่มคะแนนในส่วนของคะแนนพิเศษให้นะคะนักเรียนปลายทางคะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือแบบฝึกหัดที่ทำให้เรามีภาษาไทยที่แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะและช่วงสุดท้ายค่ะขอนำทุกคนเข้าสู่ช่วงคิดคำไทยพินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าตรีตรองครูออกเสียงแบบนี้แสดงว่าต้องเขียนแบบไหนสองนะคะไม่มีใครหลุดมา1เลยถูกต้องค่ะได้ไปอีก1คำนะคะสำหรับคำไทยรู้ไว้ใช้ให้ถูกและครั้งถัดไปค่ะเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในการสรรระดับภาษาสื่อสารในงานอาชีพดังนั้นฝากคุณครูปลายทางค่ะเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนแล้วเราจะมาพบกันที่นี่เวลาเดิมสำหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ผู้ชมเข้าสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3นะคะแล้วก็ตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณบ้านวิชัยเยนค่ะหรือว่าบ้านหลวงรับราชทูตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสถานที่แห่งนี้ที่อยู่ด้านหลังดิฉันเนี่ยมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงแต่จะให้เล่าเองไม่สามารถค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพี่นักโบราณคดีเขารอเราอยู่ด้านในแล้วนะคะตามมาเลยค่ะ
1: ไป
2: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนารายมหาราชที่พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงก่อให้เกิดบ้านวิชัยเยนขึ้น
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านวิชัยเยนแล้วนะคะแล้วก็นักโบราณคดีที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้อยู่ข้างๆดิฉันแล้วค่ะพี่แจนนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพี่แจนค่ะคำถามแรกนะคะพี่แจงอยากจะให้พี่แจงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงค่ะ
3: บ้านวิชาเยนแห่งนี้นะครับชื่อทางการก็คือบ้านหลวงรับราชทูต
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตามชื่อของมันเลยก็คือว่าบ้านหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อรับราชทูตซึ่งคณะทูตนี้คือคณะทูตจากประเทศฝรั่งเศส
0: ค่ะ
3: นะฮะในสมัยเกิดพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงส่งทูตไปที่ฝรั่งเศสทางพระเจ้าหลุยส์เลยส่งคณะทูตมาตอบแทนซึ่งเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มจากฝรั่งเศสพระองค์เนี่ยก็เลยทรงโปรดให้สร้างบ้านหลวงราชทูตหลังนี้ขึ้นเพื่อจะรับคณะทูต
0: จริงๆแล้วเนี่ยใช้งานจริงๆเนี่ยแค่ประมาณสัก 2-3 ปีเท่านั้นเองถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วครับก็คือตั้งแต่ที่คณะทูตคณะแรกเข้ามาในปีพ.ศ. 2228นะครับจนถึงประมาณปีพ.ศ. 2231รับคณะทูต2คณะก็คือคณะของอเล็กซอง
0: ค่ะ
3: นะครับเชอรูเลเซชมองเนี่ย
0: คร
3: ับแล้วก็คณะของเดอลาลูแบร
0: ์
3: นะกัสเบเล่นะฮะ2คณะ
0: ค่ะทีนี้พอใช้งานอยู่สัก3ปีกว่าๆหลังจากนั้นที่นี่เห็นบอกว่าถูกปล่อยร้างเลย
3: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทำไมถึงมีที่มาของชื่อบ้านว่าบ้านวิชัยเยนค่ะ
3: เนื่องจากที่คณะทูตเข้ามาเนี่ยพระสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยทรงโปรดให้ของค่อนนะฮะคอนสติตินของค่อนหรือเจ้าพระยาวิชัยเยนเนี่ยมารับรองคณะราชทูต
0: ค่ะ
3: นะแต่ทั้งคณะทูตเนี่ยกลับไปก็ยังดูแลบ้านหลังนี้อยู่เจ้าชายเยนก็ยัง

0: าศัยอยู่ที่บ้านหลังนี
1: ้
0: นะฮะตลอดจนถึงปลายราชการถ
1: ึ
0: งพระลายเลยครับก็เลยทำให้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆเนี่ยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของเจ้าพระยาวิชัยเยนก็เลยเรียกว่าบ้านวิชัยเยนเป็นภาษาลำลอง
1: ค่ะถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้อาจจะถูกใช้งานไม่ได้นานเท่าไหร่สัก3ปีกว่าๆแต่ว่าต้อนรับคณะทูตถึง2คณะด้วยกันคณะทูตที่เข้ามาเนี่ยค่ะส่งอิทธิพลหรือว่ามีอิทธิพลอะไรกับบ้านเราบ้างคะ
0: นอกจากคณะทูตที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับผู้ติดตามของคณะทูตเนี่ยก็จะมีหลากหลายมาก
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นนายทหารตัดหลวง
1: ค่ะ
0: ฮะพวกนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นี่ก็เข้ามาด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นเนี่ยการเข้ามาของคณะทูตเนี่ยก็เหมือนกับมีการนำวิชาการทางด้านตะวันตกเหนือมานำเสนอสื่อท่าลายมีการสาธิตการยิงปืนใหญ
1: ่
0: นะฮะได้ส่งให้พระนารายณ์เนี่ยทอดพระเนตรจันทุราคาที่พระนั่งเย็นคล้ายๆกับนำเทคโนโลยีจากทางด้านตะวันตกเหนือมาใช้งานวัดวิชัยเย็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของประวัติศาสตร์ของประเทศไทยก็ประสาทเมืองลพบุรีเขาว่ากันว่านะครับถ้าจะดูบทคริสต์ในสมัยสุริยุทธยาเนี่ยถ้ามาดูสมบูรณ์ที่สุดคือต้องมาดูที่ลพบุรีที่อยุธยาเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนคุณผู้ชมด้วยก็แล้วกันนะคะสำหรับการที่จะมาหาความรู้โดยเฉพาะเหมือนเนี่ยคำพูดของพี่แจนแบบนี้นะคะมากันได้ที่ลพบุรีค่ะรับรองว่ามีอะไรที่ให้คุณผู้ชมนะคะได้ความรู้นะคะรวมถึงได้แง่มุมในประวัติศาสตร์บางเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้วันนี้ขอบคุณพี่แจนนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ในครั้งต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาราสลิมดิโอนิซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวดอริสแอฟริกาภริยาเอก

เวลา 17:37 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นระหว่างที่28-30 สิงหาคม 2569เพื่อเผยแพร่สืบสารและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิง International Year of the Woman Farmer 2026ขององค์การสหประชาชาติในงานมีการจัดแสดงเทศกาลเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนแบ่งเป็น3โซนโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คือลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและส่วนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรทำพวงกุญแจขนแกะและร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

าเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับสำรับละสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกกันว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดตรายไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 10:00 นที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพัดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นต่างๆตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569จำนวน13รูปดังนี้พระเทพวชิระคุณาทานเป็นพระธรรมวชิระคุณาทานไพศาลศาสนกิจโสพลโสพลธรรมานุสิทธิพิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆรามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิระเมธีเป็นพระเทพปริยวัตรเป็นพระเทพปริยัติวชิระเมธีศรีศาสนกิตติลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวัชระภาวนาพิธานวิปัสสนาพานธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูป
พระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิระสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

นาธุระมีนามว่าพระภาวนาวัชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเมเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิระธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิตติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิตติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชะวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธี

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททานสตรอนประเทศไทยจำกัดบริษัท SNS ไทยน็อกออโต้จำกัดบริษัทเวิลด์ไวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิสรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดงแขและวัดทองเพลงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีนครารามวัดโนนทาสวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามจังหวัดอุดรธานีวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคล

ต่างๆเดินทางทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยและสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยท่านี้สำนักพระราชวังแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลระโนดจังหวัดสงขลาเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยจังหวัดสตูลสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตำคณะสงฆ์และพุทธบริษัทอำเภอตำโมดจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักจังหวัดเลยพนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนักเรียนเก่าจิตรดารุ่น15และครอบครัวรองนายกเทศมนตรีนครตรังจังหวัดตรังพร้อมคณะบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยดุริดอัสสัมชัญองค์ดุริดอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลวงพ่อมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิพึ่งหลวงอัศวินองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบโดยในวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules เพื่อกำหนดเป็นข้อกำหนดเรื่องของสิทธิมนุษยชนว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเจ้าหน้าที่เชิญหีบเพลิงพระราชทานไปในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษซึ่งเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายหลังเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569ได้มีนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเป็นประธานในพิธี

ความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายสุภมงคลรัตนจิตอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยค
4: ่
1: ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินเอามาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงราชการที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ไหนเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาถ้าครูพูดถึงคำนี้นะคะนักเรียนปลายทางลองตอบคุณครูปลายทางดูสิคะว่านักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดนักเรียนต้นทางคะลองตอบครูหน่อยสิคะนักเรียนนึกถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ใดคะ
1: ร
2: ัชกาลที่9นั่นเองนะคะแสดงว่าวันนี้นะคะเราจะพูดถึงรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนานั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะระบุนะคะโครงการพระราชดำริที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะอันนี้คือด้านความรู้ความเข้าใจนะคะต่อไปในด้านของทักษะกระบวนการนะคะวิเคราะห์พระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงแนวคิดโครงการพระราชดำริด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่เป็นกษัตริย์นักพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักชาติศาสตร์กษัตริย์ใฝ่เรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนคะวันนี้นะคะครูมีวิดิทัศน์นะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะมาให้นักเรียนฟังนักเรียนเคยฟังไหมคะบางคนบอกว่า

0: เคยนะนักเรียนขาที่นักเรียนถ้านักเรียนเคยฟังนี่จะสามารถร้องตามไปได้ด้วยเลยนะคะหลังจากฟังเพลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะครูจะมีคำถามนะคะนักเรียนขานักเรียนพร้อมที่จะฟังเพลงกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมพร้อมๆกันค่ะ

0: ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อนะคะวีดิทัศน์ใช้เพื่อการศึกษานะคะเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะของเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนฟังเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะกล่าวถึงพระราชาองค์ใดคะรัชกาลที
1: ่
0: 9นะคะเพลงนี้นะคะพูดถึงนะคะรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะคะเนื้อหาค่ะของเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึง

0: อะไรคะเมื่อกี้นะคะกูเห็นต้นทางนะคะหลายคนนะคะร้องเพลงนะคะไปด้วยนะคะจากการฟังเพลงนะคะกูถามว่าเนื้อเพลงค่ะพระราชาผู้ทรงธรรมกล่าวถึงอะไรคะขอเชิญตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนเชิญครับ
1: กล่าวถึงความเสียสละของพระองค์ท่านครับที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนครับ
0: กล่าวถึง
1: ความเสียสละ
0: ความเสียสละของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วนะคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมเนื้อเพลงนะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะขอต้นทางอีกสักหนึ่งคนค่ะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเชิญครับ
2: ในเนื้อเพลงนะครับพระเจ้าอยู่หัวยอมเสียสละเพื่อประชาชนครับถึงว่าตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนก็จะทำต่อครับ
0: พระองค์ก็จะทำงานเพื่อประชาชนใช่ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะในเนื้อเพลงนะคะพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะได้กล่าวถึงนะคะพระราชกรณียกิจใช่ไหมคะนักเรียนจะเห็นนะคะและคุณงามความดีนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะที่ทรงทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินะคะเหมือนกับตัวแทนต้นทางที่ตอบเมื่อกี้เลยนะคะพระองค์ทรงเสียสละทรงอดทนนะคะเพื่อประชาชนและเพื่อประเทศชาติของเรานั่นเองอีกสักหนึ่งคำถามค่ะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมสื่อถึงหลักการใดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้ในการปกครองประเทศครูถามถึงหลักการนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะครูปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางตอบได้เลยต้นทางคะตอบครูหน่อยสิคะขอตัวแทนหน่อยสิคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการนะคะได้นะคะเช่นค่ะ
3: ทศพิธราชธรรมค่ะ
0: เพื่อนบอกทศพิธราชธรรมนะคะตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนนักเรียนคะเพลงพระราชาผู้ทรงธรรมนะคะสื่อถึงหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงใช้ในการปกครองประเทศนะคะก็คือหลักการในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงรวมไปถึงในเรื่องของการทรงงานหนักใช่ไหมคะเพื่อประชาชนนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงใช้ในการปกครองประเทศนั่นเองนะคะถือว่าหลักทศพิธราชธรรมนะคะก็อยู่ในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะคำถามข้อนี้ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ฟังเพลงนี้นักเรียนต้นทางคะขอตัวแทนตอบหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อกี้นักเรียนได้ฟังเพลงไหมคะ
4: ฟ
0: ังนะเนื้อเพลงเกี่ยวกับอะไรลองคิดดูนะแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรนะคะเมื่อนักเรียนได้ฟังเพลงนี้อ่ะเชิญครับผม
5: ก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
0: รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทำเพื่อคนไทยใช่ไหมคะตบมือเพื่อนในคณะนักเรียนนักเรียนต้นทางรู้สึกเหมือนกันไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนไหมคะรู้สึกเหมือนเพื่อนนะคะนักเรียนคะความรู้สึกของนักเรียนนะคะต้นทางที่เป็นตัวแทนนะคะบอกว่ารู้สึกซาบซึ้งนักเรียนรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไหมคะเนาะรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และนักเรียนรู้สึกว่านักเรียนโชคดีไหมที่นักเรียนได้เกิดเป็นคนไทย
4: โชคด
0: ีไหมคะ
4: โชคด
0: ีเรารู้สึกโชคดีนะคะเรารู้สึกรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้ครูมีสื่ออีกหนึ่งสื่อนะคะที่จะนำมาให้นักเรียนชมนะคะเมื่อกี้เป็นเพลงนะคะตอนนี้เป็นวิดิทัศน์นะคะวิดิทัศน์นะคะตอนที่49นะคะจะเป็นในเรื่องของโครงการพระราชดำรินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมว่าโครงการพระราชดำริโครงการแรกคืออะไรนักเรียนเคยชมวิดิทัศน์ตอนที่49เรื่องโครงการพระราชดำริโครงการแรกไหมคะ อยากชมไหมคะ
4: อยาก
0: ถ้าอยากชมนะคะเราไปชมพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะเชิญค่ะ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยละจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโบสถ์หินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
4: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
4: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
6: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
4: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ขอขอบคุณนะคะสื่อวีทัศน์นะคะตอนที่49โครงการพระราชดำรินะคะโครงการแรกนะคะ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยเผยแพร่โดยคูตู้ DLTV นะคะนักเรียนคะจากวีดิทัศน์ครูมีภาพอีกหนึ่งภาพมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางชมนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ไหมเอ่ยอยู่ที่ไหนคะ
1: เขาเต
0: ่านะคะอยู่ที่เขาเต่านักเรียนเคยเห็นใช่ไหมคะอะค่ะนักเรียนคะครูมีคำถามนักเรียนคะจากที่นักเรียนนะคะชมวีดิทัศน์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะ
1: การสร้างถนนเข้า
0: อะไรคะการสร้างถนนเข้าอะไรเอ่ยการสร้างถนนเข้าหมู่บ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะเยี่ยมมากนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะตั้งใจชมวีดิทัศน์นะคะถึงรู้ว่าวีดิทัศน์นี้นะคะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างถนนนะคะเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลนั่นเองนะคะนักเรียนคะและภาพที่นักเรียนเห็นล่ะคะภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นภาพเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริอะไรคะ
1: อ
0: ่
1: าง
0: เก็บน้ำเขาเต่านักเรียนคะจากที่เรียนตอบนะคะโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลเนี่ยค่ะจากวีดิทัศน์นะคะโครงการนี้นะคะนักเรียนเป็นโครงการพระราชดำรินะคะที่นับว่าเป็นโครงการพัฒนาชนบทโครงการแรกนะคะเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2495นะคะโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะนักเรียนรัชกาลที่9นะคะทรงพระกรุณานะคะโปรดเกล้าให้พระราชทานนะคะรถนะคะบูโดเซอร์นะคะให้กับหน่วยงานตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรค่ะนักเรียนไปสร้างถนนเข้าไปยังหมู่บ้านห้วยมงคลนะคะตำบลหินเหล็กไฟนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็คือตำบลทับใต้ใช่ไหมคะตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะให้ราษฎรนะคะสามารถที่จะสัญจรไปมาแล้วก็นำผลผลิตนะคะออกมาจำหน่ายนะครับยังชุมชนภายนอกได้สะดวกใช่ไหมคะแล้วก็ในเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขาเต่าเนี่ยค่ะก็คือในปีพุทธศักราช2496นะคะได้มีการพระราชทานพระราชดำรินะคะให้มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเพื่อที่จะบรรเทาในเรื่องของความแห้งแล้งนะคะเดือดร้อนของราษฎรแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะได้ในปีพุทธศักราช2506นะคะนับว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะคะทางด้านชลประทานเนี่ยแห่งแรกของพระองค์นะคะนักเรียนคะในเรื่องของโครงการนะคะสร้างถนนเข้าไปยังบ้านห้วยมงคลกับโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีครูมีคำถามให้นักเรียนอีกสักหนึ่งคำถามก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะคำถามครูถามว่านอกจากสองโครงการนี้แล้วนักเรียนรู้จักโครงการพระราชดำริอะไรบ้างนักเรียนคะขอตัวแทนสัก3คนอ่ะเชิญครับผมลองตอบคุณหน่อยสิครับ
2: โครงการฝนหลวงครับ
0: โครงการฝนหลวงนะคะมีโครงการอะไรอีกไหมคะต้นทางอ่ะจะโอ้ยลุก3คนเลยนะคะเดี๋ยวให้ตอบทั้ง3คนเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะนอกจากฝนหลวงเมื่อกี้มีรู้จักโครงการถนนห้วยมงคลโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอ่ะมีโครงการอะไรอีกคะ
3: โครงการช่างหัวมันค่ะ
0: โครงการช่างหัวมันอ่ะต่อค่ะนอกจากโครงการช่างหัวมันแล้วมีโครงการอะไรอีกไหมคะที่นักเรียนรู้จักค่ะที่เป็นโครงการพระราชดำริค่ะนักเรียน
4: นาขั้นบันไดค่ะ
0: นาขั้นบันไดนอกจากนาขั้นบันไดมีโครงการอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะเชิญไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันนะคะ
5: โครงการแก้มลิงค่ะ
0: โครงการแก้มลิงตบมือให้ตัวแทนหน่อยค่ะนักเรียนจริงๆเห็นแล้วว่าทุกคนน่ะยกมืออยากตอบนะคะด้วยเวลาจำกัดเนาะให้ตัวแทนแค่4คนนะจริงๆมีโครงการมากกว่า 4,000 โครงการใช่ไหมคะที่นักเรียนรู้จักนะคะนักเรียนคะนอกจาก2โครงการนี้แล้วนะคะก็ยังมีโครงการฝนหลวงโครงการแก้มดินโครงการแก้มลิงนะคะและอีกหลายโครงการนะคะนักเรียนคะกิจกรรมของวันนี้ค่ะนักเรียนคะคำชี้แจงนะคะ1นะคะนักเรียนแบ่งกลุ่ม4กลุ่มแล้วก็ส่งตัวแทนกลุ่มเนี่ยค่ะออกมาจับฉลากหัวข้อเรื่องแล้วก็รับใบความรู้ที่11นะคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนานะคะเกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆนะคะก็จะมี1นะคะก็จะเป็นพระราชดำรัสชุดที่1ป่านะคะแล้วก็พระราชดำรัสชุดที่2ในเรื่องของน้ำนะคะพระราชดำรัสชุดที่3ในเรื่องของดินนะคะและพระราชดำรัสชุดที่4นะคะในเรื่องของคนค่ะ นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเดี๋ยวนักเรียนออกมาจับฉลากแล้วครูแจกใบความรู้แล้วนะคะครูก็จะให้นักเรียนในกลุ่มนะคะร่วมกันวิเคราะห์พระราชดำรัสที่นักเรียนได้รับนะคะแต่ละกลุ่มจะได้รับไม่เหมือนกันเพราะมันจะเป็นในเรื่องของป่าน้ำดินคนใช่ไหมคะให้นักเรียนวิเคราะห์3ประเด็นนี้ประเด็นแรกนะคะก็คือพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดบอกการพัฒนาด้านใดนะคะ2สาระสำคัญของพระราชดำรัส3โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสมีอะไรบ้างมีคำถามไหมเข้าใจไหมคะน้องนักเรียนต้องตอบคำถาม3ประเด็นด้วยที่นะคะครูจะแจกกระดาษวูฟให้นักเรียนและให้นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะอ่ะค่ะตอนนี้ให้เรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากและรับใบความรู้ที่ครูได้เลยคุณครูปลายทางนะคะถ้าแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถดำเนินกิจกรรมได้เลยค่ะมาให้ครบ4กลุ่มก่อนลูกแบ่งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแบ่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้หญิงจับก่อนเลยใครจะเอาอีกพอจับฉลากเสร็จแล้วรอรับใบความรู้จากครูด้วยนะใครได้เรื่องอะไรลูกใครได้เรื่องที่1พระราชดำรัสผมครับผมเรื่องที่2ค่ะ3แล้วก็เรื่องที่4นักเรียนคะนักเรียนลงมือร่วมกันวิเคราะห์เลยเดี๋ยวครูแจกกระดาษบุ๊ปให้นะคะอยู่ให้เวลาในการทำประมาณ10นาทีนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะต้นทางนะคะทำกิจกรรมกลุ่มเรียบร้อยแล้วทั้งหมด4กลุ่มนะคะต้นทางคะพร้อมที่จะนำเสนอหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญตัวแทนนะคะออกมานำเสนอชั้นเรียนเลยนะคะการนำเสนอนะคะพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกจะเป็นในเรื่องของอะไรคะกลุ่มแรกเป็นในเรื่องของป่านะคะเชิญค่ะเชิญออกมาได้เลยเชิญมาทุกกลุ่มเลยลูกเชิญมาลูกมาต่อทุกกลุ่มเลยลูกเชิญค่ะ
1: โดยพระราชดำรัสที่1 นะครับเรื่องป่าพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นการพัฒนาด้านใดเป็นการพัฒนาด้านป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ 2 สาระสำคัญของพระราชดำรัส

0: ดำรัสนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่ยิ่งก่อตัวขึ้นนะครับข้อ3โครงการที่เกิดจากพระราชดำรัสนะครับข้อ1โครงการป่าชายเลนข้อ2โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำข้อ3โครงการกักเก็บน้ำและอื่นๆอีกมากมายมากกว่า 4,000 โครงการครับ
1: ครับผมเยี่ยมมากนะคะตบมือเพื่อนนะคะนักเรียน

0: านน้ำค่ะโครงการที่เกิดขึ้นจากพระขออภัยค่ะเราจะมาพูดถึงสาระสำคัญก่อนนะคะก็คือน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตนะคะด้านอุปโภคบริโภครวมถึงเกษตรกรรมค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนนะคะยังสามารถป้องกันน้ำท่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็วางแผนการใช้น้ำในระยะยาวได้ค่ะแล้วโครงการที่เกิดจากพระโครงการที่เกิดจากพระดำรัสที่กลุ่มด้านนะคะก็จะเป็น
1: พระ
0: ราชดำรัสค่ะ
1: เช่นค่ะ
0: จะเป็นโครงการแก้มลิงโครงการฝนหลวงค่ะแล้วก็รวมถึงเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กค่ะขอบคุณค่ะ
1: ตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนกลุ่มที่2นะคะเป็นในเรื่องของน้ำนั่นเองค่ะป่าน้ำกลุ่มที่3ค่ะเชิญค่ะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มหนูนะคะจะเป็นพระราชดำรัสเรื่องดินค่ะซึ่งจะพัฒนาด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงเน้นว่าดินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการปลูกพืชต่างๆค่ะซึ่งเป็นสาระสำคัญค่ะโครงการที่เกิดนะคะหลังจากพระราชดำรัสนี้นะคะก็คือโครงการพัฒนาดินเปรี้ยวโครงการแกล้งดินและศูนย์การศึกษาพัฒนาตามแนวทางพระราชดำรัสค่ะ
1: ค่ะตบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3ค่ะในเรื่องของดินนะคะครับและกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับกลุ่มผมครับจะได้เป็นพระราชดำรัสที่4ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับคนครับพระราชดำรัสนี้นะครับพัฒนาด้านเศรษฐกิจครับแล้วก็สาระสำคัญของพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเป็นแนวทางพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เน้นการดำรงชีวิตอย่างพอประมาณมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันครับก็คือการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับส่วนโครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำรัสนี้นะครับก็จะเป็นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงโครงการช่างหัวมันแล้วก็โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะตบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะเรามาร่วมกันนะคะเติมเต็มคำตอบหรือว่าสรุปนะคะเกี่ยวกับพระราชดำรัสนะคะเกี่ยวกับป่าน้ำดินและคนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะป่าน้ำดินคนนะคะถือว่าเป็นแนวพระราชดำรินะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะพระราชทานให้กับประชาชนในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะรวมไปถึงนะคะมีวัตถุประสงค์หลักนะคะการที่จะจัดการนะคะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรนะคะซึ่งโครงการป่าน้ำดินคนนะคะจะประกอบไปด้วย1ป่านะคะป่าเนี่ยค่ะจะเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูและก็การอนุรักษ์ป่าไม้นะคะโดยการปลูกป่านะคะป้องกันการตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึงนะคะในเรื่องของการรักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ2นะคะน้ำค่ะน้ำค่ะเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนนะคะป้องกันนะคะปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะรวมไปถึงนะคะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการใช้น้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ3เป็นในเรื่องของดินค่ะในเรื่องของดินเนี่ยค่ะถือเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินนะคะที่เสื่อมโทรมนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับปรุงนะคะแล้วก็ฟื้นฟูดินนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนะคะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะในเรื่องของคนนะคะคนเนี่ยค่ะเป็นการส่งเสริมนะคะให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีความรู้นะคะรวมไปถึงมีทักษะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะโดยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาใช่ไหมคะด้านสาธารณสุขรวมไปถึงในด้านของอาชีพแล้วก็ในด้านของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนักเรียนคะนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยวันนี้โครงการป่าน้ำดินคนมีไหมคะ
4: มี
1: ถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวเรามาร่วมกันสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสรุปบทเรียนด้วยคำถามนะคะครูมีคำถามนะที่จะถามนักเรียนนะคะคำถามแรกค่ะนักเรียนครูถามนักเรียนว่าแนวพระราชดำรินะคะโครงการป่าน้ำดินคนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีโครงการสำคัญอะไรบ้างมีโครงการสำคัญอะไรบ้างขอตัวแทนต้นทางนะคะตอบหน่อยสิคะหรือว่าเราจะร่วมตอบไปพร้อมๆกันเลยถ้าป่านี้จะมีโครงการอะไรบ้างคะ
4: ป่าชายเลน

0: ะถ้าในเรื่องของป่าการอนุรักษ์ป่าอะถ้าในเรื่องของน้ำล่ะคะมีอะไรบ้างคะฝนหลวงมีอะไรอีกแก้มลิงอะมีอะไรอีกไหมคะเพื่อนบอกเขื่อนอ่างเก็บน้ำอะแล้วในเรื่องของดินล่ะคะเพื่อนบอกแกล้งดินอะไรอีกคะ
1: โครงการพัฒนาดินเปรี้ยว
0: โครงการพัฒนาดินเปรี้ยวและในเรื่องของคนล่ะคะอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงอะไรอีกคะ
1: เกษตร
0: ทฤษฎีใหม่อะเยอะแยะมากมายเลยตบมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนถือว่าวันนี้นะคะนักเรียนสามารถนะคะบอกนะคะโครงการที่สำคัญนะคะทั้งป่าน้ำดินคนได้เลยนะคะว่าโครงการสำคัญในเรื่องของป่านี้นะคะครูสรุปเพิ่มเติมให้นะว่ามีโครงการนะคะเกี่ยวกับปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างโครงการป่ารักน้ำโครงการป่าชุมชนจริงๆมีเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะเกี่ยวกับน้ำเมื่อกี้เพื่อนพูดแล้วนะคะโครงการฝนหลวงเนาะโครงการแก้มลิงนะคะที่เกี่ยวกับดินก็จะเป็นโครงการแกล้งดินใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนก็พูดเนาะแล้วรวมไปถึงเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็โครงการในเรื่องของพัฒนาที่ดินนะคะที่เกี่ยวกับคนก็จะเป็นโครงการในเรื่องของพัฒนานะคะที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะรวมไปถึงโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเยอะแยะมากมายเลยนะคะครูมีคำถามอีกหนึ่งข้อค่ะสำหรับการสรุปบทเรียนครูถามว่าโครงการดังกล่าวส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะต้นทางครูขอตัวแทนนะคะตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าโครงการที่เราเรียนมาทั้งหมดวันนี้นะคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรคะอ่ะเชิญค่ะครูเห็นยกพร้อมกัน2คนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูให้ตอบทั้ง2คนเลยนะคะไม่เป็นไรนะ
2: ทำให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติล่ะคะ
2: และประเทศชาตินะครับก็คือทำให้สัตว์ป่านะครับอยู่รอดดำรงอยู
0: ่ทำให้สัตว์ป่าก็คือถ้าเรามีป่าที่ดีใช่ไหมถ้าเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมสัตว์ป่าก็จะอยู่ในป่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เติมเต็มอะไรอีกไหมเอ่ยไม่แล้วนะอ่ะโอเคตบมือให้เพื่อนนะคะนักเรียนอีกสักหนึ่งคนค่ะบอกครูหน่อยสิคะว่าส่งผลต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างไรนะคะโครงการนะคะเชิญค่ะ
3: ค่ะก็จะทำให้ประเทศชาติอุดมสมบูรณ์ขึ้นนะคะมีทั้งน้ำที่เป็นอ่างเก็บน้ำท้ายโครงการเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมคะก็ทำให้เป็นฝนหลวงค่ะที่ทำให้ประเทศชาติเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ลดไม่เกิดปัญหาภัยแล้งค่ะแล้วก็ประชาชนนะคะก็จะให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพการงานค่ะก็คือเป็นเกษตรกรประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือประเทศชาติจะได้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะต้องมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนเยี่ยมมากนะคะนักเรียนคะโครงการนะคะดังกล่าวเนี่ยส่งผลต่อประเทศชาตินะคะและก็ประชาชนก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะจะส่งผลต่อประชาชนนะคะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะเหมือนที่เพื่อนต้นทางพูดเมื่อกี้นะคะและช่วยยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะของประชาชนนะคะในประเทศด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้ในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาใช่ไหมคะโครงการพระราชดำริที่สำคัญหลายๆโครงการรวมไปถึงนักเรียนได้วิเคราะห์พระราชดำรัสใช่ไหมคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนสะท้อนคิดนะคะเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีผลต่อประเทศชาตินะคะลงในกระดาษโน้ตที่ครูแจกให้และนำมาติดบริเวณป้ายนิเทศนะคะของห้องเรียนของเรานะคะเพื่อที่ถ้านักเรียนนะคะมีเวลาว่างตอนไหนนะคะนักเรียนก็มาอ่านนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะถ้าคุณครูปลายทางนะคะพร้อมคุณครูปลายทางแจกกระดาษโน้ตได้เลยนะคะต้นทางเดี๋ยวครูแจกให้นะคะให้นักเรียนเขียนนะคะสะท้อนคิดเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครูให้เวลาประมาณ1นาที

0: ขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนนำนะคะข้อความที่นักเรียนเขียนสะท้อนคิดลงในกระดาษโน้ตนะคะมาติดบริเวณป้ายนิเทศหน้าห้องเรียนของเราได้เลยนะคะอ่ะลูกใครติดแล้วนะคะกลับไปนั่งที่ลูกใครติดแล้วกลับไปนั่งที่เดี๋ยวถ้าเวลาว่างๆเดี๋ยวค่อยมาอ่านนะลูกนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วใช่ไหมอ่ะถ้าหมดแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมคะในเรื่องของกษัตริย์นักพัฒนาค่ะ
1: ไม่มีค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถ้าไม่มีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะพูดถึงในเรื่องของกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1บัตรข้อความหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 2บัตรคำหลักการทรงงาน3ใบงานที่7เรื่องกษัตริย์ผู้รวมใจไทยเป็นหนึ่งนักเรียนคะถ้าไม่เรียนนะคะไม่มีคำถามครูขอจบนะคะในหัวข้อกษัตริย์นักพัฒนานะคะในชั่วโมงนี้ค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นก็จะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: แดงเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกแล้วพอได้ย่ำโคลนชอบย่ำโคลนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคลนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะอย่างเล่นชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนอะค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สุดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพระองค์ว่าแบบอนาคตเราต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย
0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
5: เอามือนิ้วชี้ปิดตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรราตรีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาภรณ์ค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์นี้เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของ

0: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
1: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่เนี่ยก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงมันเราก็ไม่อยากให้เหลือเหมือนทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีเวลาว่างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง9ดีจึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสัตว์พระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
1: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
5: แล้วมันได้ผล
1: ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีจะกินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มท่อนี้ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคะน้าหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ 2,000 มั่ง 1,000 กว่ามั่ง 800 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
1: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100 200ใช่มั้ยพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10 20บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส่
3: พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ปลูกเถอะมันก็ได้กินเหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
2: มันมีความสุขของเราใช่ไหมแล้วก็ทำได้

0: มันมีความสุขคนแก่คิดว่ากูไม่แก่เปล่าเว้ยกูยังมีประโยชน์ด้วย
1: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: จากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารนะคะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่นะตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่ค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอ่ะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

ศพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำ

0: ูปเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์
2: Listening to Mahidol Channel podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol. แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออกTalk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีพัชรคมครับสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงยอดนิยมเลยครับสุนัขนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าเจ้าของหลายท่านครับที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับต้องเคยมีประสบการณ์กับการเลี้ยงสุนัขมาบ้างอยู่แล้วสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความฉลาดครับแล้วก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูแต่ด้วยความน่ารักของสุนัขนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องบางอย่างครับที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ทำกับสุนัขของเรานะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่วันนี้นะครับเราจะมาชวนพูดคุยครับถึง7พฤติกรรมต้องห้ามอย่าทำกับน้องหมาเด็ดขาดกันครับสำหรับพฤติกรรมแรกนะครับที่ไม่ควรทำกับน้องหมาเลยครับคือการบังคับฝืนใจน้องหมาให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากทำบางครั้งนะครับเราก็อาจจะลืมตัวพยายามบังคับให้น้องหมาทำในสิ่งที่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยากทำนะครับเช่นบางครั้งเราอยากจะเล่นกับน้องหมาเราก็จะเข้าไปเล่นนะครับหรือเราอยากจะเขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะบังคับให้เขาทำโดยที่บางทีเราก็ไม่ได้คิดเลยครับว่าน้องหมาเขาจะรู้สึกยังไงตรงนี้ครับถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าย่อมจะส่งผลให้เกิดความเครียดกับสุนัขได้นะครับซึ่งความเครียดตรงนี้ครับน้องหมาบางตัวเนี่ยอาจจะตอบสนองนะครับกลับมาเป็นลักษณะของพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับพฤติกรรมดุร้ายซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาในที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการที่ดีที่สุดครับที่จะช่วยป้องกันความเครียดแล้วก็ความดุร้ายจากน้องหมานะครับในกรณีแบบนี้ได้นะครับก็คือไม่ควรจะบังคับน้องหมาเลยนะครับให้เขาทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมติถ้าเจ้าของอยากจะเล่นกับน้องหมาเราเดินเข้าไปละปรากฏว่าน้องหมาเดินหนีฮะเขาไม่ได้อยากเล่นกับเราด้วยตรงนี้ครับก็ไม่ควรจะไปพยายามบังคับหรือว่าพยายามที่จะเดินตามเขาพยายามจะไปดึงตัวเขาออกมาจากที่นอนของเขาเพื่อที่จะมาเล่นกับเราเพราะวันนั้นเนี่ยน้องหมาอาจจะบอกว่าเขารู้สึกไม่อยากเล่นด้วยวันนั้นอาจจะเป็นวันที่อากาศร้อนอาจจะเป็นวันที่เขาไม่ได้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่อยากที่จะเล่นกับเจ้าของตรงนี้ครับเราก็ควรที่จะเคารพการตัดสินใจของน้องหมาด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องหมาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ครับบ่อยๆไม่ยอมออกมาเล่นกับเจ้าของเลยนะครับตั้งที่แต่ก่อนเนี่ยเป็นน้องหมาที่ร่าเริงชอบเล่นกับเจ้าของหลังๆเนี่ยไม่ยอมออกมาเลยครับอยู่แต่ในที่นอนของตัวเองหรือว่าไม่ยอมมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับเจ้าของเลยตรงนี้ครับแนะนำให้พาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์นะครับเพื่อทำการตรวจร่างกายก่อนเพราะว่าน้องหมาที่ป่วยครับหลายๆครั้งเนี่ยก็มักจะมีเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปมีเรื่องของการซึมนะครับมีการลดปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของลงก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นลองพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพก่อนครับว่าน้องหมามีปัญหาทางด้านร่างกายหรือเปล่าแต่ถ้าน้องหมาของเราครับมีร่างกายที่แข็งแรงดีแต่ว่ามีพฤติกรรมอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแนะนำว่าให้ลองพาน้องหมาครับมาพูดคุยกับสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมนะครับเพื่อลองหาสาเหตุครับว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้น้องหมาของเราเนี่ยไม่ยอมออกมาเล่นกับเราไม่ยอมออกมามีปฏิสัมพันธ์กับเราเลยนะครับทั้งที่แต่ก่อนเนี่ยน้องหมาอาจจะเป็นสุนัขที่เคยล่าเริงมาก่อนนะครับเพื่อหาวิธีการจัดการแล้วก็แก้ไขต่อไปครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับที่ไม่อยากให้เจ้าของทำกับสุนัขของเราเลยครับก็คือเรื่องของการกระตุกหรือว่าการดึงใส่จูงขณะที่พาน้องไปเดินเล่นนะครับเวลาที่เราพาน้องหมาของเราไปเดินเล่นเนี่ยครับผมเชื่อเลยครับว่าเจ้าของหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคยพบเจอกับปัญหาเนาะว่าน้องหมาของเราวอกแวกนะครับจนทำให้เนี่ยเจ้าของต้องมีการกระตุกต้องมีการดึงใส่จูงหรือบางครั้งเนี่ยเจ้าของเองครับอาจจะเคยทราบข้อมูลมานะครับว่าการพาน้องหมาไปเดินเล่นเนี่ยควรจะต้องจับใส่จูงให้สั้นนะครับควรจะต้องให้น้องหมาเดินอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาไม่ควรจะให้น้องหมาเนี่ยเดินนำเราไม่ควรจะให้น้องหมาเนี่ยเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดูแล้วอาจจะเป็นการนำหรือว่าส่งเสริมให้น้องหมาเป็นจ่าฝูงซึ่งเรื่องนี้ครับอย่างที่เราเคยคุยกันไปครับใน EP ก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องของจ่าฝูงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงในน้องหมานะครับเพราะงั้นการ

0: ที่เราเดินสายจูงกับน้องหมาเนี่ยครับจริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะปล่อยให้น้องหมาเนี่ยเขาเลือกเดินในทิศทางหรือว่าในตำแหน่งที่เขาต้องการได้นะครับขอเพียงอย่างเดียวเลยครับคือน้องหมาไม่ดึงถ้าเขาไม่ดึงสายจูงครับเจ้าของสามารถจะปล่อยให้เขาเดินข้างหน้าเดินข้างหลังเดินซ้ายเดินขวาหรือว่าถ้าน้องหมาต้องการจะหยุดเดินครับต้องการที่จะดมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยเจ้าของสามารถที่จะปล่อยให้น้องหมาเดินเราก็ดมได้เลยเพราะอย่าลืมครับว่าการเดินครั้งนี้เป็นการเดินของน้องหมาของเราไม่ใช่การเดินของเราเพราะงั้นน้องหมาควรจะต้องมีสิทธิ์ครับในการเลือกแล้วก็ตัดสินใจนะครับว่าเขาอยากจะหยุดตรงนี้เขาอยากจะไปต่อละหรือเขาอยากจะไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสิ่งที่เจ้าของต้องทำนะครับก็คือการดูเรื่องของความปลอดภัยให้กับน้องหมาในขณะเดินไม่ใช่ว่าถ้าน้องหมาอยากที่จะกระโดดลงไปในสระน้ำก็ทำได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องป้องกันตรงนี้ด้วยถ้าเกิดเจ้าของเดินเข้าไปใกล้ครับบริเวณที่อาจจะเป็นอันตรายสำหรับสุนัขเจ้าของอาจจะต้องมีการจับสายจูงสั้นนิดนึงเพื่อป้องกันครับไม่ให้สุนัขเขาเข้าไปถึงบริเวณที่จะทำให้เกิดอันตรายได้พฤติกรรมถัดมานะครับที่เราไม่อยากให้เจ้าของทำเลยครับก็คือการห้ามไม่ให้น้องหมาเนี่ยดมสิ่งต่างๆในขณะที่เขาออกไปเดินเล่นหรือออกไปนอกบ้านนะครับการดมครับเป็นพฤติกรรมปกติของน้องหมาเลยครับถือว่าเป็นวิธีการหลักที่น้องหมาใช้ในการสื่อสารกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งครับที่เวลาเราพาน้องหมาออกนอกบ้านนะครับเราจะเห็นว่าน้องหมาของเราเนี่ยดมสิ่งต่างๆดมพื้นดมหญ้าตรงนี้ครับในขณะที่น้องหมาเขาได้ดมสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดกระบวนการมากมายในสมองของน้องหมาเลยครับน้องหมาจะมีการคิดมีการใช้พลังงานเยอะมากๆนะครับในเรื่องของกลิ่นที่เข้ามาในสมองตรงนี้โดยมีการศึกษานะครับที่พบว่าน้องหมาที่ใช้จมูกเยอะๆนะครับมีการดมเยอะๆเนี่ยครับมีความสัมพันธ์กับการเป็นสุนัขที่มองโลกในแง่ดีซึ่งการมองโลกในแง่ดีตรงนี้ครับก็มีความสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมบางอย่างโดยเราพบว่าสุนัขที่มองโลกในแง่ดีนะครับจะมีปัญหาเรื่องของกลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับการแยกกับเจ้าของเนี่ยน้อยกว่าสุนัขที่มองโลกในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สุนัขได้ดมครับให้เขาได้ใช้ความเป็นสุนัขครับมากขึ้นเนี่ยจะช่วยลดการเกิดปัญหาพฤติกรรมบางชนิดลงไปได้ครับนอกจากนี้นะครับเรื่องของการดมเองครับยังเป็นวิธีการนึงครับที่เราสามารถจะทำให้สุนัขเนี่ยใช้พลังงานในร่างกายไปได้เยอะมากๆนะครับเวลาที่สุนัขดมเยอะๆนะครับก็จะคล้ายๆกับการที่บางทีเราทำงานนั่งโต๊ะออฟฟิศทั้งวันเลยไม่ได้ออกกำลังกายที่ไหนเลยครับแต่พอหมดวันกลับถึงบ้านเราเหนื่อยมากเลยสลบน้องหมาก็เหมือนกันการที่เขาได้ดมเยอะๆตรงนี้ครับเขาจะใช้สมองเยอะมากๆแล้วการทำงานของสมองตรงนี้ก็จะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะมากด้วยเช่นกันฉะนั้นนอกเหนือจากการออกกำลังกายทางด้านร่างกายจริงๆแล้วยังไงเจ้าของครับพาน้องหมาไปออกกำลังกายทางด้านจิตใจด้วยปล่อยให้น้องหมาได้ดมเยอะๆนะครับตรงนี้จะสามารถช่วยให้เขาใช้พลังงานได้เยอะมากขึ้นครับสำหรับอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่ไม่อยากให้เจ้าของทำเลยครับคือการปล่อยน้องหมาทิ้งไว้ในรถเพียงลำพังในหลายๆครั้งครับเราอาจจะชะล่าใจปล่อยน้องหมาของเราเนี่ยไว้ในรถแล้วก็เราออกไปซื้อของนะครับหรือว่าออกไปทำธุระแป๊บเดียวการปล่อยสุนัขไว้ในรถตรงนี้ครับสามารถทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตน้องหมาได้เลยนะครับโดยในสุนัขครับสิ่งที่เรากังวลมากๆเลยคือเรื่องของการระบายความร้อนโดยเฉพาะถ้าน้องหมาอยู่ในรถเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณปิดนะครับอาจจะส่งผลทำให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่าฮีทสโตรกขึ้นมาได้โดยน้องหมาของเราครับเวลาที่เขาจะระบายความร้อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ระบายออกทางเหงื่อเหมือนในมนุษย์เราแต่น้องหมาเนี่ยจะใช้วิธีการห่อเพื่อระบายความร้อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องหมาครับถูกขังไว้ในรถแล้วมีอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นภายในรถสิ่งที่น้องหมาจะทำเนี่ยเขาจะห่อมากขึ้นเพื่อระบายความร้อนออกแต่การห่อตรงนั้นนะครับประสิทธิภาพของการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะความชื้นที่อยู่ภายในรถเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นตามไปด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วครับจะทำให้สุนัขเนี่ยไม่สามารถที่จะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้เร็วเพียงพอก็จะทำให้สุนัขเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับพยายามอย่าปล่อยน้องหมาไว้ในรถนะครับไม่ว่าเจ้าของจะจอดกลางแดดหรือว่าจะจอดไว้ในร่มก็ตามนะครับเราป้องกันไว้ดีกว่ามาเสียใจในภายหลังนะครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับที่ไม่แนะนำให้เจ้าของทำเลยครับคือการลงโทษสุนัขหรือการตีน้องหมาของเรานะครับหรือว่าการลงโทษในรูปแบบไหนก็ตามครับไม่อยากให้ทำเลยนะครับเพราะว่าการลงโทษครับอย่างที่เราคุยกันไปใน EP ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าไม่ได้เป็นการช่วยปรับพฤติกรรมให้น้องหมาเลยเป็นแค่การกดพฤติกรรมเอาไว้และในหลายๆกรณีครับกลับทำให้ปัญหาเนี่ยเลวร้ายมากขึ้นด้วยซ้ำยกตัวอย่างนะครับเช่นน้องหมาที่มีเรื่องของการขับถ่ายผิดที่ถ้าหากว่าเจ้าของใช้การลงโทษทำโทษน้องหมาที่ขับถ่ายผิดที่เนี่ยสิ่งที่เรามักจะเจอครับมักจะเกิดขึ้นกับน้องหมาเนี่ยก็คือเขาจะเกิดการเรียนรู้แต่การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าของอยากให้เป็นนะครับโดยน้องหมาครับเขาจะเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีอุจจาระหรือมีอึอยู่ตรงนี้ครับแล้วเจ้าของเห็นเขาจะโดนทำโทษเพราะงั้นสิ่งที่สุนัขมักจะทำครับก็คือเวลาที่เขาถ่ายออกมาแล้วเนี่ย เขาอาจจะรีบกินอุจจาระของตัวเองเข้าไปเลยเพื่อทำลายหลักฐานซึ่งการลงโทษในลักษณะแบบนี้ครับทำให้เกิดเป็นปัญหาพฤติกรรมการกินอึในน้องหมาตามมาได้ครับในอีกหนึ่งกรณีนะครับที่เราจะพบได้ว่าการลงโทษครับทำให้เกิดผลเสียต่อพฤติกรรมของน้องหมาของเรานะครับสมมติว่าน้องหมาของเราครับเป็นน้องหมาที่ชอบเห่าใส่คนแปลกหน้าหรือว่าใส่สุนัขแปลกหน้าสิ่งที่เราจะพบเจอครับก็คือบางครั้งเวลาเจ้าของพาน้องหมาของเราออกไปนอกบ้านแล้วเขาไปเจอกับสุนัขแปลกหน้าไปเจอกับคนแปลกหน้าเขาเห่าเจ้าของก็มักจะมีการกระตุกใส่จูงนะครับมีการลงโทษสุนัขในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะหยุดพฤติกรรมเหล่านี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับน้องหมาเขาอาจจะเรียนรู้ครับว่าทุกครั้งที่เขาเจอกับสุนัขแปลกหน้าทุกครั้งที่เขาเจอกับคนแปลกหน้าเนี่ยเขาโดนลงโทษทุกครั้งเลยเขาโดนเจ้าของกระตุกใส่จูงทุกครั้งเลยซึ่งตรงนี้ครับก็จะยิ่งทำให้น้องหมาเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีกับสุนัขแปลกหน้าแล้วก็คนแปลกหน้ามากขึ้นไปอีกเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้นไปแทนที่ตอนนี้ครับน้องหมาเห่าเพียงอย่างเดียวเขาอาจจะเริ่มที่จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างอื่นรวมด้วยก็ได้เช่นอาจจะเริ่มมีการขู่หรืออาจจะเริ่มมีการกัดคนแปลกหน้าหรือสุนัขแปลกหน้าที่เข้ามาใกล้มากขึ้นก็เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นครับเราไม่ควรที่จะลงโทษน้องหมาเลยนะครับถ้าน้องหมามีปัญหาพฤติกรรมนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่เจ้าของไม่ชอบหรือว่าอยากจะหยุดนะครับผมอยากให้มองไปที่สาเหตุนะครับแล้วเราไปแก้ไขที่สาเหตุดีกว่านะครับสำหรับพฤติกรรมถัดมานะครับน่าจะเป็นพฤติกรรมที่มีเจ้าของหลายท่านนะครับอาจจะเคยทำหรือว่าอาจจะกำลังทำอยู่ด้วยนะครับก็คือการเอาอาหารของมนุษย์เราครับไปให้กับน้องหมาของเราผมเชื่อเลยครับว่าเราทุกคนรักสุนัขรักน้องหมาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้น้องหมาของเราเนี่ยได้ทานอาหารที่อร่อยเหมือนกับที่เราทานถูกไหมครับแต่บางครั้งครับเราอาจจะมองข้ามไปนะครับว่าอาหารบางอย่างครับมีความเป็นพิษหรือว่ามีอันตรายกับตัวของน้องหมาเองน้องหมาเนี่ยมีความต้องการสารอาหารที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับมนุษย์ 100% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอาหารมนุษย์บางอย่างครับผมที่เราให้กับน้องหมาของเราเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาในแง่ของโภชนาการกับน้องหมาได้สารอาหารบางบางตัวนะครับที่น้องหมาได้รับจากอาหารมนุษย์ของเราเนี่ยอาจจะมีความไม่สมดุลโดยทั่วไปครับเรามักจะพบว่าน้องหมาที่ทานอาหารมนุษย์เยอะๆเนี่ยนะครับก็มักจะมีภาวะน้ำหนักเกินซึ่งตรงนี้ครับก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายนะครับของน้องหมาในอนาคตได้ด้วยครับอาหารหรือขนมบางอย่างนะครับที่เราให้กับน้องหมาของเราครับก็อาจจะทำให้เกิดความเป็นพิษได้ซึ่งมีอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับตัวอย่างเช่นลูกเกดนะครับองุ่นนะช็อกโกแลตกระเทียมนะฮะพวกนี้เป็นต้นครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับพยายามไม่ให้กับน้องหมาของเราโดยอาหารที่ดีที่สุดครับหรือขนมที่ดีที่สุดสำหรับน้องหมานะครับก็คืออาหารหรือขนมที่ผลิตมาเพื่อสุนัขโดยเฉพาะทุกวันนี้ครับเรามีอาหารแล้วก็มีขนมที่ผลิตสำหรับน้องหมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาครับให้กับน้องหมาของเราได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นฮะใช้อาหารสุนัขหรือว่าขนมของสุนัขดีที่สุดครับผมสำหรับพฤติกรรมสุดท้ายนะครับที่ไม่อยากแนะนำให้เจ้าของทำเลยนะครับก็คือการที่เราไม่พาน้องหมาครับไปพบสัตวแพทย์หลายๆท่านครับอาจจะชะล่าใจนะครับคิดว่าน้องหมาของเราเนี่ยแข็งแรงดีหรือบางท่านครับเลี้ยงน้องหมาแต่ภายในตัวบ้านอย่างเดียวไม่ได้ปล่อยน้องหมาออกไปข้างนอกนะครับก็อาจจะไม่มีการพาน้องหมาไปฉีดวัคซีนหรือไม่มีการป้องกันเห็บหมัดหรือถ่ายพยาธิต่างๆให้กับน้องหมาของเราซึ่งตรงนี้ครับก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียกับตัวน้องหมาได้นะครับโดยทั่วไปครับเราแนะนำนะครับให้พาน้องหมาของเราครับไปพบคุณหมอนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อทำการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ไปรับวัคซีนเป็นประจำทุกปีตรงนี้ครับผมจะช่วยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่สามารถเกิดกับน้องหมาของเราได้และถ้าเกิดว่าน้องหมาของเราครับบังเอิญมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นการพาน้องหมาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนะครับจะทำให้เราสามารถเจอความผิดปกติเหล่านั้นได้เร็วแล้วก็ทำการรักษาได้ทันท่วงทีก็จะทำให้น้องหมาของเราครับมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราไปได้อย่างยืนยาวครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับที่หลายท่านมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วครับมีความสำคัญค่อนข้างมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหยุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ครับก็จะทำให้น้องหมาของเรามีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นแล้วก็อยู่กับเราได้อย่างมีความสุขมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของครับมีปัญหาเรื่องของพฤติกรรมนะครับในน้องหมานะครับสามารถที่จะพาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์นะครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติธรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยนะครับแล้วมาพบกับผมนะครับหมอเอกใน EP ถัดไปนะครับกับรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook มหิดล Channel YouTube มหิดล Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit
2: Jokes
1: ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัว

อดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ันนี้เราจะทำขนมมุกกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขนมมุกมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
2: เป็นข
0: ้
2: าวเหนียวค่ะ
0: ม
3: ีอ
0: ะไร
3: ข้าวไ
4: ข่ขมิ้นขมิ้น
0: อ้าวแล้วอะไรอีกคะ
5: กะทิ
0: กะทิ
6: กุ้งช่วยกันทำเด็กๆก็พากันไปหยิบชิ้นงานลูก
0: อ้าว
7: ไม่
8: ตอนนี้เรากำลังเตรียมทำขนมมุกกันอยู่ค่ะ
9: ใช่แล้วล่ะค่ะน้องปั้นและขนมมุกนะคะเป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณป้าเนี่ยทำเป็นกันทุกคนเลยนะคะ
10: ใช่ค่ะทำเป็นกันทุกคนเลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังล่ะคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
9: หยิบแป้งหยิบแป้งให้แป้งอะไรแป้งข้าวเหนียวนะ
0: แป้งข้าวเหนียวค่ะ
11: อู้ลงมาแล้ว
0: ตอกไข
12: ่หยิบฟองนี้ดีกว่า
13: ทั้งหมดนี่ก็10ฟอง
9: ขนมมุกนี่เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะน้องๆก็มาช่วยทำกันเต็มเลย
14: คุณป้าคะผมให้ครับ
9: ตุ๊ดตุ๊ดดึงตอกไปแล้ว10ฟองนะคะ
0: 10ฟองคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อไปใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะ
9: เราช่วยกันจำใส่เกลือก็จะทำให้ขนมหวานๆเข้ม
0: ๆใส่น้ำขมิ้นเพื่อให้ออกเป็นสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองใส่น้ำกะทิ
9: อันนี้เราก็ใส่เรื่อยๆจนกว่ามันจะแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนนิ่มๆเนาะสีมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกเนาะป้านวดเก่งมาก
0: ทีนี้พอการที่เราจะกดแป้งนวดเราใช้อุ้งมือนวด
15: เอาไว้ใส่ใช่ไ
9: หมตรงนี
0: ้ค่ะเราก็เพิ่มน้ำกะทิไปเรื่อยๆจนเป็นเนื้อเดียวกัน
9: แตกต่างจากตอนแรกไหมคะ
16: สีจะแตกต่าง
0: ตอนนี้มันเริ่มเป็นนิ่มใช่ไหมจะเป็นก้อนแล้วนิ่ม
17: ตู้ยับ
9: แล้วนี่คุณป้าก็จะมาช่วยทำกันทุกวันเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
9: ทำเป็นกันทุกบ้านเลย
18: อ๋อใช่ค่ะขนมมุกนี่ค่ะทำมาเพื่อใช้ประกอบกับพิธีมงคลนะคะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือใช้ในพิธีแซนโดนตา
9: เพื่ออะไรเหรอคะ
18: ก็จะเป็นพิธีที่ว่าบรรพบุรุษที่ว่าลูกหลานแต่งงานไปอยู่ที่อื่นแล้วหรือว่าไปทำงานที่อื่นนะคะก็จะใช้วิธีนี้ให้ลูกหลานกลับมาเคารพบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะแต่ละบ้านก็จะทำนะคะ
0: เมื่อกี้ได้ดูป้าสาธิตเรียบร้อยแล้วเนาะลักษณะแป้งก็เป็นอย่างนี้อ้าวเราจำได้แล้วนะ
9: จำได้
0: จำได้แล้วอ้าวแยกย้ายเตรียมทำ
9: ช่วยกันทำขนมจะได้เสร็จเร็วๆเนาะ
0: ค่ะ
9: พร้อมปฏิบัติมาเลยค่ะ
19: ขนมมุกเป็นขนมโบราณหายากซึ่งหน้าตาขนมในแต่ละตำรานั้นแตกต่างกันไปนะครับบางคนเรียกขนมไข่มุกประกอบด้วย2ส่วนคือส่วนที่เป็นแป้งจะหยอดเป็นรูปกลมๆลงในกรอบที่ทำเป็นรูปต่างๆเช่นสี่เหลี่ยม

0: สามเหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือเป็นวงกลมก็ได้นะครับส่วนหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับดอกมะลิให้เหนียวข้นผสมสีต่างๆแล้วก็ใช้ปลายไม้จุ่มน้ำตาลแล้วหยดบนแป้งเป็นจุดกลมๆคล้ายๆเม็ดไข่มุกให้ทั่วแผ่นแป้งแต่ขนมมุกที่บ้านแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์หน้าตาจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับเพราะหน้าขนมจะเป็นน้ำตาลเคี่ยวราดทั่วแผ่นคล้ายกับขนมข้าวแตนและที่บ้านแกใหญ่ก็เรียกขนมมุกว่านมมุกซึ่งภาษาเขมรนมแปลว่าขนมแล้วมุกก็หมายถึงหน้ามุกนิยมใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆเป็นขนมท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีคนทำน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับวันนี้ใบตองเลยพาน้องๆมาช่วยกันอนุรักษ์ขนมไทยท้องถิ่นกันครับ
1: มันหนักก็ช่วยกันนะคะช่วยกันตำ
2: ในครั้งเดียวก็ละเอียด
3: แป้งข้าวเหนียวนี่ใช้เท่าไหร
4: ่คะใช้1โล
3: 1โล
4: แล้วก็ไข่10ฟองต่อโ
3: ลไข่10ฟอง
4: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ที่ลูกต้องตำต่อพักด้วยนะคะ
4: แล้วมีอะไรอีก
3: เสร็จแล้ว
4: เกลืออ้าวพอแล้วเดี๋ยวเค็มเกิน
3: นายขมิ้นเสร็จหรือยัง
5: เสร็จแล้วค่ะ
3: โอ้โหกลิ่นโชยเลยเนี่ย นายฝีมือใครตำเนี่ย
5: ทั้งหมดเลยค
3: ่
5: ะ
3: รู้ไหมทำไมเราถึงต้องใส่ขมิ้นลงไปด้วย
5: เพื่อได้มีสี
6: ให้มันมีสี
3: เก่งมาก
7: ตักให้หมดดิ
3: หูออกมาเป็นสีอะไร
8: เหลืองค่ะ
3: สีเหลืองเอาผ้าขาวบ้างมากรองนะคะ
1: ตอนนี้เราดูซิว่าพอแล้วยังพอแล้วนะ
3: พอแล้วต้องบิดไหมคะ
1: บิดค่ะ
3: แล้วเอาไปผสมกับแป้ง
1: ก็เอาไปให้กลุ่มนี้กลุ่มที่สองผสมกับแป้งนะคะ
3: อ๋อค่ะไป
1: ระวังพิมพ์ลุกขึ้นอ่ะน้องพิมพ
3: ์ค่อยๆนะค่อยๆนะช้าหน่อยช้าหน่อยช้าหน่อยนิดเอาขึ้นโอเค
5: เสร็จแล
3: ้
5: ว
3: เอาอีกไหมคะ
4: เอาค่ะเทไปเรื่อยๆอิงต้องใช้อุ้งมื
3: ออย่างนี้ค่ะ
4: ใช้อุ้งมือใช้อุ้งมืออ้าวใส่ขมิ้นประมาณ2ช้อน
3: กลิ่นขมิ้นแรง
4: ค่ะขมิ้นก็มีสรรพคุณด้วยแก้ท้องอืดได้นะคะ
3: หูนี่เลยวายหอมป่ะหอมป่ะมีกลิ่นขมิ้นไหมตอนนี้มีกลิ่นขมิ้นยังต้องทำให้มันเหลววันนี้ไหมคะ
4: ค่ะจนกล้วยมันไหลกับกล้วยได้เดี๋ยวใส่อีกหน่อยเดี๋ยวไปเอากล้วยมาให้ลอง
3: ถ้ามันเหลวมันจะเป็นยังไงนะไหนโชว์ให้เพื่อนดูหน่อยนี่ถ้ามันเข้ากันแล้วมันจะเป็นไงคะมันเริ่มไม่ขาดแล้วอะ
4: เด็กๆตอนนี้เราผสมแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะ
3: เรียบร้อยแล้วค่ะ
4: ขั้นตอนต่อไปเตรียมน้ำมันทอด
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำที่เรากลุ่มดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะกระเด็นใส่แล้วเดี๋ยวจะเจ็บเนา
4: ะ
3: งั้นเดี๋ยวกลุ่มปั้นทำก่อน
4: ได
3: ้ค่ะ
4: ไ
3: ปไหนยกไหวไหมระวังหกนะช่วยกันตรงนี
4: ้เดี๋ยวแผ่นแรกนี
3: ่
4: ป้าจะสาธิตให้ดูก่อนนะคะ
3: ได้ค่ะ
4: ดูวิธีการทอดนะคะ
3: ต้องเอาพิมพ์ลงไปเหรอ
4: ค่ะเอาพิมพ์ลงไปแล้วตักแป้งใส่กล้วย
3: อ๋อจะใช้น้ำมันตื้น
4: ๆค่ะน้ำมันครึ่งพิมพ์นะคะดูวิธีนะคะดูวิธีพอใส่น้ำมันร้อนดูลักษณะมือด้วยนะคะแล้วแป้งจะวิ่งเข้าในรูปพิมพ์เองพอสังเกตดูขนมพอด้านหนึ่งเริ่มแข็งตัวเมื่อเราก็พลิก
3: ทำไมต้องใช้สองน้ำมันนะคะ
4: คือเราใช้พิมพ์ใส่น้ำมันเยอะไม่ได้มันท่วมพิมพ์จะไม่เป็นรูปร่างของพิมพ์ที่เราทำไว้อ่ะค่ะ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเอามาทอดให้มันสุก
4: ค่ะทอดให้มันสุก
3: นี่ได้แล้วค่ะ
4: น้องมีน้องอ้าวค่ะไปอ้าวยกมือด้วยลูก โอ้นกต้องลากให้มันติดกันลูกต้องพี่แอน
1: พี่แอน
4: พี่แอนโยกมือด้วยค่ะ

0: เรียน
1: อะไรลูกค่ะทำอีกมาทำมาเลยยกให้มันเป็นฝอยครุขระครุขระถึงขนมมันน่าทาน
0: อันนี้ได้แล้วนี่นะคะ
1: กลุ่มที่2ค่ะ
2: ป้ายพี่เฟย
0: ์ทุกคนไม่อ่าทุกคนถือป้าย
1: ลองดูไหมคะ
0: อ่าน้องบ้านพี่เฟย์ช่วยไหมคะ
2: ได้ค่ะพี่เฟย์มันทำต่อน้องบ้านนะ
3: เฮ้ยอยากลองทำบ้างอ่ะ
0: พวกเราขอดูฝีมือกลุ่มนี้นะคะ
2: ได้
0: โอ
2: ้
0: โหพาวเวอร์เก่งจังเลย
3: ไป
0: โอเคได้แล้ว
1: โอเค
0: โอ้ยเละเลยพี่เฟย์ตักเศษด้วยนะคะ
3: ขอลองตรงนี้หน่อยดี
4: อันนี้ต้องรอให้ต้องรอให้สีเหลืองนิดนึงนะคะ
3: เหลืองแบบทองๆนิดนึงเหรอ
4: ใช่ครับใช่
5: น
4: ี่
5: เหรอ
4: นะคะ
1: ป๊าอ้าว
2: อันนี
1: ้นกปามี่แหวงเลยลูกแหวง
0: คุณพี่ใส่อยากลองทำอันนั้นน่ะ
1: ต้องใส่เร็วๆ
0: เด
1: ี๋
0: ยวป้าหนูพาดูน้องเฮาเวอร์ได้นะคะ
1: แน่สวยละอ่ะ
0: อ๋อวิธีดูก็คือบางตรงบางจุดก็จะเป็นสีน้ำตาลก็แปลว่าสุกแล้วเหรอ
4: ค่ะใช่ค่ะใช่
0: โอเค
4: ใบ
0: หมอน
5: ทำสวยมาก
0: กลับตุ๊บอันนี้เพื่อกลับด้านไปเมื่อกี้เพิ่งกลับด้าน
1: เด็กเล็กก็ทอดขนมพอแล้วเนาะต่อไปเราจะเคี่ยวน้ำตาลโรยหน้าขนม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: เอาน้ำตาล
0: น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะ
1: ค่ะน้ำตาลปี๊บ
0: มาค่ะขอบคุณค่ะ
3: ลงเลยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮดช็อตหน้าไม่กระเด็นไม่กระเด็น
0: มาเดี๋ยวพี่เฟย์คูณนะ
1: ตู้มแค่นี้พอ
0: น้ำตาลใช้แค่นี้เหรอคะ
1: ค่ะหน้าขนมเราน้อย
0: ถอยมานะอ่ะ
3: โอเคอ่ะ
0: นี่เคี่ยวไปทางเดียวกันนะได้กลิ่นของน้ำตาลเลี่ยงคะ
3: ได้กลิ่นแล้ว
5: เริ่มแล้วค
3: ่
5: ะ
3: ได้กลิ่นเหมือนกันแต่นิดเดียว
0: นี่เห็นไหมน้ำตาลเริ่มเดือดแล้วเห็นเปล่า
3: น้ำตาลเดือดแล้ว
1: ขณะที่เรากำลังเคี่ยวน้ำตาลอยู่เราก็เรียงขนมไว้สำหรับใส่น้ำตาลเอาหน้าขรุขระขึ้น
0: มาไหนทุกคนหยิบมาวาง
3: โอเคเดือดมากแล้ว
1: ให้เดือดก่อน
0: นี่นะคะเราสังเกตได้นะคะ
3: เมื่อกี้เอา
0: น้ำตาลสีจะทำไมนะสีจะเข้มขึ้นแล้วก็จะเหนียว
1: อันน้ำตาลได้ที่แล้วค่ะเห็นไหมพี่เฟย์ราดหน้าขนมเลย
0: อันนี้เดี๋ยวให้พี่เฟย์ทำดีกว่าเนาะเพราะว่า
1: น้ำตาลมันร้อน
0: มาก
1: อ
0: ่ะนี่คนนี้ก่อนเลยอยากทำมากเนี่ยใช้ปลายช้อนเพราะว่าถ้าใช้ข้างๆแล้วเดี๋ยวมันจะเส้นใหญ
3: ่เอ้ยมันติดช้อนแล้วมันไม่ไหลมันโดนกระโดดวายมันติดกันหนึบๆเลย
0: นี่นะคะน้องๆเวลาเราจะหยอดน้ำตาลเนาะเราต้องหยอดตอนที่น้ำตาลมันร้อนๆ อยู่นะคะเพราะว่าถ้าเราหยอดตอนที่น้ำตาลมันเย็นๆเนี่ยมันจะแข็งติดเลยนะคะ
6: ส่วนผสมตัวขนมมุกสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเหนียว4ถ้วยครึ่งหัวกะทิ1ถ้วยตวงไข่ไก่5ฟองเกลือครึ่งช้อนชาน้ำขมิ้น1ช้อนโต๊ะส่วนผสมหน้าขนมน้ำตาลมะพร้าว1ถ้วยตวงน้ำสะอาดเสร็จ1ส่วน4ถ้วยตวง
0: พี่เฟย์ขอชิมก่อนเลยนะ
1: คะเอ้ยชิมหยิบชิมนิดหน่อยเอ้ยเอา
5: ข้างหลังด้วยลูก
0: อุ๊ยเร็วค่ะ
1: ชิมชิม
3: ดูเฟย์มือน้ำตาลมันอย่างเงี้ย
0: โอ้ดิวันมา
1: เมื่อกี้ป้าโทษตั้งเยอะนะทำไมขนมหายไปไหนหมดล่ะคะ
0: อยู่ในห้องพวกเราแล้ว
1: ป้าอร่อยไหมคะ
0: อร่อยนะคะมันจะกรุบกรอบกรอบแต่ว่าน้ำตาลนี่เหนียวมากหนิ่นฟันเอาไม่ออกเป็นเนี่ยคะฝีมือพวกเรา
5: อร่อยมากค
0: ่
5: ะ
0: ยอดเลยค่ะแค่นี้พวกเราชื่นใจมากมากเลย
3: สุดยอดภาษาเขมรคืออะไรคะ
5: เจียจะน
0: ้
5: ำ
0: เจียจะน้ำเจียจะน้ำแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้ทำขนมมุกแสนอร่อยแล้วนะคะเรายังได้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่มาร่วมสืบทอดขนมแสนอร่อยไม่ให้หายไป

ะคะแต่ภาพความเป็นบึกแผ่นและความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีพลังความน่ารักของชุมชนอีกกลุ่มนึงที่รอต้อนรับพวกเราอยู่ค่ะเดี๋ยวเฟย์ปั้นแล้วก็น้องพาวเวอร์เนี่ยจะไปหาคุณป้าแล้วก็คุณยายที่อำเภอสนมด้วยคุณป้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราขอเอาขนมมุกไปฝากคุณป้าอีกชุมชนนึงที่พวกเราจะไปเยี่ยมนะคะจะได้เป็นการอนุรักษ์ขนมมุกเอาไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะพวกเราไปแล้วนะบ๊ายบาย

0: ี่รำสวยแล้วก็เก่งมากๆเลยนะคะเนี่ยมีทั้งสวยทั้งสนุกนะคะเนี่ย
1: คุณป้าคุณยายนี่รำต้อนรับพวกเราสวยมากๆเลยค่ะ
2: ก็ดีใจที่หนูมาเยี่ยมพวกเราไงคะมาให้กำลังใจผู้สูงอายุ
1: มีน้องๆด้วยหนูตัวเล็ก
2: อันนี้ก็ที่เราฝึกไว้ให้เพื่อให้เขาได้รู้ต่อไปเวลาพวกเราเป็นสื่อวัฒนธรรม
1: แต่ละท่ารำนี่เอามาจากไหนนะคะเฟย์ชอบท่านี้มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อ
1: ในกงก้า
2: ทีนี้อันนี้มันท่านี้คือท่ากงก้าร
1: ำ
2: ทีนี้ประวัติของกงก้าคือกงก้านี่เป็นท่าหนึ่งในรำวงพื้นบ้านนะคะรำวงพื้นบ้านนี่ถ้าภาษาภาคกลางนี่เขาเรียกว่ารำโทนแต่เราก็ประยุกต์มาสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุนะคะเอาจุดเด่นคือรำวงกงก้ายักเอวยักไหล่นี่มาใช้เป็นชื่อว่ารำวงกงก้าก็คือมาจากเพลงพื้นบ้านนั่นเองมาจากรำวงพื้นบ้านนะคะ
1: แล้วกงก้านี่เป็นภาษาอะไรอ่ะ
2: กงก้าเป็นภาษาลาวค่ะ
1: ภาษาถิ่น
2: ตรงนี้ภาษาถิ่นตรงน
1: ี
2: ้กงก้าค่ะกงก็คือรำเป็นวงเป็นคู่ภาษาถิ่นบ้านสนมนี่
1: เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ
2: สุรินทร์เนี่ยมีภาษาถิ่นมีเขมรมีสวยมีลาวนะคะแต่ตรงนี้เป็นลาวนะคะแล้วก็ใช้ภาษานี่แหละกงก้าน
1: อกจากจะเต้นรำกันสนุกแล้วไฟยังสังเกตเห็นอยู่อย่างนึงค่ะนี่ค่ะเข็มกลัดของคุณยายสวยมากๆเลยนะคะน้องป้าดูสิคะ
2: อันนี้ทำจากถุงก๊อบแก๊บนะคะถุงหิ้วเป็นรีไซเคิลนะคะ
1: รีไซเคิล
2: เอาวัสดุที่มันไม่ใช้แล้วที่เหลือใช้แล้วเอามาทำโดยผู้สูงอายุ
1: คุณยายค่ะเฟย์รู้มาว่ามีคุณยายบางท่านเนี่ยค่ะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างนี้เวลามาลำจะไม่แย่หรออ
2: ๋อไม่เลยค่ะอันนี้เป็นการขจัดโรคขจัดภัยการออกกำลังกายที่รักษาโรคภัยได้ก็อย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่เจียงอุ่นจิตนะคะเป็นประธานด้วยนะคะก็อายุท่านก็72ปีแล้วค่ะปรากฏว่าท่านก็มารำตรงนี้เป็นทั้งโรคอะไรบ้างนะคะคุณป้า
3: เป็นโรคหัวใจใส่บอลลูนมา2จุดแล้วก็เบาหวานแล้วก็ไตวายแล้วก็ไทรอยความดันสูงอีกเดียววันนี้ปวดหัวด้วยค่ะแต่งตัวตั้งแต่6โมง
2: เพราะว่ารอมากเครียดใช่ไหมรอมากเครียดแต่ว่าถ้าได้มารำแล้วก็รู้สึกเป็นยังไงนะคะ
3: รู้สึกว่าสนุกสนานปวดหัวก็ค่อยหายไปแล้วค่ะรู้สึกว่าดีขึ้น
1: คุณป้าค่ะพวกเราอยากลองรำเหมือนคุณยาย
2: ได้เลยค่ะยินดีค่ะแต่ว่าก่อนจะรำเราก็อยากจะให้เป็นพวกเดียวกันกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้แต่งตัวเหมือนเราเราก็เตรียมไว้แล้วหน
1: ูยินดีค่ะ
2: ไปค่ะเชิญไปแต่งตัวได้เลยนะคะคุณแม่จะไปแต่งให้
1: มาแล้ว
2: ไปลูกไปแต่งไป
1: เดี๋ยวมานะคะ
4: ฉันลืมเมื่อกี้ก็นะใช้แผ่นเง
1: ินพี่เซนน่ารักมากน้องพาวเวอร์ก็น่ารักค่ะ
5: มาแล้วค่ะพวกเราแต่งตัวเสร็จแล้วค่ะคุณป้าคุณยาย
1: นี่ค่ะ
2: โอ้สวยจังเลยนะคะสวยจังเลยเป็นพวกเดียวกันแล้วนะคะต่อไปก็จะมารำด้วยกันเนาะกงก้าน้อยเนา
1: ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็หนูน้อยกงก้าน
1: ี่พวกเราแปลงกายเป็นชาวกงก้าเรียบร้อยแล้ว
2: มาเราสมาสนุกสนานด้วยกันนะคะ
1: ได้ค่ะ
6: กงก้าอินเด

0: ุดมากที่สุดเลยค่ะแล้วปั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพวกเรานี่ต้องขอบคุณคุณป้าและกับคุณยายมากๆเลยนะคะเนี่ยที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความสุขแบบนี้และพวกเราจะเป็นอีกแรงนึงนะคะที่ให้อนุรักษ์สิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาร่วมอนุรักษ์วิธีการทำขนมไทยและกิจกรรมดีๆแบบนี้เอาไว้ให้อยู่นานๆนะคะเขียนจดหมายมาบอกพวกเราตามที่อยู่นี้ได้เลยค่ะ
2: ไปเลย
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ

0: ความสุขนะคะ
1: ถ่ายรูปตรงกันไปตรงกันน้อยกันน้อย
0: มาเยี่ยมอีกนะคะ
2: ค่ะเอาพระเอกพระเอกมาให้หน่อยสิจะมาเยี่ยมอีกไหม
0: ครับมาไหมครับ
3: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่ค่ะ
0: อ๋อถ้าได้ออกอีกก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาที่นี่บ้างหรือเปล่าวะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวมาใหม่นะลูกนะ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรอะไรก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หากใครสักคนถามถึงแรงบันดาลใจของเต๋าผมจะตอบว่ามันไม่ได้มาจากผู้คนหรือสิ่งต่างๆแต่มันมาจากการเดินทางท่องเที่ยวและการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมและผู้คนที่เราไม่คุ้นเคยต่างหากเรามาสร้างแรงบันดาลใจไปด้วยกันดีไหมครับ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมได้รับภารกิจให้พาทุกคนไปเที่ยวชุมชนยนต์วิถีครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์วันนี้จะเป็นชุมชนอะไรแล้วคำใบ้คืออะไรฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานครับขอคำใบ้หน่อยครับมาปั๊บเลยเอ้ยมาดีเจ๋อคืออะไรครับมาดีเจ๋อแปลไม่ออกมาดีเข้าใจได้มาดีมาดีไม่ได้มาร้ายแต่เจ๋อเนี่ยคืออะไรทีมงานครับไม่รู้เรื่องครับมีคำใบ้ไหมครับ
2: มีอันอยู่ในซองครับ
1: อ้าวมีอีกอันก็ไม่บอกปั๊บผู้ไทยอันนี้รู้แล้วครับนี่อีสานแน่นอนบอกเลยผมพูดแล้วนะครับผมคนอีสานอยู่แล้วโอเคมาดีเจอกับผู้ไทยจวด
3: ชื่อหมู่บ้านภูบ่งบอกลักษณะที่ตั้งชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติป่าภูคำว่าภูเป็นคำท้องถิ่นอีสานหมายถึงภูเขาชาวบ้านในชุมชนบ้านภูเป็นชนเผ่าผู้ไทยที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงเมื่อปีพ.ศ. 2387ในช่วงรัชกาลที่3ในศึกสงครามกับเจ้าอนุวงศ์อาณาจักรเวียงจันทร์เมื่อไทยชนะศึกชาวผู้ไทยถูกกวาดต้อนระลอกใหญ่มาจากเมืองวังและคำอ้อคำเขียวแขวงสวรรณเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลุยข้ามแม่น้ำโขงแล้วลงหลักปักฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งไทยถิ่นอีสาน9จังหวัดในสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองคายอำนาจเจริญอุดรธานียะโสธรและร้อยเอ็ดโดยกระจายตัวเป็นชุมชนผู้ไทยเกือบ500หมู่บ้านซึ่งบ้านภูอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในชุมชนเหล่านั้นจุดแข็งที่สำคัญของชุมชนบ้านภูคืออนุรักษ์วัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติจัดการโดยชุมชนคนบ้านเฮาชาวชุมชนบ้านภูมีความร่วมมือร่วมใจปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามร่มรื่นมีการจัดผังบ้านภายในชุมชนให้เชื่อมโยงถึงกันผู้นำชุมชนมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมผู้ไทยให้อนุชนร่วมอนุรักษ์สืบสานและฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นธรรมชาติส่งผลให้คนในชุมชนมีความสามัคคีกลมเกลียวกระตือรือร้นพร้อมเพรียงมีจิตอาสา

มื่อเดินมาถึงชุมชนคุณธรรมบ้านผู่ตำบลบ้านเป้าอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเราจะสัมผัสได้ทันทีถึงความงามของธรรมชาติท่ามกลา

ด้วยเขตแดนที่ห่างกันเพียงแค่แม่น้ำโขงกันการอพยพจากฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงย้ายมาสู่พื้นที่ราบในหุบเขาเมื่อปีพุทธศักราช2387หรือกว่า130ปีก่อนจึงกลายเป็นที่มาของชุมชนบ้านหลุบภูหรือบ้านภูซึ่งรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และธรรมชาติอันสวยงามในปัจจุบันครับ

เราเริ่มวันกันที่วัดศรีนันทารามซึ่งที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์มากๆอย่างที่เห็นกันอยู่นี่คือสิมเก่าหรือโบสถ์เก่าซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือกันก่อสร้างของคนในชุมชนบ้านภูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2449ครับซึ่งด้านในสิมแห่งนี้ได้ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่พระพุทธรูปเก่าแก่ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านภูมาอย่างยาวนานครับ

0: ตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมของบ้านทูนะครับผมที่นี่นะฮะก็มีอัตลักษณ์สวยงามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายนะครับนี่ครับเขาจัดงานสวยงามมากๆเลยแล้วเมื่อกี้ผมเห็นป้ายแบบเหมือนกับคำใบ้ที่ผมได้มาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวต้องขอไปดูใกล้ๆนะครับผมตามมาเลยฮะโอ้โหสวยงามมากมาดีเจอครับเจอแล้วนี่ฮะ
1: มาดีเจอเมอร์คึดฮอดบ้านผู่เป็นภาษาถิ่นผู้ไทยซึ่งมีไว้สำหรับต้อนรับผู้มาเยือนโดยคำว่ามาดีเจอหมายถึงมาดีใจส่วนคำว่าเมอร์คึดฮอดหมายถึงกลับไปแล้วคิดถึงนั่นก็คือความรู้สึกจากใจของชาวบ้านผู่ทุกคนต่อผู้มาเยือนครับ
0: หลังจากที่เราไปไหว้พระขอพรเรียบร้อยนะครับชาวบ้านก็ออกมาต้อนรับอย่างดีเลยและอีกที่หนึ่งที่เราจะไปครับนั่นก็คือฝ่ายมีชีวิตครับไปดูเลยครับแม่ยังก็ถึงเรียกว่าฝ่ายมีชีวิตครับ
2: ที่เรียกฝ่ายมีชีวิตเพราะว่าสร้างโดยวัสดุธรรมชาติหินขวดใต้ไม่ไผ่ปกติครับ
0: แล้วเขาสร้างเพื่ออย่างครับไฟ
2: สร้างเพื่อชะลอน้ำ
0: ครับ
2: ไรครับชะลอน้ำไปประกันน้ำไปใส่เนี่ยยอดน้ำนี่มันก็ออกมาเลยน้ำครับมันก็ซุ่มสร้างแล้วกับปลูกต้นไม้ใส่ชะลอนั่นนะใส่ต้นไม้ใส่มันปิดไฟ
0: แต่มันครับชะลอน้ำมันมาครับ
2: ที่ใส่เวลาสร้างเสร็จนี่49 หมื่นก็เจ็บรายละเอียดอีก70,000ครับงบของภาครัฐสนับสนุนเพิ่นมามีตะคาวัสดุแรงงานชาวบ้านเป็นคนสร้างร่วมกัน
1: ฝ่ายมีชีวิตเกิดจากพลังของคนในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินการร่วมกันเพื่อชะลอน้ำในลำห้วยกระเบียนให้กับชุมชนบ้านผู่ได้ใช้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินป่าเรียนรู้ธรรมชาติกิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือการทำแกงกระบ้างแกงไก่ใส่กระบอกไม้ไผ่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดครับ

สน่ห์แห่งชุมชนคุณธรรมบ้านภูดินแดนในหุบเขาแห่งนี้อยู่ที่อัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้คนถ้อยทีถ้อยอาศัยและยังคงสืบสานจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียมแต่ดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่นพวกเขาทำได้ยังไงเราไปเรียนรู้ร่วมกันที่นี่ในกิจกรรมการเรียนรู้และการศึกษาประวัติความเป็นมาของชาวบ้านภูแม้เวลาจะผ่านไปแต่วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในชุมชนคุณธรรมบ้านภูยังคงยึดหลักปฏิบัติตามฮีด12ซึ่งเป็นวิถีของชาวผู้ไทยผู้หญิงชาวบ้านภูจึงทอผ้าเก่งทั้งผ้าไหมผ้าฝ้ายอันเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นเชื่อหรือไม่ว่าเปลือกไม้ที่เห็นอยู่นี่สามารถย้อมเส้นได้ออกมาเป็นสีและผลิตออกมาเป็นผ้าสวยๆอย่างที่เห็นนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเปลือกมะม่วงเปลือกต้นส้มเสี้ยวผลคนทาต้นหนามกระเทวรวมไปถึงโคลนอย่างนี้ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญภูมิปัญญาการย้อมผ้าฝ้ายด้วยส่วนต่างๆของพืชของชาวบ้านภูได้รับการสืบทอดส่งต่อกันมาอย่างยาวนานทั้งสีธรรมชาติทั้งกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายของที่นี่จึงเรียกได้ว่าออร์แกนิกคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภูครับสวัสดีครับอีกหนึ่งมรดกทางภูมิปัญญานอกจากการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือการทอผ้าไหมของชาวบ้านภูด้วยความปราณีตใส่ใจในทุกเส้นได้ของการทอจึงออกมาเป็นผ้าผืนงามที่มีคุณค่าอย่างที่เห็นโดยผ้าลายแก้วมุกดาเป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำถิ่นจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อเว้นว่างจากการทำเกษตรกรผู้หญิงชาวบ้านจะทอผ้าไว้ใช้ส่วนผู้ชายก็จะทำงานจักสานแต่มีงานศิลปะที่นอกเหนือจากนี้คือการแกะสลักงานไม้ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและใช้สมาธิสูงถึงจะได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับเป็นอีกหนึ่งช่องทางการหารายได้ของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านภูครับ

เมื่อมีผ้าทอแบบออร์แกนิกแล้วผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกอื่นๆจะขาดไปได้ยังไงครับกับการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสบู่เครื่องสำอางจากสมุนไพรครับหลังจากเสร็จจากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะมาพักกันก่อนที่โฮมสเตย์แม่จันสร้อยครับอยู่ด้านหลังนี่เองครับตามมาเลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านภูสามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนโดยโฮมสเตย์จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆของหมู่บ้านซึ่งทุกท่านสามารถเลือกพักได้เลยครับโอเคครับงั้นผมขอตัวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันกับกิจกรรมในช่วงเย็นครับและอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับนั่นก็คือกิจกรรมพาแรงนะฮะเขาได้จัดเตรียมอาหารสุดพิเศษไว้ให้นะครับผมจะคล้ายๆกับขันโตกภาคเหนือแต่นี่เป็นขันโตกภาคอีสานครับและยังมีโชว์พิเศษอีกนะครับวันนี้โอ้ยอยากเห็นแล้วครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยครับพาแรงหรือพาข้าวแรงแปลว่าอาหารมื้อเย็นครับโดยพาหมายถึงพาข้าวซึ่งเป็นขันโตกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารอย่างประณีตคล้ายๆกันกับขันโตกของชาวเหนือครับส่วนแรงคือภาษาอีสานแปลว่าเวลาเย็นหรือพลบค่ำพาแรงจึงหมายถึงสำรับอาหารมื้อเย็นของชาวอีสานแต่ว่าเป็นมื้อเย็นที่พิเศษสักหน่อยเนื่องจากพาแรงนั้นนิยมจัดขึ้นในวาระมงคลอาทิเช่นงานแต่งงานพิธีรับขวัญหรือการต้อนรับแขกผู้มาเยือนครับ

Yeah.

0: การสู่ขวัญเป็นประเพณีอยู่ในทุกขั้นตอนชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะชาวผู้ไทยเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดที่ทำให้คนในครอบครัวตื่นตกใจหรือเสียขวัญก็จะทำพิธีสู่ขวัญรวมถึงเมื่อมีเด็กเกิดใหม่มีงานแต่งงานมีการบวชมีความก้าวหน้าเจริญในอาชีพการงานได้ตำแหน่งใหม่หรือเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาเยี่ยมเยือนครับ
1: ผมนายวุฒิชัยสวัสดิ์ประวุฒิรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2: ประชาชนบ้านครูเป็นชนชาติพันธุ์พื้นเมืองคือผู้ไทย
3: จากนี้เป็นต้นไปบ้านครูจะเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานจะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะมีคนมาเที่ยวชมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะทุกท่านจะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวเหมือนในวันนี้ส่วนทำเองก็คงจะได้อยู่เป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับทุกท่านนะคะขอชื่นชมและแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ได้มานุ่งผ้าของชาวผู้ไทยและมาใส่บาตรร่วมกับชาวชุมชนบ้านภูในกิจกรรมนุ่งสิ้นใส่บาตรวิถีผู้ไทยรู้สึกถึงความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกครับประทับใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สวยงามของวิถีวัฒนธรรมที่ดีๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราตักบาตรเสร็จนะครับก็หิวข้าวแล้วนะฮะผมก็เลยมาแวะที่ร้านไร่กังหันลมครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีเมนูสุดพิเศษนั่นก็คือก๋วยจั๊บขาหมูผมไม่เคยทานมาก่อนเลยนะครับก็อยากจะทานแล้วว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูเลยครับไป

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านภูผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจึงได้รับการนำเสนอมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าสิ้นลายนาคบายสีที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยซีพอตประจำปี2563ขันกระยองลายตาแหลวเสื้อเย็บมือปักลายย่ามผ้ากระเป๋าสะพายหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าอีกมากมายเลยครับ

และจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีที่ชุมชนคุณธรรมบ้านคูแห่งนี้นั่นก็คือจุดชมวิวบ้านคูซึ่งแค่ปั่นจักรยานออกมาที่ท้ายหมู่บ้านนิดเดียวครับคุณก็จะพบกับวิวของทิวเขาท่ามกลางแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนออฟไลน์ตัดตัวเองออกจากการสื่อสารและโลกภายนอกออกไปสักแวบหนึ่งได้มาที่นี่นะครับรับรองว่าฟินอย่างแน่นอนหากมุกดาหารยังไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานของคุณผมอยากให้ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ครับเพราะจังหวัดนี้โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมบ้านคูจังหวัดมุกดาหาร1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมมีความเงียบสงบมีธรรมชาติรวมถึงมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามครับรับประกันว่าแม้เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่ทุกๆคนจะได้รับความสุขที่ยาวนานอยู่ในใจสำหรับความสโลไลฟ์ท่ามกลางภาษาวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านฟ้อนผู้ไทยบายสีสู่ขวัญรวมไปถึงอาหารจานเด็ดประจำท้องถิ่นครับ

วันนี้นะครับภารกิจของเต๋าสำหรับการเที่ยวชุมชนโยมวิถีก็เสร็จสิ้นแล้วครับภารกิจต่อไปจะเป็นที่ไหนแล้วนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: ไหมอย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อไอ้ขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
0: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
0: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: เนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณนี้
0: เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดืออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วมั้ยเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาละนาน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรดมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่ผู้ยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่นะ
1: ไม่เป็นไร
0: ส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะได้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงนี่มันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะนี่ดิน
0: จ้ะ
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตะลิ่งถึงฝั่งนะ
0: บนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมามันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะครับเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ
1: ๋อใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี้
1: ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยครับ
1: ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวน
0: ิ
1: ดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นไหมจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียวหวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว วันนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับอันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ด้วย
1: เย็บ2ต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้าไปอยู่ในแกงอ่อมนะมาอันนี้ก็อวบแน่นได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นก็คือมะเดื่อครับนี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
2: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
2: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
2: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
2: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
2: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
2: มีตะกร้าครับ
0: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
2: แล้วก็เขียวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
2: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
2: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยหนึ่งเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
2: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
2: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
2: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอะหันมาบอกช่วยเถอะช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
2: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่นะครับลูก
2: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
2: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
2: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
2: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
2: ครับ
0: ผมใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้นี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
3: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักแตงหวีเจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่ไงมาอีกแล้วนะครับ
2: หนึ่งสอง
0: ไปเออเฮ้ยทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
2: หนึ่งสอง
0: มา
2: พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
2: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
2: เหนื่อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
2: ครับโอ้เกินแล้วครับเนี่ย
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
2: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
2: ่ครับผม
0: นะ
2: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอ่ะเนี่ยเยอะอ่ะ
3: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเนา
4: ะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
4: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
4: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
4: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: ตัว
4: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้เลยครับ
4: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
3: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
4: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
4: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
4: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ปูต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
4: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: โอเค
3: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
4: ตามด้วยปลา2ช้อน
0: ปลา2ช้อนนะครับ
4: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไว้เลยค่ะ
0: ไม่แซ่บแอมรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนา
4: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับแล้วดูกรอบมากเลย
4: ใส่เลยค
0: ่
4: ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะคะ
5: เติมความหอมเข้าไป
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะฮะ
3: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: โอ้ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
4: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
4: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อครับนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้ง

0: ชิมก่อนนะครับ
1: เอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
2: เติมปลานะคะ
1: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
2: ค่ะ
1: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
2: ไม่

0: ปรุงลงไปก่อนแล้วตามด้วยผักชีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลยหอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: มาอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกนะครับผ่าครึ่ง
1: แบบอย่างนี้แล้วค่ะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี่
1: ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บ
1: ๆอุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้านอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่
0: อ
1: ได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้า
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆเราก็บาง
0: ๆ
1: ชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับมีทั้งอ่อมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปามด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
2: กรอบมาก
0: คือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยนะมันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวไม่หิวได้ไงอีกจานนึงนี่จาน

0: นี้อ่อมนะฮะ
1: อร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอ่ะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
2: เ
1: ข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุกลืมชื่อแล้วอ่ะบ้านเราเรียกว่า
2: ผักกาดซี
1: ผักกาดซี
2: จ้ะลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
2: มันจะซีไหมคะ
1: เหมือนวาซาบิอ่ะ
2: จ้ะแซ่บไหม
1: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
2: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั่วเลย
2: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
2: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
1: พบกับรายการตามเพอร์จานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็ไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
1: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช
1: ่ต๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยนี่เห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วยอมรินทร์
4: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
5: นี่หนูทำเองเหรอลูก
4: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
5: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
4: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
6: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
4: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lotus School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะ
1: ค่ะพี่เนทก็เป็นช่วงเทศกาลวันแม่นะคะวันนี้พี่ทรายก็ไปเก็บดอกมะลิจากสวนไม้หอมมาด้วยค่ะเอาดอกมะลิไปทำอะไรดีคะช่วงนี
0: ้พี่เนทว่าไปทำสครับดอกมะลิกันไหมคะ
1: ดีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันได้เลยค่ะ

0: ลิให้คุณแม่แล้วนะคะนอกจากจะผัดเซลล์ผิวได้ก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยนะคะที่ช่วยให้ผ่อนคลายได้แหละค่ะ
1: ดีเลยค่ะพี่เนทงั้นเราไปสครับผิวกันดีกว่าสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์
0: กดแชร์
1: เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ก็76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยหัวใจก็วิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยครับความดันเริ่มมา
3: เป็น
1: ความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: พอเกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยางอ่ะ
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างให้ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานๆแตะแล้วใบหูเน
1: ี่ยนะดอกแดงๆอ่ะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาลาครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างนี้ได
4: ้มั้ยไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่จริงเปล่า
4: ไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมละ
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะพี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจู๊ดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่าไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยางหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาผมต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื้อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อเยอะจริงๆ
3: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยผมไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
3: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องเออ จริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับตัวออก
0: มุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่ล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้า

0: ู้ชาติกันซะเลยเท่มั้ยล่ะครับ
1: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
2: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
3: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
1: เห็นบอกมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
2: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
1: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
2: ก็ได้ค่ะ
1: เออจริงเหรอ
2: จริง
1: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
2: ใช่
1: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนัก อันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
2: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพง
1: โพงเพงหรือว่าโพเพงชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
2: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
1: เออ
2: แก้ในเรื่องถุงลมปุ่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
1: ้กระเมง
2: ค่ะต้นมันจะเล็กนิดนึงเราจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกระเมง
1: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆเหรอ
2: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
1: ใส่มือเลยนะ
2: แล้วก็ขยี
1: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
2: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
1: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
2: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจริงเหรอ
2: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
1: คิ้วเคิร์ลนี่ใช้ได้หมดเลย
2: ได้ค่ะ
1: มีอย่างแค่ผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยด้วยหญ้าเลย
2: อ่ะใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
1: นี่มันดงหญ้าชัดๆเลย
2: ค่ะ
1: ถ่ายกบเลย
2: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
1: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
2: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
1: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี้
2: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
1: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
2: เรื่องของสมานแผล
1: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
2: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยนี่เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
1: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
2: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้กระถิน
2: อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
1: เออให้คนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
2: ค่ะ
1: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
2: ค่ะ
1: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
2: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
1: หวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
2: สมมติจะกินใบค่ะ
1: ผมเป็นคนสดน้อง
2: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
1: เป็นทั้งคู่นั่นแหละพี
2: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
1: อันนี้
2: เขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
1: แก้พิษงูได้
2: ใช่
1: โดยใช้สรรพคุณตรง
2: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
1: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
2: เอาไม่ค่ะ
1: ตอนนี้ผมหลงละ
2: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
1: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
2: สรรพคุณมากมายค่ะ
1: สรรพคุณยังไงโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
2: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปฝนกับน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
1: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

ีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: นชาสมุนไพรพร้อมดื่มก็จะบรรจุในซองเล็กๆอย่างนี้แหละครับผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: 50กว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมเยาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพราะสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาเท่านั้นเองอย่าไปทำร้ายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเดวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ100,000 บาทโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารล่ะครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
3: ถ้าตัวนี้ยอม
4: ไม่จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
3: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
4: ใช่
3: พร้อมหน่อย
4: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นนี่จะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี้ยก็ได้ไก่ไปเนี้ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
3: ครับ
4: ไก่ยังไม่หมอบเอาตัวผู้ไปให้มันเลยไม่ได้
3: ไม่ได้
4: เสียไก่หมด
0: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันธุ์กันล่ะครับ
4: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
0: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับ
4: จะมายอม5ตัวนี้สัก2ตัวเลยอันนี้ได
0: ้
5: ได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
3: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรก็ที่เข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
5: สำหรับอาหารไก่ประดูหางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้ย่าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับย่าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
3: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
5: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียล่ะครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยล่ะครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ซิมโอน
3: เนี่ยแหละครับหยวกกล้วยอะไร
4: กล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมากม
3: ีแล้วเราให้ทำไมฮะ
4: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่มันเครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
5: อ๋อจริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับในฟาร์มไก่ประดูหางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
3: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
5: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
6: โอ้โหเด้อโอ้ยโอ้โหเด้อโอ้ยหัวหิวหิวหิวหลอนเลย
5: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
3: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
7: ฟักครับ
3: ฟักได้เลย
7: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาติอ่ะมันจะไม่มีสีสันแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไก่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
3: มันจะเป็นขาวขาว
7: มันจะดูขาวขาวซีดๆนี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
3: เปลือกไม่ได้เข้ม
7: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
5: สถานีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระทบเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดูหางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันซะหน่อย
3: หญ้าโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
7: พญานี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
8: ครับ
7: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
8: หญ้าเนเปีย
7: อ่าเนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันปลูกเหมือนอ้อยคนเขาเห็นผมปลูกเขานึกว่าผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
5: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
7: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็กขายกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
8: ครับ
7: และใส่กุญแจเนี่ยกันไว
8: ้กันหนีเที่ยว
7: กันคนบ้าง อะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มีดีมาก
2: ดูเรื่องเนื้อ
7: ยอดเลย
5: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้ไหมล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
7: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
8: ขอบคุณมากครับที่หวังหน้าตาดี
7: หน้าตา
8: ไก่ใช่ไหม
7: ไก่
8: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลยครับ
5: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
8: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไง
7: ครับตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
8: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยครับ
7: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
8: ครับ
7: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
8: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
7: หมดเลยนะขายได้หมดเลย
8: โอ้โห
7: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้านี่จองเลยนะ
8: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
7: ใช่ครับ
5: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
8: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
7: ราคานี่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าใครคนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นปลาดุกหางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
8: ครับ
7: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันธุ์เรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
8: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
7: เอาไปฟัก
8: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
7: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
8: ครับ
7: ตัวละ20บาท
8: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
7: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
8: 4-5,000 ตัว
7: ครับ
8: คุณขำๆ 5-5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
7: สักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 85%
8: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
7: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
8: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
5: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
8: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
7: เย้

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lush Peak School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lush Peak School นะคะช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะน้องๆวันนี้พี่เนยจะมาชวนน้องๆทำธูปหอมไล่ยุงกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุก่อนและวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคันนี้น้องๆก็ได้ทูบหอมที่มีกลิ่นตะไคร้หอมอ่อนๆแล้วนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: นี่ไงนี่นะแม
1: ่ค่ะ
0: ประมาณนี้
1: ประมาณน
0: ี้เรียบร้อยนะฮะนี่ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเดื่ออำเภอเมืองนะฮะจังหวัดหนองคายนะนี่ตอนนี้นะครับผู้ยืนอยู่ในแปลงผักแต่ไม่ใช่แปลงผักแบบธรรมดานะฮะอยู่ติดริมแม่น้ำโขงเลยด้วยนะฮะนี่ข้ามไปก็เป็นลาวแล้วไหมเนาะใช่ไหมแปลงนี้เนี่ยเป็นของแม่สำลัดเนาะ
1: ครับ
0: ตรงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะปลูกผักกันเยอะเลยใช่ไหมแม
1: ่
0: ผู้เห็นนี่ด้วยตานี่คือแบบ
1: มันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านเรา
0: จ้ะ
1: เสร็จทำไร่ทำนาหน้าน้ำลดเราก็ปลูกผัก
0: ครับ
1: พรวนดินด้วยมือพอรถมันจะลงไม่ได้
0: ลงไม่ได้
1: ร่างกายในตัว
0: ลงไม่ได้แน่นอนนี่กูยืนจิกขาอยู่นี่มันเป็นเนินลงมาอย่างนี้เลยนะฮะคือพลาดนิดเดียวไปทั้งคู่เลยนะส่วนใหญ่แล้วตรงนี้แปลงของแม่จะเป็นบรอกโคลีแล้วก็เป็นกะหล่ำแล้วก็มีอะไรจ๊ะที่นี่เขาปลูกอะไรกันบ้าง
1: ปลูกมีหอมกระเทียมหอมแดงแล้วจะมีกะหล่ำดอกขาวๆอ่ะใต้ทุกผัก
0: ครับผักของเราเนี่ยริมแม่น้ำโขงมันพิเศษยังไงไหม
1: ดินนะคะเนี่ยดิน
0: จาก
1: พอน้ำขึ้นมามันจะปรับสภาพดินได้น้ำขึ้นมามันจะล้นไปถึงตลิ่งถึงฝั่งนะ
0: ขึ้นไปบนนี้เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: โ
1: อ้คือเราลดแล้วมันจะชุ่มชื่นตลอดพอมีน้ำไอ้น้ำขึ้นมา
0: อ๋อ
1: มันจะดีหลายอย่าง
0: ติดน้ำด้วย
1: ครับผม
0: นี่ที่เรามาตอนนี้นะคะเป็นหน้าหนาว
1: หน้าหนาวค่ะ
0: แล้วปกติปลูกช่วงนี้ไหมจ๊ะหรือว่าทั้งปีนั่นแหละ
1: ไม่ได้ทั้งปีค่ะถ้าน้ำหน้านั้นน้ำขึ้นเราก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้หน้าแรงมันจะปลูกอะไรไม่ได้มันจะเกิดเพี้ยเกิดอะไรมันจะรักษายาก
0: นี่นะครับมันแบบสวยงามมากเลยอ่ะมันผักมันแบบน่ากินไปหมดเลย
1: อันนี้จะอ่อนๆจะหวานค่ะนี่หวาน
0: อันนี้แม่บอกว่าแก
1: ่ค่ะดอกมันจะแตก
0: ดอกมันจะแตกอ๋อ
1: ใช่ดอกมันจะแตกอันนี้มันอ่อนนี่ก็ดอกมันจะตูมมันจะหวานนิดนึงเห็นไหม
0: อ๋อครับนี่งามนะแม่นะอันนี
1: ้ใช่งามมากเลย
0: นี่บรอกโคลี่ริมโขงหัวใหญ่มากนี่สดมากนะฮะนี่เราไปทางไหนจ๊ะ
1: เดินตรงไปเลย
0: เอาเลยคร
1: ับ ไปหาหัวกะหล่ำหัวสวย
0: ๆอ๋อนี่เป็นแปลงกะหล่ำแล้วเนี่ยไหนได้บ้างจ๊ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอเคอันนี้ผู้วางไว้ก่อน
1: ใช่
0: วันนี้แม่ตัดอะไรบ้างจ๊ะที่เอาไปขายอ่ะ
1: ตัดไปขายมีกะหล่ำดอกสีขาวนิดนึงบรอกโคลีตัดไปครึ่งส่วนแล้วช่วงปีใหม่เขาจะเอาลงไปกินที่กรุงเทพ
0: ขายคนกรุงเทพมาซื้อไปเลยเหรอ
1: ค่ะเนี่ยอันนี้ก็ได้แล้วเห็นมั้ยจะออกมาขาวๆเนี่ยกินสดๆให้ดูแล้วก็ได้เนี่ยโชว์เลย
0: ได้เลย
1: ปลอดสารจริง
0: ไม่ปลอดสารจริงอยู่แล้ว
1: รู้สึกเป็นไงความรู้สึก
0: ไม่เหม็นเขียว
1: ใช
0: ่หวานกรอบส้มตำต้องเข้าแล้ว วันนี้พูดเอง
1: โอเค
0: นี่
2: ผักริมโขงที่ชาวบ้านปลูกส่วนใหญ่นอกจากจะเป็นผักอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีแล้วจะเน้นเป็นผักที่เป็นที่นิยมของตลาดครับโดยจะปลูกสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปในแต่ละช่วงซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อกันถึงที่เลยอย่างพี่ยิ่งคนนี้แหละครับก็เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อผักจากชาวบ้านไปขายต่อซึ่งก็มาเลือกเองตัดเองถึงสวนเลยล่ะครับวันนี้อาหารจากผักริมโขงนะฮะเราจะทำเป็นแกงอ่อมผักที่เราเก็บนะครับจะนำไปใส่ในแกงและกินคู่กับน้ำพริกแซ่บๆกันด้วยครับ
0: อันนี้เหรอจ๊ะอันนี้อะไร
1: ผักกาดซิว
0: ผักกาดซิว
1: ค่ะผักกาดซิวอย่างต้นเล็กเราไปกินกับแกงอ่อมไอ้ไปแกงส้มไปอะไรก็ได้ใส่แกงใส่ปลาก็ได
0: ้เหมือนผู้เคยกินนะเนี้ยในมันจะมากับพอสั่งลาบเป็ด
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็จะมีผักเนี้ย
1: ใช่ๆ
0: แต่ผมไม่รู้ชื่อ
1: เขาจะเอาต้นเล็ก
0: ๆนี่ตรงนี้เลย
1: ค่ะ
0: อันนี้
1: ยึดสองต้นก็ได้
0: ได้จ้านี่มาแล้วนะครับผักกาดซิวนะฮะนี
3: ่ผักชีลาวนะฮะนี่ก็จะเอาไปทำแกงอ่อม
1: เอาไปใส่แกงอ่อมนี้แล้วจะดูเอาที่มันติดมีหัวนิดนึงเวลาไปทำมันจะได้อร่อยหวาน
0: นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นอีกแปลงนึงเป็นแปลงผักกวางตุ้งนะฮะฟูมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปทำแกงอ่อมด้วยนี่แบบนี้เลยนะครับแม่สำรัดบอกว่าให้ตัดแบบที่มีดอกไปโหเนี่ยอวบมากอ่ะดูฮะโอ้โหน่ากินมากถ้ามาอยู่ในแกงอ่อมนะมาอันนี้ก็อวบแน่น
2: ได้ผักมาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับช่วงหน้าเราจะมาเก็บอีกหนึ่งวัตถุดิบกันจะเป็นอะไรนั้นพักสักครู่เดียวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายชาวบ้านที่นี่นะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโขงทั้งหาปลาเลี้ยงปลาและพื้นที่ริมโขงนี้นะครับยังเป็นแหล่งปลูกผักสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในช่วงหน้าหนาวอีกด้วยครับช่วงที่แล้วนะครับเราลุยสวนเก็บผักริมโขงกันมาแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่เราจะต้องไปเก็บมาทำน้ำพริกกันนั่นมะเดื่อครับ
0: นี่ฮะตอนนี้นะครับเราถึงจุดที่จะมาหาอีกหนึ่งวัตถุดิบแล้วก็คือลูกมะเดื่อ
4: ครับผม
0: แต่ก่อนจะไปถึงลูกมะเดื่อมาที่อันนี้ก่อน
4: ครับ
0: โหนี่ยาวมากเลยนะ
4: ครับผมเพราะต้นมันสังเกตได้ต้นมันจะสูงครับ
0: สูงสูงใหญ่ๆเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับ
0: นี่คือต้นมะเดื่อโหนี่ยาวประมาณเท่าไหร่ได้ครับเนี่ย
4: 3เมตรได้ครับ
0: 3เมตรนะฮะนอกจากไม้ไผ่ยาวๆมีเขียวอยู่ตรงปลายแล้ว
4: ยังมี
0: นี่ตะกร้าครับผมอ๋อแบบนี้เลย
4: แล้วก็เคี้ยวก็เกาะเผื่อมันหล่นก
0: ็เข้านี่เลย
4: ถ้าไม่เข้าก็เราค่อยเก็บ
0: งั้นพี่ตีนำไปเลยฮะลำบากมากนะอันเนี้ย
4: ได
0: ้นี่นะครับเราเดินลงมาสักหน่อยนึงเนาะก็จะมาเจอต้นนี้เลยต้นมะเดื่อนะฮะนี่นะครับที่เห็นอยู่นี่คือลูกเหรอครับลูกเท่าไหร่ครับ
4: อันนี้เป็นลูกลูกมะเดื่อครับกำลังจะเป็นลูกเล็กๆกำลังจะขึ้นครับกำลังจะโต
0: ฮะลูกมะเดื่อนี่คือขึ้นคือออกได้ตลอดทั้งปีไหมครับ
4: ก็ส่วนมากถ้าช่วงเยอะๆก็จะประมาณพฤศจิกาธันวาครับหลังจากนั้นมันก็จะผัดกันขึ้น
0: ตอนนี้มันผู้เห็นเขียวหมดเลยอันนี้คือได้หมด
4: ก็ได้ครับส่วนมากเราก็ใช้ลูกดิบนะครับลูกดิบลูกเล็กได้หมด
0: เดี๋ยววันนี้ได้ลองกันนะฮะแต่ก่อนอื่นต้องเอาลงมาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดูอาจารย์ก่อนนะฮะว่าอาจารย์ยังไงบ้างโอ้ยดีดูครับมือสั่นหมดเลยอ่ะหันมาบอกช่วยช่วยหน่อยนี่ครับพี่นี่ขอดูหน่อยนี่นะครับ
4: อันนี้พอดีกำลังอร่อยครับ
0: นี่คือกำลังอร่อยนะครับลูกจะประมาณนี้เหรอจ๊ะ
4: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนี้นะครับลูก
4: มันนี้ก็ตำได้ครับกินสดกับพวกน้ำพริกก็ได้ครับ
0: อ๋อเอาเป็นผักแกล้มก็ได้หรือจะเอาเนี่ยเด็ดไป
4: ตำน้ำพริก
0: ตำน้ำพริกก็ได้ออกเขียวๆหน่อยนะครับไม่เขียวหน่อยหรอกเขียวเลยนะฮะ
4: ครับ
0: แล้วลูกจะกลมๆตรงก้นตรงเนี้ยก็จะเป็นออกสีม่วง
4: ๆครับเพราะมันจะไม่เต็มที
0: ่จ้ะนี่เขาจะใหญ่ไปได้เท่าไหร่ครับ
4: โอ้ก็ใหญ่เท่ากับมะเขือเทศ
0: มะเขือเทศ
4: ครับ
0: โอ้ใหญ่มากนี่นี่นี่พวกอันนี้มาพวกว่าอันนี้ได้ฮึบนี่แหละมาแล้วนะฮะอีกหนึ่งพวงอุ้ยลูกมันหล่นเต็มเลย
2: ต้นมะเดื่อมีด้วยกันหลายสายพันธุ์เลยนะครับถ้ามะเดื่อที่กินผลสุกได้จะเรียกกันว่ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกใบจะหยักลึกผลสุกออกสีม่วงมีรสชาติหวานฉ่ำส่วนผลมะเดื่อที่กินลูกดิบได้ทางใต้นะครับจะนิยมนำมาทำแกงกินแกล้มกับขนมจีนก็คือมะเดื่อฉิ่งครับผลจะเล็กกลมแป้นผิวสีเขียวมันเงาผลสุกสีจะออกเหลืองขาวครับและมะเดื่อที่เรากำลังเก็บอยู่นี้นะครับเป็นสายพันธุ์พื้นบ้านก็คือมะเดื่อชุมพรหรือมะเดื่ออุทุมพรครับลักษณะต้นจะสูงใหญ่ใบเรียวยาวชอบขึ้นอยู่ริมน้ำผลดิบจะมีสีเขียวรสฝาดเมื่อเริ่มสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนใหญ่นะครับจะไม่นิยมกินผลสุกกันเพราะมักจะมีแมลงหวี่เจาะตัวผลชาวบ้านจึงนำผลดิบมากินสดและทำน้ำพริกครับ
0: นี่นะครับจะให้ดูมะเดื่อนะครับนี่ระยะที่เราเก็บมาทำกับข้าวได้ก็จะเป็นระยะที่อ่อนๆเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะแล้วพอเขาแก่ตัวไปเนี่ยก็จะออกสีแดงแบบนี้พอแดงมากๆก็หลุดร่วงลงมาตรงพื้นแล้วก็กลายเป็นต้นมะเดื่อต้นใหม่นะครับมันถึงมีอยู่แบบเต็มแบบตลอดทางตรงฝั่งริมโขงนี่เลยนะครับก็จะมีต้นมะเดื่อเยอะมากก็เลยเป็นที่มาของหมู่บ้านบ้านเดื่อนี่เพราะว่ามีต้นมะเดื่อเยอะนี่เองนะครับ นี่อ๋อนี่ฮะมาอีกแล้วนะครับ
4: หนึ่งสอง
0: เออทีมงานแบบเริ่มแบบลงตัวแบบเข้าขารู้ใจแล้วอ่ะไปไปพี่
4: หนึ่งสอง
0: ไม
4: ่พักก่อนหน่อยพี่
0: พักก่อน
4: โอเคครับ
0: พักก่อนพักก่อนโอ้ยเหนื่อยนะ
4: เหน
0: ื่
4: อยครับมันก็ไม่ง่ายๆครับ
0: น่าจะพอแล้วนะพอสักถ้วยนึงแล้ว
4: ครับโอ้เกินแล้วครับนี่
0: เกินอ้าวเกินแล้ว
4: เกินถ้วยครับ
0: งั้นเพราะว่าเราไปทำกับข้าวกันไหมพี
4: ่ครับผม
0: นะ
4: ครับผม
0: โอ้เหนื่อยแล้วอันนี้เยอะ
2: อาหารจากผักริมโขงของเราวันนี้นะครับจะเป็นน้ำพริกมะเดื่อและแกงอ่อมไก่บ้านครับซึ่งแม่ครัวที่จะมาโชว์ฝีมือการทำอาหารก็คือพี่กุ้งท่านนี้แหละครับ
0: ดูที่ผักของเรากันก่อนนะครับที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนี่ก็จะมีนี่กวางตุ้งเน
5: าะ
0: ผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมนะฮะแต่มะละกอนี่ทำไมมันจิ๋วอย่างนี้ล่ะ
5: อันนี้มันจิ๋วแต่แจ๋วนะคะ
0: นะยังไงจ๊ะ
5: เพราะว่าน้ำยางเขาจะเยอะ
0: โอ้โหนี่นะน้ำยาง
5: จะทำให้เนื้อไก่นุ่มเร็ว
0: อ๋อเหรอฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตำมาเริ่มโขลกก่อนเนาะ
5: ใช่ค่ะ
0: ตัว
5: พริกแห้งก่อนเลยค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับ
5: พริกสดชอบเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับ
2: เครื่องแกงอ่อมนอกจากพริกแห้งและพริกสดแล้วจะมีตะไคร้และหอมแดงซึ่งเราจะนำมาโขลกให้พอแหลกครับ
0: ระหว่างผู้ตำนี่พี่กุ้ง
5: ปอกมะละกอ
0: ปอกมะละกอต่อเลยนะครับมะละกอนี่คือเหมือนตัวส้มตำเลยเนาะที่เราแบบฝันๆอย่างเงี้ยผมนึกว่าจะเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในแกงอ่ะ
5: ค่ะ
0: แต่เราทำแบบนี้
5: อันนี้เราทำแบบนี้เพราะว่าให้มันได้เข้าถึงเนื้อไก่แล้วก็ทำให้มันมีรสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นเหมือนคนอีสานเขาจะชอบอ่อมไก่ใส่มะละกอนี่นะ
0: นี่ผู้ต้องเอาให้แหลกประมาณไหนครับเนี่ยได้ยังหรือว่าย
5: ัง ได้แล้วค่ะ
0: อ๋อประมาณนี้ได้แล้ว
5: ใช่ค่ะ
0: โอเค
2: ขั้นตอนต่อมานะครับเราจะเริ่มทำแกงอ่อมกันครับโดยจะเริ่มจากการนำไก่บ้านลงไปผัดกับน้ำปลาและเครื่องแกงอ่อมครับ
0: มีเครื่องในด้วยลงไปแล้ว
5: ตามด้วยปลาสองช้อน
0: ปลาสองช้อนนะครับ
5: แล้วก็ตามด้วยเครื่องที่เราโขกไปเลยค่ะ
0: ไม่แซ่บให้มันรู้ไประหว่างที่ปูกำลังคั่วไปนะครับพี่กุ้งเนี่ยก็จะเด็ดผักรอไปด้วยเนาะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: ไว้ใส่ลงไปในแกงอ่อมของเราผักมันสดมากนะครับมันดูกรอบมากเลย
5: ใส่เลยค่ะ
0: ใส่ใบมะกรูดเลยนะครับ
3: เติมความหอมเข้าไปอีก
0: โว้พอใส่ใบมะกรูดลงไปนี่หอมเลยนะ
2: เมื่อสังเกตว่าเนื้อไก่เริ่มสุกเราจะใส่มะละกอจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและเติมน้ำเปล่าลงไปครับ
0: ก็จะเป็นแบบไม่ใช่อ่อมน้ำเยอะๆเนาะจะออกแบบ
5: ค่ะอันนี้ให้น้ำเขาแห้ง
0: คลุกคลิกคลุกคลิก
5: ไก่สุกก็เติมผักได้เลยค่ะ
0: อ๋อฮะนี่นะครับเดือดปุดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวให้พี่กุ้งชิมก่อนนะครับเอาแบบรสบ้านเราเลยนะบ้านเดือบ้านเดือ
5: เติมปลานะคะ
0: เติมปลาสิครับคือปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะใส่ผัก
5: ผักค่ะ
0: แล้วใส่ผักนี่ต้องทิ้งไว้นานไหมจ๊ะ
5: ไม่ค่ะเอาผักลงไปไม่นานแล้วก็ยกขึ้นเลยเดี๋ยวผักมันจะเปื่อย
0: โอเค
5: ผักมันจะไม่หวาน
0: ครับนี่ครับกวางตุ้ง

0: ลงไปก่อนแล้วตามด้วยอีลาวกับต้นหอมนะครับลงไปเลย
1: จ้า
0: หอมมากเลยอ่ะ
1: เสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมบั้นเดือค่ะ
0: โอ้โห

0: ที่ต้องบอกว่าถ้ามาบ้านเดือแล้วพลาดไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: แจ่วมะเดื่อค่ะหรือน้ำพริกมะเดื่อค่ะ
0: วิธีการในการเตรียมลูกมะเดื่อต้องยังไงครับเพราะเห็นว่ามันจะมียางใช่ไหม
1: มันจะมีค่ะเสร็จเราก็เตรียมน้ำเปล่าไว
0: ้
1: แล้วก็เอาเกลือไปแช่ในน้ำเปล่าเพื่อล้างยางออก
0: โอ้นี่พอพูดเด็ดออกมามันจะมีเนี่ยยางอย่างนี้เลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้แล้วต้องทำไงต่อฮะ
1: ผ่าครึ่งเลยค่ะ
0: นี่เดี๋ยว
1: ก็ตัดหัวนี้นิดนึง
0: ตัดขั้วออกครับผ่าครึ่ง
1: แป๊บอย่างนี้นะคะ
0: แล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่นะครับให้ดูผ่าออกมาแล้วดูเนื้อข้างในเขาหน่อยนะครับเนี่ยมันจะมีสีเขียวข้างนอกแล้วพอเข้าไปข้างในเนี่ยจะออกสีชมพูอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เมล็ดค่ะเมล็ดของลูกมะเดื่อค่ะรสฝาดมันก็จะอยู่ที่ผิวของมะเดื่อมาตรงถึงแกนเกือบเมล็ดมันนะคะ
0: ซึ่งเราก็สามารถกินได้หมดเลยถ
1: ้
0: ากินแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะทานสดๆเลยกับน้ำพริกเลยก็ได้ค่ะ
0: ครับด้านในเขานะครับนี่ไงผู้เห็นเนี่ยดำๆมาก
1: อันนี้ก็อาจจะเป็นแมงหวีนะคะแต่ว่าแช่น้ำเกลือแล้วเดี๋ยวเขาก็ออก
2: นอกจากลูกมะเดื่อที่ให้ความฝาดแล้วนะครับน้ำพริกมะเดื่อเนี่ยจะมีเครื่องสมุนไพรอื่นๆอย่างพริกแห้งตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะเราจะนำเครื่องต่างๆที่ซอยแล้วนะครับมาผัดกับน้ำเปล่าก่อนครับ
1: น้ำพริกมะเดื่อของเราจะมี2แบบมีทั้งคั่วมะเดื่อให้สุก
0: ครับ
1: กับเครื่องเคียงคั่วให้สุกแล้วก็มีตำสดแบบนี้จ้ะ
0: แต่วันนี้เราจะใช้เป็น
1: ตำสด
0: ตำสดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ได้แล้วนะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มตำกันเลยครับ
1: เครื่องเคียงที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นะคะ
0: จ้ะนี
1: ่ชอบทานเผ็ดไหมคะ
0: ชอบมากครับเอาแซ่บๆ
1: อุ้ย
0: นี่ได้
1: อยู่ใกล้คนรอคนแก่มือไม้สั่นระวังตาด้วยนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับยายดูแลตามด้วย
1: มะเดื่อค่ะ
0: มะเดื่อจ้าอนอกจากน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหมจ้ามะเดื
1: ่อได้ค่ะ
0: มีอะไรบ้างจ้ะ
1: เราก็เอามาผัดกับปลาก็ได้ค่ะ
0: ผัด
1: ใช่ค่ะเอามาผัดกับปลาแล้วก็เอามาทอดกับเห็ดก็ได้ค่ะลูกหามๆแล้วก็มาฝานบางๆชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะ
2: ตอนนี้มะเดื่อที่เราใส่ลงไปนะครับเริ่มที่จะแหลกเข้ากับเครื่องต่างๆแล้วจะปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลปี๊บน้ำปลาร้าน้ำมะขามเปียกและตามด้วยผักชีใบเลื่อยและนี่แหละครับหน้าตาของน้ำพริกมะเดื่อครับ

0: ครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่เดี๋ยวลองชิมกันเลยแต่ว่าวันนี้เราจะกินเป็นข้าวเหนียวนะอันนี้เป็นปลาอะไรจ๊ะ
1: อันนี้จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะ
0: ปลานิลแดดเดียวนะฮะนำมาทอดเลยแน่นอนว่าต้องกินคู่กับพวกนี้เลยนะครับที่เราทำไว้นะครับหอมไก่บ้านนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็น้ำพริกมะเดื่อ
0: นี่น้ำพริกก่อนเลยนะฮะนี
2: ่แซ่บร้าย
0: แซ่บร้ายปลาด้วยมะเดื
1: ่อกรอบไหมคะ
0: กรอบมากคือไม่ได้ออกเผ็ดมากแต่ว่ามันมีความนุ่มนวลอ่ะแล้วมันกินง่ายมากเลยอ่ะแล้วมันหอมแบบเข้ากันดีมากเลยอ่ะแล้วพอกัดไปโดนตัวมะเดื่อนะที่เราตำๆลงไปอ่ะอร่อยมันกรอบๆมันแต่ผมไม่เห็นมันจะฝาดตรงไหนเลยอ่ะถ้ามันอร่อยนะนี่ตอนนี้พูดน่าจะพูดคนเดียวแล้วแหละพี่กุ้งไปแล้วยาวแล้วหิวมันหิวได้ไงอีกจานหนึ่งนี่จานนี้อ่อมนะฮะอร่อยสุดๆเลยครับคือผักเนี่ยพอมันสดปุ๊บมันจะกรอบมันจะแบบมันกินอร่อยมันหวานกรอบพอมันดูดซับไอตัวน้ำแกงอ่อมของเราอะยิ่งปลาด้วยอ่ะโหยสุดยอดเลยอร่อยมากเลยนะครับน้ำก็แบบรสชาติมันจะ
1: เยอะ
0: เข้มข้นนะครับมันจะมีสมุนไพรเยอะแล้วก็ไม่เผ็ดมากนะกำลังดีกำลังกินนะครับอร่อยเลยนี่อันเนี้ยอันนี้ก็พุกก็ชอบแต่พุก

0: ลืมชื่อแล้วอ่ะ
1: บ้านเราเรียกว่า
2: ผักกาดซี
1: ผักกาดซี
2: จ้ะลองชิมดูค่ะ
1: จ้ะ
2: มันจะซีไหมคะ
1: เหมือนวาซาบิอ่ะ
2: จ้ะแซ่บไหม
1: กลิ่นประมาณนั้นแซ่บมากนัว
2: แต่ว่าวาซาบิจะแรงกว่านี้นิดนึง
1: ใช่ครับแต่อร่อยมากนะฮะนี่นะครับให้ดูเนื้อปลานะครับเนื้อนี่ขาวจั๊วเลย
2: นัวไหมคะ
1: นัวมาก
2: นัว
1: แซ่บหลายนี่อร่อยมากเลยต้องบอกว่าทุกจานวันนี้นะครับอร่อยมากคุณผู้ชมสนใจนะครับอยากที่จะลองแวะเวียนมาเที่ยวที่บ้านเดือที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์
2: ใช่ค่ะ
1: มีร้านอาหารนะมีร้านเชฟชุมชนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็จะทำอาหารแบบนี้แหละครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านผู้รับประกันได้เลยว่าฝีมือนี่อร่อยมากเลยนะครับชุมชนเราบ้านเดือนะยินดีต้อนรับเนาะ
2: ค่ะ
1: อ่ะสำหรับวันนี้นะครับผู้ก็ต้องขอบคุณหลายคนมากเลยนะครับทั้งแม่สำรัดนะครับพาไปเก็บผักรวมถึงพี่ตีด้วยนะครับและขาดไม่ได้เลยพี่กุ้งนะครับทำเมนูอร่อยๆให้ผู้ทานด้วยขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับพลูแล้วก็พี่กุ้งต้องขอลาไปก่อนเนาะ
2: ค่ะ
1: พบกับรายการตามเพอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: อร่อยมากเลยขอบคุณมากครับพี่กุ้ง
2: ขอบคุณค่ะ
1: นะเดี๋ยวเราก็คุยกันไปด้วยตัดไปด้วย
2: ครับผม
1: เก็บผักกันไปด้วยนะนี่อยู่กับเกษตรมืออาชีพขอดูรองเท้านี่มีให้พูดสักครู่ไหมเนี่ย
3: รองเท้าไม่ใส่ครับมันจะลื่นครับ
1: เพราะว่าทำไมใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้า
3: ไม่ปกติใส่บูทนะ
1: จ้ะ
3: ใส่บูทตรงข้อ
1: แล้วลงไปนู่นเลยใช่ไหม
3: ไม่ใช่
1: ต๋อมเลย
3: นี่ธรรมชาติของพื้นบ้านเลยเนี่ย
1: ใช่เนี่ยใช่เหยียบพื้นบ้านเลยอันนี้สุดยอดเลยนะฮะนี่ปะ
3: จะเอานี่อันนี้ก็ได้นี่อ่อนๆเนี่ยให้ตัดโชว์เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
1: พลิกตัวยากด้วยอมริน

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับพ่วงดีกรีหมออีกหนึ่งตำแหน่งครับคุณดำรงศักดิ์ชุมแสงพันธ์หรือที่ทุกคนรู้จักในชื่อของหมอกุนั่นเองครับท่านเป็นแพทย์แผนไทยครับปลูกป่าสมุนไพรแบบอินทรีย์เพื่อใช้เป็นยารักษาคนไข้ในป่าข้างหลังนี้นะครับมีสมุนไพรมากกว่า 1,000 ชนิดว้าวตั้งแต่ต้นที่สูงใหญ่แบบนี้ไปจนถึงต้นหญ้าเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปแบบนี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนไข้เลยนะครับว่าแต่ว่าเจ้าสมุนไพรที่เห็นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาทำอะไรกันได้บ้างครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามไปดูกันเลยไป
1: อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
2: ก็76แล้ว
1: เนี่ยนะมันจะวิ่งอยู่ไปไหนนี่หน่อยก็เหนื่อยเหนื่อยหัวใจก็จะวิ่งใหญ่
3: โดยส่วนมากเนี่ยคนที่มาเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรกัน
1: เนี่ยอย่างที่คุณเป็นเนี่ยปั๊บความดันเริ่มมาความดันเบาหวานไขมันโปนในเลือดเกาะผนังหลอดเลือด
3: คือเหมือนท่อมันตันนั่นแหละ
1: เกิดไปลื่นล้มแตกในสมองได
3: ้อ๋อที่เขาบอกว่าล้มแล้วเส้นเลือดใน
1: ในสมองแตกที่ก็ต้องกินยาละลายริมเลือดละลายไขมันคู่กับความดันกินมากๆไตจะแย่อีกต่อไปก็โรคหัวใจแล้วก็เอามาพึ่ง
3: โอ้โหนี่แค่ฟังนี่ยังไม่ต้องอะไรคิดตามนี่ก็เครียดแล้วคุณหมอทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารแล้วนะออกกำลังกายต้องการสมุนไพรจำพวกไหนฮะเข้ามาช่วยบรรเทามาเป็นทางสว่าง
1: หญ้ายาง
3: เหมือนผักบุ้งยาง
1: เหมือนผักบุ้งยาง
3: อ๋อคือตัวเดียวกัน
1: ตัวเดียวกัน
3: ยกตัวอย่างที่ตัวอย่างนึงมีอะไรบ้างฮะ
1: ไมยาลา
3: ไมยาลาพี่เอามือใบบานแตะแล้วใบหูเน
1: ี่
3: ย
1: ดอกแดงอ่ะนะสรรพคุณเหลือร้ายเลยเยอะมากหวัดแพ้อากาศความดันเบาหวานกินขับปัสสาวะ
0: สรรพคุณเหลือร้ายต้องไมยาลาครับแม่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าหญ้าสีเขียวเวลาโดนแล้วหุบที่เราชอบเล่นกันตอนเด็กๆจะใช้เป็นยาได้โอ้โหเหลือเชื่อจริง
3: ๆอันนี้เราเดินมาหาอะไรครับเนี่ย
4: ผักบุ้งยางค่ะ
3: ผักบุ้งยาง
4: ต้นนี้ค่ะเวลาเด็ดแล้วก็จะมียาง
3: ใช้ทำอะไรได้บ้างครับเนี่ยผักบุ้งยางเนี่ย
4: ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดช่วยลดความดัน
3: ดันทุรัง
4: ความดันสูงค่ะ วิธีใช้ก็คือถ้าเราอยากจะทานเลยเด็ด3ยอดลวกแล้วก็ไปกินกับน้ำพริกไม่เกิน10ชั่วโมงพอถ่ายออกมานี่เป็นน้ำมันออกมาเลยเวลากินไปแล้วเนี่ย1ห้ามห่างห้องน้ํา2ห้ามไอ
3: ไม่อ่ะ
4: เพราะไอนี่ออกเลย
3: คุณไม่อยู่ขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: กินเลยอย่างงี้ได้มั้ย
4: ไม่ได้เพราะยางมันจะมีพิษค่ะ
3: อ๋อยางขาวๆนี่มีพิษ
4: ใช่กินปั๊บเดี๋ยวก็จะท้องเสียเลย
3: ว้ายโมหรือเปล่าพี่
4: ไม่โม
3: จริงเปล่า
4: ไม่โมลองเลยค่ะ
3: เสียแค่ไหน
4: ก็ไม่ต้องซ่อมแล้ว
3: พี่อันนั้นออกแนวเดทป่ะ
5: พี่นิดบอกว่าต้นผักบุ้งยางกินแล้วมันแบบจูดเป็นบั้งไฟพญานาคอยากโดนกันรู้มันจริงหรือเปล่า
3: ไม่ไหวเว้ยคุณหมอผมถามหน่อยสมุนไพรมีติดไว้หน้าบ้านหน่อยล่ะมันควรจะมีอะไรบ้าง
1: นอกจากเครื่องครัวแล้วนะยางหญ้าดอกขาวเป็นตัวพระเอกตัวหนึ่งแทบทุกตัวยาผมต้องผสมหญ้าดอกขาวมันแก้อักเสบทั้งปวง
3: ฟ้าทลายโจรเป็นยังไงคุณหมอ
1: ฟ้าทลายโจรนี่พิเศษมากเป็นยาฆ่าเชื้อ
0: ได้ยินชื่อมานานแล้วล่ะครับแต่ก็เพิ่งรู้ว่าสรรพคุณเขาครอบจักรวาลจริงๆไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านสารอนุมูลอิสระที่จะก่อมะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยให้เจริญอาหารรักษาโรคตับฤทธิ์สีดวงงูสวัดแก้เบาหวานรักษาอาการหวัดแก้อักเสบแถมยังฆ่าเชื้อโอ้เยอะจริงๆ
3: เมื่อกี้พูดค้างไว้ฮะฟังแล้วแบบผางขึ้นมาทันทีเลยโดไม่รู้ล้ม
1: คนเข้าใจผิดกันเยอะนะคุณไปเห็นยาดองเหล้าที่ไหนพอใส่โดไม่ล้มนะแม่กินกันจัง
3: ใช่
1: พอเมาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรหรอก
3: อันนั้นคือโดไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องมันจริงๆสรรพคุณเขาไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่กินแก้วิงเวียนแก้ลมอาเจียนให้เลือดมันไหลเวียนดีรักษาไตคือมันขับสวัสดิ์
0: สมุนไพรทั้งหมดทั้งมวลในป่าแห่งนี้ไม่ต่างอะไรจากหญ้าในสายตาหลายคนนี่ล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วหมอกุเลยตั้งชื่อให้ว่าหญ้ากู้ชาติกันซะเลยเท่มั้ยล่ะครับ
6: แถวนี้ก็ขึ้นเพียบเลยฮะตั้งหลายต้นผมไม่รู้ว่าต้นอะไรแต่ว่าพี่นิดบอกว่ามันก็ยังมี
4: เยอะค่ะเช่นหญ้าดอกขาว
7: แล้วเขาทำอะไรได้บ้าง
4: ตัวนี้ก็เอามาต้มกินแก้ไข้แก้น้ำเหลืองเสีย
6: ผมมีสรรพคุณแบบเรื่องใครแบบว่าติดบุหรี่ช่วยได
4: ้พอเรากินไปแล้วมันจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ลิ้นมันกินอะไรไม่อร่อยด้วยไรความรู้สึกไปนิดนึงอะไร
6: เอางี้ก็ผอมได้เลยพี่กินอะไรไม่อร่อย
4: ก็ได้ค่ะ
6: เออจริงเหรอ
4: จริง
6: ตัวนี้ลดความอ้วนได้ด้วย
4: ใช่
6: ก็พูดง่ายๆว่าสรรพคุณเขาก็คือไปแกล้งลิ้นเราครับแกล้งให้กินอะไรไม่อร่อยเพราะฉะนั้นนี่แหละถูกกับผมยิ่งนักอันนี้ต้นอะไรฮะเนี่ย
4: อันนี้เรียกโพงเพงค่ะภาษาบ้านๆจะเรียกโพเพ
6: โพงเพงหรือว่าโพเพชื่อฟังดูแล้วแบบน่ากลัวสรรพคุณนี่เหมือนชื่อนะ
4: คือลักษณะลูกมันจะปุ่งๆไง
6: โอ
4: ้แก้ในเรื่องถุงลมป่งพองถอนทั้งต้นเลยค่ะเอาไปต้มกินเดี๋ยวเราไปดูต้นกระเมงจะอยู่ในแปลงตรงนี
6: ้กระเมง
4: ต้นมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวจะถอนให้ดูนะคะอันนี้คือต้นกระเมง
6: เห็นคุณหมอบอกว่าถ้าขยี้อ่ะมันจะดำๆหรอ
4: ลองได้เลยเอาใส่มือเลยค่ะ
6: ใส่มือเลยนะ
4: แล้วก็ขยี
6: ้เฮ้ยดำจริงอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
4: ถ้าคนผมขาวๆนี่คั้นเอาน้ำนี่ไปชโลมผมได้เลยนะคะผมก็จะดำ
6: แล้วถ้าผมไม่ค่อยมีอะฮะ
4: แต่ถ้าผมไม่ค่อยมีต้องทำบ่อยๆค่ะ
6: อ๋อจริงเหรอ
4: แล้วผมก็จะเริ่มขึ้น
6: คิ้วเคิร์ฟนี่ใช้ได้หมดเลย
4: ได้ค่ะ
6: นี่อย่างถ้าผมมองฮะเออเหมือนกันหมดเลยด้วยหญ้าเลย
4: อ่ะใช่มันเป็นดงหญ้าหมดเลย
6: มันดงหญ้าชัดๆเลย
4: ค่ะ
6: ถ่ายกบเลย
4: ปลูกผักเลยปลูกข้าวโพดเลย
6: เฮ้ยพี่อันนี้ดอกอะไรอ่ะสวยจัง
4: อันนี้ดอกกะละปะพึกค่ะ
6: ทำอะไรได้บ้างเนี่ยครับต้นนี้
4: คนเฒ่าคนแก่เวลาไม่มีสีเสียดเขาก็เอาเนื้อในฝักเนี่ยมาเคี้ยวกับหมาก
6: ฝักเขาคือที่ยาวๆที่เราเห็นตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: อย่างนี้เขาจริงๆเขาช่วยอะไรบ้างท่านสรรพคุณทางยา
4: เรื่องของสมานแผล
6: ถือว่ารู้ว่าเป็นความรู้นะฮะ
4: ค่ะแล้วดอกก็จะสวยอันนี้เคยเห็นต้นนี้ไหมคะ
6: โหพี่แถวบ้านผมเต็มเลยอย่างเงี้ยเรียกกระถินพี่ใช่กระถินไหมอ
4: ันนี้ต้นนี้ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าอันนี้ใช่อ
6: ันนี้กระถิน
4: อันนี้อันนี้กระถินแต่อันนี้มะกำเครือ
6: เออเฮ้ยคนละสีจริงอ่ะกระถินเขียวแก่ๆเข้มๆ
4: ค่ะ
6: อ๋อเฮ้ยมันพันอยู่อ่ะมันเฮ้ยมันคนละต้นมันมีอีกต้นนี้มีต้นมะกำเครือ
4: ค่ะ
6: ขึ้นมาแล้วก็มาพันเฮ้ยใบเหมือนกันเลยทำอะไรได้บ้างพี
4: ่บางคนที่เป็นเบาหวานตัวนี้ใช้แทนน้ำตาลชิมได้ถ้าอันนี้ลองชิมเลย
6: หวานหวานแอบซ่าๆนิดๆอ่ะอร่อยอ่ะยอดกินได้ไหม
4: สมมติจะกินใบค่ะ
6: ผมเป็นคนส่วนน้อย
4: ค่ะเป็นคนแปลกหรือแปลกคนคะ
6: เป็นทั้งคู่นั่นแหละพี
4: ่อันนี้คือเขาเล่าต่อกันมาว่าลูกเขยกับแม่ยายไปหาหน่อไม้แล้วลูกเขยโดนงูกัดตายแม่ยายก็เลยไปดึงต้นอันนี้มาปิดเอาไว้ปกก็คือปิดกลับมาถึงก็ลูกเขยก็ฟื้นแล้ว
6: โอ้อันนี้แม่ยาย
4: เขาเลยเรียกเขยตายแม่ยายชักปก
6: แก้พิษงูได้
4: ใช่
6: โดยใช้สรรพคุณตรง
4: ใช้รากโบราณก็จะมาฝนกับน้ำมะนาวหรือน้ำซาวข้าวแล้วก็กินเลย
6: กินเลยเจอทั้งบอระเพ็ดเคยหลงบ้างไหมเดินเข้ามา
4: เอาไม่ค่ะ
6: ตอนนี้ผมหลงละ
4: เดี๋ยวเราพาไปดูต้นนี้เรียกปลาไหลเผือกอันนี้ที่คนกำลังนิยมเลยเพราะกินแล้วบางคนบอกใช้แทนไวอาก้าเลยอันนี้ไปคิดเอาเองนะคะ
6: ไม่กล้าเข้าใกล้เลยอ่ะพี่ต้นแค่นั้นน่ะสรรพคุณ
4: สรรพคุณมากมายค่ะ
6: สรรพคุณอย่างไรโมหรือเปล่าใช้ส่วนไหน
4: รากหนึ่งต้นมีหนึ่งรากกินตัดไข้ทุกชนิดคือเป็นไข้ทุกอย่างเนี่ยเอารากปลาไหลเผือกไปน้ำซาวข้าวกินแก้ไข
6: ้แต่พอกินมากๆปุ๊บหายทีนี้

นอกจากจะมีป่าสมุนไพรอินทรีย์ที่ปลูกเองแล้วก็ยังแปรรูปเองด้วยล่ะครับขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับล้างสมุนไพรให้สะอาดสับให้ได้ขนาดนำไปตากแดดให้แห้งนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา5ชั่วโมงไล่ความชื้นอีก1รอบเพื่อป้องกันเชื้อรายังไงล่ะครับสำหรับสมุนไพรที่ต้องนำไปต้มต่อก็จัดการแพ็คใส่ห่อได้เลยล่ะครับ

0: ผลิตภัณฑ์ของที่นี่ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรอบแห้งให้นำเอากลับบ้านไปต้มกินกันเลยหรือจะเป็นสมุนไพรชาชงพร้อมดื่มสมุนไพรสกัดในรูปแบบแคปซูลหรือจะเป็นแชมพูก็มีนะครับดูแลทั้งภายนอกและภายในขนาดนี้เรียกได้ว่าครบเครื่องแถมราคายังถูกอีกด้วยล่ะครับ
1: ใช่สิบกว่าปีตั้งแต่เป็นคุณหมอช่วยเหลือคนด้วยแล้วก็ทำสมุนไพรขายในราคาย่อมยาวด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วย
2: เราทำเพื่อให้ได้หลายๆด้าน1แล้วได้ช่วยเขา2เราได้เงินพออยู่ได้เหลือจากใช้จ่ายก็ขาย
1: ถ้ามองในแง่ว่าหันมาปลูกสมุนไพรกันเป็นอาชีพทางเลือกอีกได้ไหมถ้าในมุมของคุณหมอเนี่ย
2: คือในมุมของผมเนี่ยนะ1คุณต้องปฏิบัติได้ก่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบหลักเศรษฐกิจพอเพียงว่าสมุนไพรนี่มันต้องไปอะไรมากเลยขึ้นเองเพียงแต่เราอย่าไปเอาของมีพิษใส่เขาเท่านั้นเองอย่าไปทำลายเขาน
0: อกจากจะเป็นผู้จุดประกายให้กับต้นหญ้าที่หลายคนมองข้ามขึ้นมามีบทบาทในวงการแพทย์แล้วนะครับหมอกู่ยังเป็นผู้รวบรวมและรักษาพันธุ์สมุนไพรต่างๆเอาไว้ไม่ให้สูญหายไปโดยหวังให้สมุนไพรเหล่านี้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าหมอกู่ดำรงศักดิ์ชุ่มแสงพันธุ์คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยId
1: วันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเพื่อมาตามหาผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขาพัฒนาและผลักดันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ให้เป็นที่นิยมและก็แพร่หลายได้มาตรฐานจนมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยละครับและสามารถสร้างรายได้กว่าสัปดาห์ละ 100,000 บาทโอ้ยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเขาทำได้อย่างไรผมว่าเราไปตามหาคำตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปเลยไหนละคำตอบและคำตอบที่เรากำลังตามหาก็มาจากประสบการณ์ในการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่มากว่า20ปีของชายผู้นี้ครับพี่ซิมโอนปัญญาอยากรู้เรื่องไก่ก็ต้องเข้าเล้าไก่กันละครับพี่ซิมโอนเขาบอกว่าไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ไก่พื้นบ้านนี่แหละครับตัวผู้จะมีลักษณะหน้าแดงงอนแดงส่วนขนและแข้งเป็นสีดำตัวเมียนั้นหน้าออกแดงเรื่อยๆขนและแข้งก็จะมีสีดำเช่นเดียวกันครับแม้จะสามารถเลี้ยงเป็นไก่ชนได้แต่สำหรับที่ฟาร์มของพี่ซิมโอนแล้วเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อเอาเนื้อเป็นอาหารล่ะครับโดยใช้เทคนิคการผสมเทียมซึ่งก่อนอื่นก็ต้องเลือกดูแม่พันธุ์ก่อนนะครับว่าตัวไหนพร้อมบ้างวิธีง่ายๆก็ใช้มือจับไปตรงส่วนหลังของแม่ไก่ถ้าหมอบลงก็แสดงว่าพร้อมแล้วล่ะครับ
2: ถ้าตัวนี้ยอม
3: จับไม่จะยอมไม่จะหมอบให้เราจับใช่ไหม
1: โอ้จริง
2: มันต้องแบบว่าโรแมนติกหน่อยมันจะต้องแบบ
3: ใช่
2: พร้อมหน่อย
3: ตรงเนี้ยถ้าไม่เป็นเนี่ยจะทำให้ไก่เสียเลยบางคนเนี่ยพอได้ไก่ไปเนี่ยไก่ยังไม่ครบ6เดือนนะ
2: ครับ
3: ไก่ยังไม่หมอบเอาตะปูไปให้มันเลยไม่ได้
2: ไม่ได้
3: เสียไก่หมด
1: เห็นไหมล่ะครับว่าถ้าแม่ไก่ไม่พร้อมที่จะผสมอาจทำให้เกิดความเสียหายได้นะครับต่อไปก็ต้องมารีดน้ำเชื้อไก่พ่อพันกันล่ะครับ
3: เวลาจับไก่ต้องจับให้ถูกนะครับอันนี้ได้เยอะถ้ารีดไม่เป็นจะได้แต่ขี้มัน
1: ในแต่ละครั้งพี่ซิมโอนก็จะรีดน้ำเชื้อจากไก่พ่อพันธุ์ประมาณ5ตัวครับซึ่งก็จะได้น้ำเชื้อประมาณ5ซีซีผสมกับน้ำเกลืออีก5ซีซีจะสามารถฉีดผสมไก่แม่พันธุ์ได้30ถึง35ตัวเลยทีเดียวครับได้เวลาผสมเทียมแล้วล่ะครับแม่พันธุ์ที่พร้อมจะทำให้การผสมเทียมทำได้ง่ายและได้ประสิทธิภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องใช้ความชำนาญอย่างมากเพราะถ้าใช้เวลานานเกินไปน้ำเชื้อที่รีดมาอาจจะเสียหายไปซะก่อนนะครับที่สำคัญจะต้องมีเทคนิคการฉีดให้ถูกต้องด้วยนะครับ
2: คือลักษณะการฉีดเนี่ยมันจะต้องแบบว่าพอช่องเขาเปิดมาเนี่ยจะต้องพยายามไปทางซ้ายครับเพราะทางซ้ายเนี่ยก็จะชื่อเป็นรังไข่ของเขาถ้าแยงไปทางขวาเนี่ยเป็นรูทวารไม่ใช่อะไรก็ทิ้งเข้าไปเลยนะมันต้องเปลี่ยนไปทางซ้ายด้วย
1: สำหรับอาหารไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่พี่ซิมโอนจะให้อาหารคนตอนเช้าและเย็นครับส่วนในตอนเที่ยงก็จะให้หญ้าเป็นอาหารครับ ฟังไม่ผิดครับหญ้าจริงๆเอามาผสมกับหยวกกล้วย
2: ผมนึกถึงที่แบบต้นหอมซอยฮะเอาไว้โรยก๋วยเตี๋ยวอะครับผม มันเหมือนมากเลยนะครับ
1: หญ้าที่พี่ซิมโอนให้ไก่กินนั่นก็คือหญ้าเนเปียละครับซึ่งมีสัดส่วนของโปรตีนถึง 12% มากพอๆกับรำละเอียดเลยละครับอ้าวแล้วหยวกกล้วยจะให้ประโยชน์อะไรละครับพี่ซิมโอน
2: เนี่ยละครับหยวกกล้วยอะไร
3: หยวกกล้วยนี่มันโปรตีนไม่ค่อยมีมาก
2: แล้วเราให้ทำไมฮะ
3: แต่ที่ให้เนี่ยคือมันจะได้ความเย็นมันจะทำให้ไก่ไม่เครียดเหมือนคนเรามาเหนื่อยๆได้กินน้ำแข็ง
1: อ๋อจริงครับพี่แก้ร้อนได้อย่างดีเลยแม่เข้าใจคิดนะครับน ในฟาร์มไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ของพี่ซิมโอนนี้ใช้แพะแม่พันไก่อายุ 6-7 เดือนขึ้นไปครับและจะมีอายุการใช้งานประมาณ15เดือนก่อนจะปลดระวางล่ะครับ
2: ก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเหมือนกันนะครับ
1: แน่นอนครับว่าระหว่างนี้ไก่ทุกตัวจะได้รับการบำรุงจากอาหารปลอดภัยมากคุณค่าอย่างนี้ทุกวันเลยล่ะครับ
4: ห้องแข็งได้โอ้ยห้องแข็งได้โอ้ยโอ้ยหิวหิวหิว
2: ตลอดเลย
1: หลังการผสมเทียมได้7วันเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่รอคอยครับนั่นก็คือไข่ไก่ที่สวยงามอย่างนี้ล่ะครับ
2: ไข่พวกนี้นี่เอาไป
5: ฟักครับ
2: ฟักได้เลย
5: ฟักลูกไข่ที่มีคุณภาพนะครับสังเกตถ้ามันเป็นธรรมชาตินะมันจะไม่มีสีสันแต่งมันจะเป็นสีขาวไข่โดยธรรมชาติของมันเราสังเกตไข่พื้นบ้านเราอ่ะมันจะไม่มีสีแดงมันจะไม่มีสีเป็นสีน้ำตาลจะไม่มี
2: มันจะดูขาวๆ
5: มันจะดูขาวๆซีดๆได้นี่คือเป็นไข่ธรรมชาติมันเพราะมันได้กินหญ้าเป็นเวลามันกินอาหารที่ไม่ต้องไม่มีสารเร่งมัน
2: เปลือกไม่ได้เข้ม
5: เปลือกไม่ได้เข้มเราไม่ต้องไปแต่งอะไรมัน
1: สถานมีต่อไปของไข่ไก่ใบน้อยเหล่านี้ก็คือที่แห่งนี้ครับห้องฟักไข่ต่อจากนี้บรรดาไข่ไก่ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่ตู้ฟักไข่ในอุณหภูมิประมาณ100องศาฟาเรนไฮต์ครับที่ทุกชั่วโมงจะมีระบบการกลับไข่อัตโนมัติเป็นเวลาทั้งหมด18วันด้วยกันก่อนย้ายไปที่ตู้เกิดที่อุณหภูมิประมาณ 97.7 องศาฟาเรนไฮต์อีก3วันครับรวมทั้งหมด21วันก็จะเริ่มเห็นสมาชิกตัวน้อยๆกระท้อเปลือกออกมาอย่างนี้ล่ะครับในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีการฟักได้ประมาณ 5,000 ตัวเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นและที่สำคัญทั้งตู้ฟักและตู้เกิดนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พี่ซิมโอนและทีมงานช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยล่ะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพี่ในส่วนของโรงเรือนเลี้ยงไก่เพื่อจำหน่ายเป็นไก่เนื้อพี่ซิมโอนมีทั้งหมด4โรงเรือนด้วยกันเลี้ยงไก่ไว้โรงเรือนละ500ตัวครับแต่ทำไมไก่พี่มันดูเหมือนอยู่กลางป่าอย่างนี้ล่ะครับอย่างนี้ต้องเข้าไปดูกันสักหน่อย
2: หญ้าโหตรงนี้นี่หญ้าเพียบเลยฮะ
5: ครับหญ้านี่ผมจริงๆเนี่ยหญ้าพวกนี้เป็นหญ้าธรรมชาติ
2: ครับ
5: อันนี้ผมหามาปลูกอันนี้ได้พันธุ์มาจากศูนย์เพาะพันธุ์พืชอาหารสัตว์ลำปาง
2: ย่าเนเปีย
5: เนเปียเขามาให้ประมาณสัก2กระสอบเอาเป็นป้องมาให้ผมก็มาปลูกวันนี้ปลูกมันอ้อยหลายคนเขาเห็นผมปลูกเขานึกว่า

0: ผมให้วัวเวลามันร้อนจัดๆมันจะออกมาอยู่ในพื้นแปลงหญ้าหมดมันไม่ได้ออกเฉยๆมันก็จะจิกกินเวลามันกินมันก็เป็นระเบียบนะมันไม่ใช่อยากจะกินที่ไหนมันก็กิน
1: ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่จะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ70วันครับก็จะสามารถนำไปจำหน่ายได้ซึ่งพี่ซิมโอนก็จะให้ทั้งอาหารข้นและให้ไก่ได้กินหญ้าเนเปียและหญ้าขนที่ปลูกไว้รอบโรงเรือนตามอัธยาศัยกันเลยล่ะครับพี่เขาบอกว่าที่สำคัญต้องฝึกให้ไก่กินอาหารเป็นเวลาด้วยนะครับ
0: ทีนี้เราต้องฝึกให้มันว่าเราจะให้มันกินเช้าเย็นเนี่ยเราก็ต้องให้มันกินเช้าเย็นนะเราอย่าไปมีเปิดไฟให้มันเด็กขายกลางคืนให้มันพักผ่อนบ้างพอมันมืดผมก็มาปิดประตูให้มัน
2: ครับ
0: และใส่กุญแจเนี่ยกันไว
2: ้กันหนีเที่ยว
0: กันคนบ้าง อะไรบ้างแล้วแต่ถ้ามีนะแต่ที่นี่ไม่มี
3: ดีมาก
4: ดูเรื่องเนื้อ
3: ยอดเลย
1: เห็นเนื้อไก่เหลืองนวลสวยงามอย่างนี้ถือว่าคุณภาพล้วนๆว่าแต่มีใบมะกรูดกับตะไคร้มั้ยล่ะครับพี่จะได้ต้มยำให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย
3: หน้าตามันจะแดงหน้าตาจะดีมาก
4: ขอบคุณมากครับที่บอกหน้าตาดี
3: หน้าตา
4: ไก่ใช่มั้ย
3: ไก่
4: ครับไหนๆก็อุ้มแล้วอุ้มไปเลย
1: เราได้เห็นขั้นตอนการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่กันไปแล้วในเวลานี้เรามานั่งคุยกันหน่อยนะครับว่าพี่ซิมโอนเขามีทิศทางการตลาดอย่างไรกันบ้าง
2: ตลาดของไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เนี่ยนะตอนนี้เป็นยังไง
0: ครับตอนนี้ผมถือว่าดีขึ้นมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราส่งตั้งแต่ตลาดชุมชนจนถึงโมเดิร์นเทรดเลยห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆที่ส่ง
2: ความฮิตฮอตฮิตของเขาขนาดนั้นเลยฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเลี้ยงไก่พื้นเมืองตอนนี้ไก่ประดู่หางดำหรือว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปตอนนี้วิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเปลี่ยนไปไม่เหมือนสมัยก่อน
2: ครับ
0: ตอนนี้เราเข้าใจเรื่องธรรมชาติได้มากขึ้นไก่พื้นเมืองเราเนี่ยทำเป็นฟาร์มได้ค่อนข้างดีแต่เราต้องสร้างเรื่องธรรมชาติให้เยอะขึ้นพอเราทำไปตรงนี้ได้ดีแล้วเนี่ยผู้บริโภคก็จะรู้ว่ามันสามารถพัฒนาขึ้นไปได้อีกเยอะในการที่จะสร้างตลาดมันจะขายทั้งเนื้อนะครับเนื้อก็ได้ขายได้ไข่ยังขายได้เลยไข่ที่ไม่มีเชื้อที่เราฟักแล้วไม่ออกเราก็ขายได้มูลมันขี้มันเราก็ขายได
2: ้เฮ้ยขายได้ตั้งแต่ตัวยัน
0: หมดเลยครับขายได้หมดเลย
2: โอ้โห
0: แล้วมันนำไปใช้ประโยชน์ได้หมดไอ้พ่อค้าที่จองเลยนะ
2: จองมูลไก่ของพี่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหขนาดมูลไก่ยังต้องเข้าคิวจองกันเลยทีเดียว
2: ไก่พี่เนี่ยราคาเนี่ยเป็นไงแล้วใครกำหนด
0: ราคาที่ผมกำหนดเองเพราะว่าเราเป็นเกษตรกรถ้าใครคนอื่นกำหนดให้เรายังไงเราก็จะไปไม่ได้ถ้าเป็นประดู่หางดำมันจะมีอยู่3ระดับ
2: ครับ
0: ไม่คัดเลยเนี่ยส่งตลาดเลยเนี่ยกิโลละ90ถ้าสมมุติคัดพันเรียบร้อยคัดเอาเป็นแม่พันพ่อพันเนี่ยกิโลละ100ถ้าคัดอีกเกรดนึงขายเป็นตัวละ180ตัวผู้ก็220
2: แล้วอย่างไข่เราไปฟักหลักๆเราเอาไปฟัก
0: เอาไปฟัก
2: ขายเป็นลูกไก่ลูกเจี๊ยบว่างั้นเถอะ
0: ลูกเจี๊ยบนี่เกิดมาแรกเกิดเนี่ยยังไม่ได้กินอาหารนะครับ
2: ครับ
0: ตัวละ20บาท
2: ฟักได้รอบนึงกี่ตัว
0: ของผมนี่อาทิตย์ละ 4-5,000
2: 4-5,000 ตัว
0: ครับ
2: คุณขำๆถ้า 5,000 ตัวอัตราการเกิดมา
0: สักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณสัก 85%
2: 85% 5,000 ก็ 4,000 กว่าๆตัวละ20 80,000
0: 80,000 กว่าอาทิตย์แรกบางทีก็ได้ 100,000
2: พี่ผมร้อนมากเลยตาร้อนมากเลย
1: ถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวครับสำหรับการเพาะขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ที่ชายผู้นี้ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับแนวความคิดนอกกรอบที่ไม่หยุดนิ่งพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ซิมโอนปัญญาคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับ
2: ไปเกษตรไทยไอดอลครับ
0: เยี่ยม

0: อร์มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: คิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

0: ไหวเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ขันเฮาบ่กล้าตั้งครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีมาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าอันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งอันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอยากแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเฮาเฮ็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเฮาเอาไปลดไอ้โคนต้นก็ได้ครับ

0: ุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสุก
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างเฉยๆนะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเฮือน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างมาครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไป

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปลูกอีกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ
0: ่อสําหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หั่นเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหั่นเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป้าไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเนี่ยเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลาย

อายุกับโตเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละ3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปีซีหนึ่งซีสองนี่บ่มีเลยครับผมเห็นกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบสนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนน่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ดินกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 关系。反正钱暗嘞，我尽量放心。
1: 啊，我怕我看不了。
2: 25 บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแหน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อมันบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาว่ามันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสุกปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS Plant Nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช Chemical Fertilizer CHEMICAL FERTILIZER Chemical Fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะ

คะเพื่อจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดยการเพิ่มธาตุอาหารลงไปในดินนั่นเองค่ะและในตอนหน้านะคะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพืชนำธาตุอาหารต่างๆไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนอย่างไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อนแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น 7:00 นยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าไรแดกแจ็คไรเดอร์นี่คือรายการเฮิร์บซีเรียสมุนไพรเข้าเส้นครับเราเจอกันอีกครั้งเพราะว่ารายการนี้จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวใช่ไหมล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดเมื่อพูดถึงโรคไหลตายคนไทยก็มักจะรู้จักกันดีว่าเป็นอาการที่เสียชีวิตในขณะนอนหลับนั่นเองครับโดยงานวิจัยในปีพุทธศักราช2537ถึง2550เราพบว่าอาการของโรคไหลตายเนี่ยจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ผิดปกตินี้จะมีรูปแบบเฉพาะครับที่ภายหลังเราเรียกว่าบรูกาดาซินโดรมและได้มีการค้นพบใหม่อีกครั้งครับว่าผู้ป่วยโรคนี้จะมีพังผืดในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาครับซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการ

0: ศึกษาว่าพันธุกรรมนั้นจะมีส่วนกระตุ้นที่จะทำให้เป็นโรคไหลตายได้หรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับเพื่อไขข้อข้องใจทั้งหมดผมแจ็คไรเดอร์จะขอพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับนายแพทย์กุลวีเนตรมณีครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยหัวใจเต้นผิดปกติแปซิฟิกริมในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาครับและท่านยังเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจศูนย์หัวใจเต้นผิดปกติโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อพูดคุยกับท่านเกี่ยวกับโรคไหลตายภัยเงียบที่คุณไม่ควรมองข้ามครับในความเป็นจริงแล้วโรคไหลตายในทางการแพทย์เนี่ยครับถ้าอธิบายคร่าวๆมันคืออะไรครับหมอครับ
1: โรคไหลตายเกิดขึ้นในคนส่วนใหญ่ชายที่เป็นอายุยังน้อยอยู่ประมาณสัก20ถึง30
0: ซึ่งดูแข็งแรงปกติ
1: ทุกอย่างปกติหมดแข็งแรงเหมือนกับคนธรรมดาไม่มีโรคหัวใจไม่มีโรคอะไรเลย
0: ครับ
1: แล้วอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะเสียชีวิตไปเพราะก็ถึงเรียกโรคไหลตาย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันจะเป็นบ่อยในทาง Southeast Asia แต่ทางญี่ปุ่นก็เป็น
0: นั่นหมายถึงถ้าหลับกลางวันมีตายไหมฮะ
1: ก็มีบ้างก็มีแต่ไม่ใช่หลับกลางวันอย่างเดียวแต่คือมันไม่จำเป็นจะต้องตายตอนหลับกลางคืนอย่างเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่แล้ว
0: คนปกติเขานอนกัน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่แล้วคนจะตายตอนกลางคืน
0: ทำไมคุณหมอฮะ
1: เพราะว่าคนพวกนี้เขามีไอ้คลื่นหัวใจเนี่ยมันเต้นผิดปกติในหัวใจข้างล่างเขาเรียกเวนทริเคิลนะมันจะเต้นมากกว่า300 5ถึง600แล้วก็ไม่ทำงานไอ้กล้ามเนื้อหัวใจปั๊มเลือดไม่ได้แล้วก็เขาก็เสียชีวิตเหมือนกับคล้ายๆกับคนไฮมีฮาร์ทแอทแทคแต่ไม่เหมือนกันทีเดียวเป็นคาร์แดกอะเรสขึ้นมา
0: คุณหมอครับหมายถึงการเต้นผิดปกติของหัวใจครับหมายถึงว่าเป็นแรงทีแล้วก็ปี๊บไปเลยอย่างนี้
1: ใช่
0: ไหมฮะอาการมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้โดยทั่วไปคุณหมอบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนั้นคนเอเชียส่วนใหญ่โดยเฉพาะ
1: ทั่วโลกก็เป็นโรคนี
0: ้มีหมด
1: มีหมดแต่ว่าของบ้านเราจะบ่อยมากกว่าที่อื่นหน่อย
0: โอ้โหคุณหมอครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าโรคไหลตายเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทั่วโลกอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยก็พบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคนี้อย่างประเทศลาวฟิลิปปินส์เวียดนามหรือรวมถึงในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับและอย่างประเทศไทยของเราล่ะครับโรคนี้มันจะน่ากลัวขนาดไหนยิ่งคุณหมอบอกว่าพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเฮ้ยแจ็คไรเดอร์เนี่ยอยากเปลี่ยนเพศแปลงเพศเป็นผู้หญิงเลยนะแล้วในบ้านเราคุณหมอฮะส่วนใหญ่มาจากทางภาคอีสานเกี่ยวไหมฮะ
1: มันภาคจากอีสานแต่ว่าภาคอื่นก็มีแต่ว่าภาคอีสานจะเยอะหน่อยภาคอีสานทางลาวเขมร
0: นั่นสิครับคุณหมอ
1: เวียดนาม
0: ก็เลยมีความเชื่อแบบมาจากทางภาคอีสานส่วนใหญ่เรื่องผีแม่ไม้เรื่องการแต่งตัวเป็นผู้หญิงนอนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: แต่เขาแต่ทางอีสานก็มันมีแฟกเตอร์อย่างอื่นเยอะแยะด้วยร่วมด้วย
0: ครับถ้าอย่างนั้นคุณต้องถามนะครับหมอสาเหตุของการเกิดไหลตายส่วนใหญ่มาจากอะไรครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เราเจอแล้วว่าในคนไข้ที่เป็นคนพวกนี้ที่มีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปกติจริงๆแล้วหัวใจมันจะมี4ห้อง
0: 4ห้อง
1: มันจะมีชั้นบน2ห้อง
0: ครับผม
1: ชั้นล่าง2ห้อง
0: ครับผม
1: นะชั้นล่างห้องข้างขวาเนี่ยเราเจอว่าคนไข้ในตอนที่ในช่วงที่จะเอาส่งเลือดเข้าไปที่ปอดเนี่ยไอ้ช่วงนั้นมันจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกพังผืดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เห็นง่ายๆแล้วก็ไอ้ตรงจุดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้วันดีคืนดีมันก็จะเกิดเรื่องขึ้นมาเราจะให้เต้นพริ้วเต้นเร็วแล้วก็ทำให้เสียชีวิต
0: กลุ่มเสี่ยงหรือว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการไหลตาย
1: อันนี้มันพูดลำบากว่าทำไมพูดไปงั้นแล้วว่าตอนนี้เรารู้ว่ามันมีพังผืดอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: แต่ว่าทำไมถึงคนนี้เกิดมีพังผ
0: ื
1: ด
0: ถึงเป็น
1: อันนี้เราไม่รู้แต่ว่าอีกอันนึงมันมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า precipitating factors ที่อย่างในอย่างอีสานเนี่ยอาหารของที่ทางอีสานก็ทานข้าวเหนียวทานอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อาหารไอ้คอนเทนต์ของอาหารเนี่ยในทางอีสานนี่ไม่มีโพแทสเซียมเท่าไหร่เพราะคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยโพแทสเซียมจะน้อยนะฮะมันก็ทำให้ถ้าเกิดมีแบบนี้ขึ้นมาก็จริงทำให้เกิดพริ้วได้ง่ายขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองทางอีสานนี่อากาศจะร้อนแล้วก็ไอ

0: ไอ้โรคนี้มันจะเซนซิทีฟกับไอ้เทมเปอร์เจอร์อ
1: ากาศร้อน
0: เทมเปอร์เจอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยไอ้ในทางอีสาน1ถึง40เซนเซนเซียสถึง40
1: ร้อนมาก
0: ใช่อีกอันนึงก็คือแต่ว่าในเมืองไทยเราเยอะไม่เท่าไหร่มันมีจะมีเจเนติกคอมโพเนนต์ในหัวใจของคนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับมีแบตเตอรี่เซลล์ของในหัวใจก็คือแบตเตอรี่ดี
1: ๆ
0: มันจะมีโซเดียมโพแทสเซียมประมาณสัก 10-20% ของคนที่เป็นไหลตาเนี่ยจะมีแอบนอร์มอลเจเนติกมิวเทชันที่เข้าอยู่ในจีนที่เขาเรียก SCN5A ซึ่งเป็นจีนที่ encode โซเดียมชานเนลในหัวใจซึ่งถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่จะเป็นมีโรคหรือมีหัวใจเต้นผิดปกติมันก็เริ่มสูงขึ้น
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตัวแปรสำคัญในการเกิดโรคนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าโพแทสเซียมที่เป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่งครับที่คอยทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจช่วยรักษาสมดุลของน้ำกรดด่างในร่างกายของเราครับและยังช่วยควบคุมความดันโลหิตอีกด้วยซึ่งพอขาดเจ้าโพแทสเซียมเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของเราขาดเลือดไปเลี้ยงครับส่งผลให้หัวใจเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเสียชีวิตจากหัวใจวายได้โดยเฉพาะพวกที่กินข้าวเหนียวกับเหล้าเบียร์เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายสูงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ยินข่าวว่าคนจากภาคอีสานเนี่ยเขาเสียชีวิตด้วยโรคไหลตายมากกว่าภาคอื่นๆยังไงนะครับ

0: ผมเป็นคนทั่วไปอ่ะสมมติดูรายการเราอยู่ตอนนี้อยากรู้ว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคไหลตายไหมคุณหมอมีวิธีสังเกตง่ายๆด้วยตัวเองก่อนไหมฮะ
1: คืออันนี้มันก็พูดลำบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่พวกนี้เขาจะเป็นคนที่เหมือนปกติเหมือนกับเราเนี่ย
0: ครับ
1: วิธีที่จะรู้ได้ที่ดีที่สุดก็คือต้องทำอิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรมซึ่งเป็นการตรวจคลื่นหัวใจ
0: ตรวจคลื่นหัวใจ
1: ตรวจคลื่นหัวใจคนที่เป็นมีโอกาสที่จะเป็นโรคไหลตายเนี่ยหรือว่ามีไอ้คลื่นหัวใจผิดปกติซึ่งเราจะสามารถจะ
0: ค่อยมาวินิจฉัย
1: ได้และก็นายเราวินิจฉัยได้ขึ้นมามันจะมีเป็นแพทเทิร์นเลย
0: แสดงว่าอาการมันไม่มีอาการก่อนลุง
1: ไม่มี
0: นอกจากการตรวจคลื่นหัวใจเท่านั้นจึงจะเจอความผิดปกติ
1: ซึ่งอาจจะเจอความผิดปกติ
0: อาจจะด้วยเหรอครับ
1: จะ
0: เพราะว่า
1: ไม่เพราะว่าบางคนนี่เพราะบางทีนี่บางคนก็บางวันอาจจะมีบางวันไม่มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะมีอาการเนี่ยมันควรจะเจอ
0: ครับ
1: นะควรจะเจอแต่ทีนี้ที่คำถามก็คือเราจะไปเอาให้คนที่เป็นอย่างเนี้ยเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: มาอยู่ๆมาเจ็บตัวขึ้นหัวใจเขาได้ไงใช่ไหม
0: นั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วการตรวจสุขภาพสำคัญมากเป็นประจำอย่างที่ต้องเป็นตรวจ
1: เวลาไปหาหมอตรวจสุขภาพ
0: ก็ตรวจซะหน่อย
1: ก็ตรวจซะหน่อยแล้วก็ให้เขาทำตรวจขึ้นหัวใจ
0: ครับผม
1: แต่นี้อย่างว่าที่โอกาสที่คนอายุ20 23 25
0: ใช่
1: เขาจะไปแล้วก็อยู่ทางอีสาน
0: แ
1: ล้วมาเช็คไปเช็คอัพแล้วก็จะไปหาหมอแล้วหมอตรวจขึ้นหัวใจ อันนี้มันก็เป็นปัญหาที่ไม่ใช่เป็นปัญหาประเทศไทยอย่างเดียวประเทศขนาดในอเมริกาที่มีไอ้เฮลท์แคร์ทุกทั่วแห่งไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาคนอายุ20 25ตรวจขึ้นหัวใจได้บอกใช่มั้ย
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับคุณหมอแบบนี้ต่อไปสำหรับใครที่กังวลเรื่องวิธีการรักษาสำหรับโรคนี้ก็คลายห่วงไปได้เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าบรรดาคุณหมอของแต่ละสถาบันเนี่ยเขาได้มีการร่วมมือกันเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคไหลตายและร่วมกันเพื่อพัฒนาคิดค้นวิธีรักษาโรคนี้ให้มีผลสำเร็จได้อย่างสูงสุดเลยล่ะครับตั้งแต่คุณหมอศึกษามาเนี่ยครับไอ้เขาเรียกว่าหมายถึงว่าจำนวนผู้ที่เป็นโรคไหลตายหรือมีความเสี่ยงการผิดปกติด้วยมันเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนครับ
1: อันนี้ตอบลำบากเพราะว่าตอนแรกที่โรคนี้ describe ที่มีคนอธิบายอะไรแบบนี้คนก็ยังไอ้ incident เนี่ยมันก็จะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนี้คนรู้มากขึ้นเพราะมันก็เริ่มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็พอเห็นปุ๊บโอ้รู้แล้วใช่ไหมอะไรไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้ว

0: ก็ที่ขึ้นหัวใจเนี่ยมันครับตรวจแล้วมันผิดปกติถึงแม้ว่าขึ้นหัวใจผิดปกติมันก็ไม่ได้จำเป็นหมายความว่าคนคนนั้นจะเกิดขึ้น
1: จะต้องเป็น
0: จะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรากำลังศึกษาอยู
1: ่
0: ถ้าว่าเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่า symptomatic and versus asymptomatic incident เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าเราตอบไม่ได้เพราะว่าในสมัย20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยคนยังไม่เคยรู้จักโรคนี้เท่า
1: ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่คุณหมอครับแนะนำให้พวกเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายอย่างโหมจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจทำงานหนักและอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้เลยแหละครับคุณผู้ชม
2: มะม่วงหาวมะนาวโหเป็นชื่อที่เรียกเพี้ยนมาจากมะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหหรือที่เรียกกันสั้นๆว่ามะนาวไม่รู้โหจัดเป็นผลไม้สมุนไพรชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กผลสุกจะมีรสชาติออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยวจี๊ดเมื่อกัดไปแล้วจะมียางเหนียวๆฝาดคอแต่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กวิตามินซีสูงและแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดซึ่งสารเหล่านี้ก็มีคุณสมบัติที่ดีในการช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกรวมไปถึงสามารถช่วยเลือดสูบฉีดไหลเวียนได้ดีขึ้น

0: มันจะไปฮิ้วซะแล้วปะโถเอ้ย
1: ค่อยๆฮิ้วไงคะ
0: ง่วงมากเลยอ่ะเห็นวัตถุดิบเมนูนี้แล้วง่วงเลยอ่ะ
1: จริงเปล่าก
0: ินกันดิ
1: หนูว่ากินแล้วตื่นมากกว่านะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันจะมีรสเปรี้ยวมาก
0: แล้วทำไมต้องชื่อมะม่วงหาวมะนาวโห
1: จริงๆแล้วมันชื่อว่ามะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โหค่ะก็คือกินแล้วตื่นไงคะมันมีรสชาติเปรี้ยวมาก
0: มันเป็นเหมือนมะม่วงที่ไม่รู้หาวเหมือนมะนาวที่ไม่รู้โห่งี้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็กินแล้วตื่นงี้
1: ใช่ค่ะ เพราะว่าตัวนี้จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากจะช่วยสารมันมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวพรรณสวยด้วย
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยทำให้เลือดลมในร่างกายสูบฉีดด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้เรียกว่าไม่รู้หาวไม่รู้โห่กันเลยทีเดียว
1: เ
0: ฮ้ยแปลกมากเลยอ่ะมันปกติอะไรฮะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ทานเล่นได้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสุกปุ๊บมันจะมีรสชาติหวาน
0: อ้าวเปรี้ยวแบบนี้เราจะมาทำอาหารได้เหรอ
1: ได้ค่ะเราจะนำมาทำเป็นของว่างเพื่อเรียกน้ำย่อย
0: เราจะทำอะไรล่ะครับวันนี
1: ้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้ชื่อเมนูของเราชื่อว่ามาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
2: ส่วนผสมการทำมาห่อมะม่วงหาวมะนาวโหเนื้อหมูถั่วลิสงกระเทียมผักชีพริกชี้ฟ้าแดงมะม่วงหาวมะนาวโหน้ำมันกะปิกุ้งสับน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งป่นหอมแดงพริกป่นน้ำปลารากผักชีมะพร้าวคั่วแบะแซ่พริกไทยขาวเม็ด
1: เมื่อก่อนเนี่ยมาห่อจะเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็อมหวานสักเล็กน้อยแล้วก็เชื้อสายมอญเขาจะนำตัวมาห่อเข้ามาเมื่อก่อนจะเรียกว่าพริกเกลือแต่เป็นพริกเกลือที่เป็นแบบเป็นพริกเกลือที่ครบเครื่องของชาวมอญ
0: อ
1: ันนี้คือประวัติของมัน
0: ลงมือทำกันเลยดีกว่าครับ
1: เรามาเริ่มจากตัวกระเทียมนะคะ
0: ครับ
1: รากผักชีนำมาซอยให้ละเอียดเพื่อช่วยในการตำของเราง่ายขึ้นเราจะโขกรากผักชีก่อนนะคะเพราะรากผักชีจะแหลกยากกว่าตัวกระเทียมพอรากผักชีละเอียดแล้วนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะ
0: กระเทียม
1: เดี๋ยวเราซอยนิดนึงละเอียดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ตัวพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวเม็ดนะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เราพักไว้ก่อน
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาซอยหอมแดงเพื่อสำหรับผัด
0: ในระหว่างที่เชฟกำลังหั่นอยู่นะครับผมก็ตั้งไฟเลยนะครับ
1: ช่วยหนูเอาลาบสีกระเทียมพริกไทยในครกนะคะ
0: ลงกระทะเหรอครับ
1: ลงกระทะค่ะกระทะเริ่มร้อนหนันควันขึ้นแล้วค่ะ
0: ควัน
1: เราหนูจะใส่ตัวหอมแดงลงไปหอมแดงสับนะคะเราจะผัดให้หอมสุกก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมูสับค่ะ
0: หมูสับนี่เราใส่หมูสับขนาดไหนครับเนี่ย
1: อันนี้จะใช้1:1เท่ากับกุ้งค่ะเราใช้หมูสับ100 กรัมกุ้ง100 กรัมค่ะ

0: เดี๋ยวรอให้กุ้งสุกสักเล็กน้อยนะคะอย่าให้มันสุกไป
1: เอาเหรอ
0: เดี๋ยวมันจะแข็งค่ะ
1: อ๋องั้นผมว่าได้แล้วนะเชฟ
0: ถ้าได้แล้วนะคะเราก็ใส่ตัวน้ำตาลปี๊บลงไปค่ะผัดให้มันเหนียวๆข้นๆก่อนนะคะตอนนี้ในกระทะของเรามีรสเผ็ดของพริกไทยแล้วก็ตัวความหวานของน้ำตาลปี๊บเรียบร้อยแล้วต
1: ่
0: อไปนะคะเราจะเติมน้ำปลาค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกป่น
1: ได้แล้วครับเชฟ
0: สุกทั่วยังคะ
1: ทั่วแล้วครับ
0: ทั่วแล้วแล้วก็ใส่กะปิลงไปได้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะใส่ตัวกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งป่นนะคะจะเริ่ม
1: กลิ่นหอมขึ้นมาเลย
0: ต่อมาเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวค่ะเข้ากันเรียบร้อยเราก็ใส่ถั่วลิสงค่ะ
1: ถั่วลิสงเพิ่มความ
0: คั่วป่นเดี๋ยวเราผัดให้แห้งสักเล็กน้อยแล้วใส่ตัวแบแซลงไปทีหลังค่ะพอส่วนผสมเข้ากันแล้วหรือว่าเริ่มแห้งนะคะ
1: คร
0: เราก็จะใส่สุดท้ายเป็นตัวแบะแซก่อนที่เราจะใส่นะคะปิดไฟก่อนนะคะ
1: โอเค
0: เพราะว่าแบะแซมันจะมีความหวานมันจะไหม้ง่ายวิธีใช้แบะแซง่ายๆเลยเราเอาแรปใส่ไว้ในถ้วยแล้วก็ตักแบะแซใส่แล้วเวลาใช้รูด

0: พอเราคลุกส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ขออนุญาตเปิดไฟอ่อนๆคลุกให้มันแห้งอีกทีนึง
1: ได้ครับ
0: พอมันเหนียวแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะหน้าตาแบบนี้รสชาติ
1: หวานนำ
0: หวานนำ
1: นะฮะแล้วก็มีความกลมกล่อมเค็มหอมของกะปินะฮะแล้วก็กลมกล่อมมาก
0: ค่ะเราจะนำมาพักใส่จานไว้แผ่ออกให้มันเย็น
1: เอาละครับตอนนี้นะฮะเราก็ได้ไส้ที่เย็นแล้วก็มีความแบบว่าเหนียวมาเลยนะฮะดีมากๆจัดเลยครับแบบนี้ได้แล้วมั
0: ้ยได้แล้วค่ะงั้นเราก็มาเริ่มปั้นตัวไส้กันเลย
1: ครับ
0: โดยการอ่ะอันนี้คือล้างมือเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าเวลาปั้นไส้เงี้ยค่ะคือต้องมีน้ำอยู่ที่นิ้วมือนิดนึงเพื่อไม่ให้มันติดกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราปั้นแล้วก็พักเอาไว้ก่อนพอเราปั้นได้จำนวนที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาดูตัวมะม่วงหาวมะนาวโหกันค่ะแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะนำเม็ดออกค่ะค่ะพอเราเตรียมส่วนผสมของไส้ที่ปั้นเรียบร้อยแล้วกับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหที่แคะเม็ดออกแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเริ่มจัดจานกันเลยค่ะ

0: แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้แม่หน้าตาน่าทานมากเลยทีเดียวนะครับผมมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหผู้ชมครับน่ารักแบบนี้ผมว่าเด็กๆต้องชอบรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับแล้วก็หอมไปด้วยเครื่องเทศแบบนี้คุณผู้ชมครับถ้าอยากลองทำแต่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นมีต้องร้องไห้เพราะว่าแจ็คไรเดอร์พากลับไปดูวิธีการทำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำมาฮ่อมะม่วงหาวมะนาวโหอาหารว่างไทยแบบโบราณขั้นแรกซอยรากผักชีแล้วโคลกเข้ากับกระเทียมพริกไทยแล้วพักไว้ตั้งไฟใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยรอจนร้อนใส่รากผักชีที่โคลกไว้ลงไปในกระทะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหมูสับกุ้งสับผัดจนสุกใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาพริกป่นกะปิแห้งมะพร้าวคั่วถั่วลิสงบดดับไฟแล้วให้ใส่แบะแซ่ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาพักไว้ปั้นไส้เป็นก้อนกลมๆพอดีคำนำมะม่วงหาวมะนาวโหมาผ่าครึ่งนำเมล็ดออกแล้วเอาไส้ที่ปั้นไว้วางบนมะม่วงหาวมะนาวโหแล้วแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงเท่านี้แหละครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: และนี่แหละครับก็คือเมนูน่าทานเป็นอาหารว่างเรียกน้ำย่อยได้ดีครบรสอยู่เหมือนกันนะฮ
2: ะ
0: เปรี้ยวหวานมันเค็มอันนี้ของแท้เลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กๆก็ต้องชอบผู้ใหญ่ก็ต้องชอบเห็นไหมครับง่ายแบบนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเราเนี่ยเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างจะหายากชนิดหนึ่งอย่างที่บอกครับเพียงคุณรู้จักหยิบจับสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะฮะและเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่อยู่รอบบ้านของคุณนะครับไม่ว่าเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ทุกอย่างครับมีข้อดีและมีสรรพคุณทางยาทั้งนั้นเพียงคุณรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองถ้ายังไม่รู้ก็ติดตามรายการ Herb Stereo สมุนไพรเข้าเส้นของเราได้เป็นประจำทางช่อง True ปลูกปัญญาแห่งนี้นี่เองครับวันนี้หมดเวลาของ Jack Ryder และ Chef V แล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

ื่อกี้เนี่ยคุณลุงกับคุณป้าสองคนเนี้ยเขายังสกีผ่านหน้าไปแป๊บหนึ่งฟู้ไปถึงนู่นแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองแพทว่านะมันคล้ายๆกับการปั่นจักรยานอะเหมือนเวลาเราเดินกับจักรยานใช่ไหมจักรยานย่อมเร็วกว่าแต่ที่นี่เนี่ยเขาก็ใช้สกีเป็นตัวช่วยที่ทำให้สำรวจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สนุกด้วยโอ้แพทไม่รู้ว่าเขาสกีไปถึงไหนนะแต่ว่ากลุ่มเมื่อกี้หายไปแล้วอะเนี่ยวนอยู่คนเดียวในทะเลสาบอย่างเหงาหงอยเดินกลับดีกว่ามาไกลละไปกลับ

อยู่ในท่าตามระเบียบพักนะคะคือขยับไม่ได้แล้วถ้าแพทขยับนิดนึงคือมันไหลแน่คือแพทพร้อมปล่อยตัวลงไปแล้วแต่ตอนนี้แพทกลัวชนน้องเขาว่ายังไงดีอะดูดิเขาเล่นกันแบบมันมากเลยอะแพทอยากเล่นได้แบบนั้นบ้างเอาแล้วนะจะปล่อยแล้วนะคอยดูท่าล้มของแพทนะล้มแน่นอน 100% ไม่เหลือว้ายว้าย

0: อยู่ดีๆก็เจอคนจอดรถข้างทางเต็มเลยค่ะเราก็เลยจอดด้วยเห็นเขากำลังเตรียมสกีกันอยู่แพ้ไปถามคุณลุงคนเมื่อกี้ว่ามันต่างกันยังไงระหว่างการเล่นสกีตรงเนี้ยตรงพื้นที่ธรรมชาติกับสกีที่เล่นในสกีรีสอร์ทเขาก็บอกว่าอารมณ์มันต่างกันฟิลมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างจะถูกเขาเรียกว่าคอนโทรลเรียบร้อยควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเส้นทางให้คนที่เล่นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดส่วนแบบนี้เนี่ยคุณก็ต้องแบบระมัดระวังตัวเองให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครมาเกลี่ยเส้นทางให้เราก็จะต้องมีประสบการณ
1: ์ The more time you spend in the mountains, the more knowledgeable you get from where to go and what to do and what not to do. You know, it's you're in the avalanche country, so you have to know a lot of know about avalanches. Yeah. You know, we all carry transceivers, so right now, anything up off tree line is very dangerous.

0: แก๊งที่แล้วนะคะไปซิ่งเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้แต่รถ2คันตอนนี้มีแก๊งใหม่ๆอีกแล้วเล่นสกีเหมือนกันแสดงว่าบริเวณแถวเนี้ยจะต้องเป็นที่รู้กันของนักสกีว่าจะมีเส้นทางที่สามารถลงไปเล่นสกีได้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นทางเหมือนกับเส้นทางเทรลเลยแต่ว่าคราวนี้เป็นเส้นทางสกีคืออาจจะไม่ได้แบบดิบซะทีเดียวแบบว่าโหอยู่ๆอยากจะลงตรงไหนก็ลงแต่ว่าตรงเนี้ยเขาอาจจะมีคนที่เคยเล่นกันมาอยู่แล้วเล่นหลายครั้งแล้วด้วยจนกลายเป็นเส้นทาง
1: เล่นสกีในภูมิประเทศธรรมชาติที่ไม่มีการปรับพื้นที่แบบนี้เรียกว่า backcountry ski ซึ่งผู้เล่นจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นแบบส้นเท้าอิสระและผิวด้านล่างของสกีจะมีความเหนียวและสาบเพื่อเวลาเดินกลับขึ้นจากเขาจะได้ไม่ถลายเลื่อนถอยหลังลงไป backcountry ski ต่างจากการเล่นในสกีรีสอร์ทเพราะแบบนั้นจะมีลิฟต์หรือรางเลื่อนอัตโนมัติในการพาผู้เล่นขึ้นไปยังที่สูงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นผิวชนิดพิเศษแบบ backcountry ski นอกจากสกีแล้วพื้นน้ำแข็งของฤดูหนาวยังกลายเป็นสนามเด็กเล่นที่รวบรวมกิจกรรมสนุกไว้มากมายอย่างที่ที่เราจะไปนี้รับรองได้ว่าไม่อ้างว้างเหมือนที่ผ่านมาเพราะที่นี่รับประกันความคึกคักตลอดปี

0: อุ้ยหลบรถก่อนรถเยอะมาก
1: ที่นี่รถเยอะที่สุดตั้งแต่มาแล้วเนี่ยดูที่จอดรถนะคะฟู่ไปถึงนู่นเลยมาถึงอีกหนึ่งอุทยานแล้วตะกี้เนี่ยเราอยู่ที่โอโฮนเนชั่นแนลพาร์คนั่นคือเมืองฟิลนี่คือเมืองเล็กลุยส์ซึ่งเป็นเหมือนหับอ่ะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์กลางที่รวบรวมแอคทิวิตี้กิจกรรมต่างๆมากมายเล็กลุยส์เป็นชื่อเมืองแต่ว่าจริงๆก็เป็นชื่อทะเลสาบด้วยคือเขาใช้ชื่อเดียวกันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปสู่ทะเลสาบเล็กลุยส์ที่นี่เนี่ยคนเที่ยวเยอะมากแปลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่มีแบบโรงแรมที่พักร้านอาหารมีอะไรครบอ่ะมันเข้าถึงง่ายมีถนนดีๆขับเข้ามาสโนว์แมนเลยเราไปปั้นสโนว์แมนกันบ้างไหม

0: อ๋อเข้าใจแล้วตอนเดินเข้ามาเนี่ยแพทก็เห็นเป็นแนวสันกำแพงเหมือนสันเขื่อนเลยเอ้ยเขาทำพื้นที่แบบนี้ตลกจังแทนที่จะเป็นพื้นเรียบๆแต่พอเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาปรับพื้นที่มีการบริหารจัดการนะที่ทะเลสาบเล็กหลุยแห่งนี้เป็นลานกว้างๆเราจะได้ยินเสียงอยู่ตรงนู้นน่ะตะกี้แพทเห็นโผล่ขึ้นมานิดนึงเป็นรถโกยหิมะเขาปรับสภาพพื้นผิวเซอร์เฟซเนี่ยให้เหมาะกับการเล่นกีฬาอย่างเช่นที่เห็นในวันนี้ก็คือไอซ์สเก็ตกับไอซ์ฮอกกี้เล่นกันเยอะเลยมีไอซ์แคสเซิลจิ๋วกับแคสเซิลอยู่ข้างหลังชื่อว่าแฟร์มอนต์ชาโตอันนี้เขาเป็นโรงแรมแบบหรูมากแพทไม่เข้าอยู่หรอกแบบเนี้ยไม่ได้รังเกียจอะไรนะไม่มีตังค์คือดูหรูมากเลยเราไปแคสเซิลนี้พอแล้วกันโอ้คนค่อนข้างแออัดยัดเยียดนิดนึงนะเดินไปก็ต้องหลบคนถ่ายรูปไปเกรงใจเขา
1: Oh,

0: แต่ว่ามาสะดุดกับรถคันนี้มีบางสิ่งบางอย่างยื่นออกมาจากหน้ารถไม่ใช่อะไรหลุดออกมานะแต่ว่านี่เป็นความตั้งใจรถที่อยู่ในภูมิอากาศแบบหนาวมากๆอ่ะหนาวจนบางครั้งได้ติดลบเยอะๆมันสตาร์ทรถไม่ติดนะอุปกรณ์เนี้ยเขามีเอาไว้ช่วยให้รถสามารถสตาร์ทติดในอุณหภูมิต่ำมากๆซึ่งรถเราไม่มีนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ในอุณหภูมิที่มันต่ำขนาดนั้นหรือเปล่าติดลบเยอะๆอย่างเงี้ย
1: ในประเทศที่มีอุณหภูมิติดลบในฤดูหนาวอุปกรณ์ชิ้นนี้จำเป็นมากเรียกว่าบล็อกฮีเตอร์ซึ่งทำหน้าที่ให้ความร้อนแก่เครื่องยนต์เพื่อให้สตาร์ทติดง่ายและยังลดการพุ่งแน่นของเชื้อเพลิงวิธีใช้ก็เหมือนกับการเสียบปลั๊กธรรมดาสังเกตดูตามห้องพักหรือที่จอดรถหลายแห่งก็มักจะมีเต้าเสียบให้บริการด้วย
0: สะพานที่เรากำลังจะลอดใต้ท้องของเขานะในอีกไม่กี่เมตรข้างหน้านี้เป็นสะพานโค้งๆ2 อันเหมือนแว่นตาสงสัยไหมว่าเขาให้ใครเป็นคนข้ามทางที่2ข้างทางเนี่ยมันเป็นป่าเฮ้ยกำลังจะลอดแล้วฟู๊บลอดเรียบร้อย2ข้างทางเป็นป่าดังนั้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่จะข้ามก็น่าจะต้องเป็นสัตว์ป่าที่นี่เขามีการสร้างสะพานให้สัตว์ป่าเดินด้วยเพราะว่าลองคิดดูว่าการสร้างถนนเนี่ยปกตินะถ้าเกิดสมัยก่อนที่ไม่มีถนนไม่มีอะไรกั้นน่ะป่าก็จะเป็นป่าโล่งๆแล้วสัตว์ป่าเขาก็เดินได้อย่างอิสระเขาก็ไปผสมพันธุ์ได้อย่างอิสระด้วยอย่างสมมติว่าเราตัดถนนผ่านปุ๊บฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็จะไปถึงกันไม่ได้เพราะมันข้ามไม่ได้ติดรั้วบ้างติดถนนบ้างเดี๋ยวรถชนบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็เลยมีสะพานนี้เพื่อให้สองฝั่งนี้สามารถข้ามถึงกันโดยเสรีเหมือนกับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน
1: ทุกวันนี้แคนาดาและอเมริกาเป็นประเทศที่มีสะพานสัตว์ป่าจำนวนมากช่วยปกป้องประชากรสัตว์ป่ามาแล้วนับไม่ถ้วนและยังลดความเสียหายของยานพาหนะรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยในปี2002มีผลวิจัยประเมินว่าการสร้างสะพานสัตว์ป่าทำให้งบก่อสร้างและบำรุงถนนของโครงการทางหลวงเพิ่มขึ้น 7-8% ในขณะที่บางประเทศมีการเรียกรับโต๊ะเพื่อให้ได้สัมปทานโครงการรัฐอยู่ที่ 10-15% หรืออาจสูงขึ้นไปถึง 30% ถ้าเอาเงินส่วนนี้ไปสร้างสะพานสัตว์ป่าหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็คงจะได้หลายโครงการอยู่แน่

0: โดยไม่แปลกใจเลยที่ประเทศแคนาดาจะเห็นความสำคัญของสภาสัตว์ป่ามากเพราะเท่าที่ขับผ่านมาข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและในบางจุดเราสามารถแวะชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ง่ายๆจากริมถนนอย่างที่นี่ริมทะเลสาบเวอร์มิเลียน
1: ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีสิ่งมีชีวิตรวมกันอยู่เนี่ยประมาณ600กว่าสปีชีส์แต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาจจะเห็นน้อยหน่อยจุดเด่นอีกอย่างนึงของที่นี่ก็คือเทือกเขาข้างหลังนู้นน่ะสมัยก่อนเนี่ยพื้นมันเรียบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดการดันตัวขึ้นแต่ดันเป็น3เลเยอร์1 2 3เนี่ยเกิดออกมาเป็นเทือกเขาแบบนั้นขุขะขุขะอันนั้นเกิดจากการกัดกร่อนของลมกลายเป็นภูมิประเทศที่สวยมากตรงนี้แต่ว่าที่น่ารักอีกอย่างนึงคือเราจะเห็นว่าเขาจะมีป้ายชี้ไปว่านี่นะเทือกเขาอันนี้ชื่อว่าซันเฟอร์เทือกเขาอันนี้ชื่อรันโดแล้วก็มีความสูงบอกให้ด้วยเป็นป้ายที่น่ารักมากเลยพระเจ้า

มองนิดนึงว้าจบกันหันตูดให้เราเห็นแบบวิ่งดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กไกลอยู่ริมถนนเนี่ยแล้วก็แบบจอดเอี๊ยดเลยค่ะแล้วมันก็วิ่งข้ามถนนมาฝั่งนี้

รงนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดวิวพอยต์สำหรับดูวิวตอนนี้เราอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องมากเพราะว่ามันหิมะเหมือนกันหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยเราจะเห็นตรงนั้นน่ะมันเป็นแบบสีฟ้าๆนิดหน่อยมันคือเกลเชอร์ที่นี่ชื่อว่า Crawford Glacier ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีเส้นทางเทรลไปทะเลสาบชื่อว่า Bow Lake กับ Petto Lake ในหน้าซัมเมอร์เนี่ยเราจะได้เห็นเป็นทานน้ำแข็งสีฟ้าๆแบบสวยมากแต่ว่าตอนนี้เอาคงจะต้องจินตนาการเพราะว่าหิมะมันคลุมอะหิมะน่าจะตกหนาก็เลยไม่มีอะไรทำเลยเสียงเสียใจแต่ก็ยังดีนะเทือกเขารอบๆสวยมากคือเราขับเข้ามาตรงถนนตรงเนี้ยเราจะเห็นเทือกเขาสวยตลอดเวลาเรากำลังอยู่บนแนวของเทือกเขาล็อกกี้สมัยก่อนเนี่ยแพทชอบเข้าใจผิดว่าเทือกเขาร็อกกี้นี่จะอยู่ที่โคโลราโดไงเคยฟังเพลงแบบ Rocky Mountain High โคโลราโดอะไรเงี้ยแล้วก็ฝังใจว่าเฮ้ย Rocky Mountain High มันต้องอยู่ในโคโลราโดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเทือกเขาร็อกกี้มันเทือกเขายาวมากพาดตั้งแต่แคนาดาลงไปถึงอเมริกาก็วันนี้เรามาได้มาเหยียบส่วนนึงของเทือกเขาร็อกกี้แล้วก็ได้เห็นความสวยของเขาแบบว่ารอบด้านจริงๆอ่ะ Rocky Mountain High

0: จริงอยู่ที่เทือกเขาร็อกกี้ไม่ได้ตั้งอยู่แค่ในรัฐโคโลราโดแต่ในสถิติ100ยอดเขาสูงสุดก็ตั้งอยู่ในรัฐนี้ถึง78แห่งแล้วแถมยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาร็อกกี้คือเมาท์แอลเบิร์ตก็ตั้งอยู่ในรัฐโคโลราโดเช่นกันเทือกเขาส่วนที่ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาจะถูกเรียกว่า Canadian Rockies แต่ถ้านับรวมทั้งหมดแล้วตลอดแนวเทือกเขาร็อกกี้มีความยาวกว่า 4,800 กิโลเมตรทอดตัวตรงดิ่งจากแม่น้ำเลียดที่ส่วนเหนือสุดของรัฐบริติชโคลัมเบียในแคนาดาลงไปจนถึงแม่น้ำริโอแกรนในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาซึ่งเราเคยไปสำรวจมาบ้างแล้วแถบบริเวณปูเยคลิฟเดเวลลิงส์จากแม่น้ำริโอแกรนเราทวนสายน้ำกลับขึ้นเหนือมายังแม่น้ำซัสแคทเชวันหนึ่งในแม่น้ำสายหลักของแคนาดาและเป็นระบบแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างรัฐซัสแคทเชวันกับรัฐอัลเบอร์ตาแม่น้ำสายนี้เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแคนาเดียนร็อกกี้ส์โดยส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ชื่อว่าแม่น้ำซัสแคทเชวันเหนือและสิ่งที่เราสามารถทำบนแม่น้ำได้ตอนนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่มาในฤดูหนาวเท่านั้น
1: มาแบบงงๆอีกแล้วนะที่นี่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ในแผนที่ด้วยเห็นป้ายเขียนว่า Preacher's Point River Access ก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถลงไปเดินได้แน่ๆเลยเราก็ควรจะลงไปเดินบนแม่น้ำกัน

าข้างล่างซึ่งแพทมองแล้วว่าณจุดนี้เราควรจะต้องสไลเดอร์ลงไปเมื่อกี้แพทแอบเห็นแก๊งหนึ่งเขาลงไว้ด้วยวิธีการสไลเดอร์นี่แหละดังนั้นเดี๋ยวแพทจะลองดูเนี่ยไอ้น้ำแข็งเนี่ยลื่นมากจริงๆแต่แพทดูระยะทางแล้วน่าจะได้อยู่นะเดี๋ยวแพทจะไปสไลเดอร์ตรงนู้นตอนนี้เรายืนอยู่ที่จุดเทคออฟแล้วนะคะเดี๋ยวแพทลงไปอีกสเต็ปนึงแล้วเดี๋ยวจะสไลเดอร์ลงไปอ่ะหวังว่าคงไม่มีท่าพิสดารนะฮึบอะไรนะโอ้เย็นนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยมันลื่นจริงๆอ่ะมันลื่นมากอ่ะไปเลยนะคือไงพื้นมันไม่เรียบอ่ะนี่ยังเจ็บอยู่นิดๆเลยนะตอนนี้น่าจะถึงใจกลางของแม่น้ำแล้วฮะเราสามารถเดินบนแม่น้ำได้โดยไม่ต้องใช้เรือแต่ว่าเดินเป็นเพนกวินนิดนึงนะเพราะมันลื่นเดินได้ทีประมาณ10เซนอ่ะการเคลื่อนไหวช้ามากตอนนี้มาเป็นแผ่นเลยอ่ะเหยียบแตกเหมือนมันถลายตัวอิสระเลยอ่ะ

0: ขาลงไม่เท่าไหร่มันยังมีแรงโน้มถ่วงช่วยแต่ว่าขาขึ้นเนี่ยเราจะต้องปีนขึ้นไปจะบอกว่าคนอื่นหายกันไปหมดแล้วที่มาหลังเราก็ไปแล้วด้วยหาล่องอยู่ว่าจะขึ้นล่องไหนอ่ะเอาล่องนี้แล้วกันนะแค่เห็นมันมีแบบทางซิกแซกขึ้นไปดูพอจะปีนได้แต่ก่อนที่จะไปล่องนี้เนี่ยเราจะไปยังไงเนี่ยต้องเดินเลาะตามรอยแตกของน้ำแข็งมันจะมีล่องให้เดินตรงนี้มันลื่นแบบสุดๆแล้วอะฮึบโอเคเดินต่ำล่องถึงแล้วตอนนี้เป็นปัญหาของตากล้องแล้วค่ะมาเดี๋ยวช่วยดึง
1: ตากล้องผู้ไม่ผจญภัยของเรา
2: แล้วยังไงต่อ
1: นี่ข้ามานี่เออมือนั่นแหละอีกนิดเดียวสู้เขาอึ๊บเดี๋ยวไปรอรับนี่ดีกว่าอ่ะเออนั่นแหละ
2: เชื่อม
1: ือเออเสร็จแล้วก็ข้ามมาข้ามมาตรงรูนี้นี่รูนี้เออเหยียบเออโอเค

นี่คือสภาพถนนขากลับนะคะระหว่างกำลังจะไปที่พักคือมันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยลองสังเกตข้างหน้าดูมันจะมีอะไรบางอย่างพุ่งเข้าหารถไม่แน่ใจคาดเดากันมาใหญ่เลยไม่รู้ว่าเป็นหิมะละอองน้ำหรือว่าเศษฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันพุ่งเป็นสายเลยสังเกตดูที่ไฟครับมันจะเป็นเส้นๆๆๆอาจจะต้องไปดูร่องรอยหน้ารถว่ามันมีวัตถุอะไรเกาะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเป็นน้ำหรือไอน้ำหรือหิมะอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้มันพุ่งแบบมันชัดมากแล้วเนี่ยอันนี้มันตะกี้มันพุ่งแค่ข้างล่างอะตรงไฟอะแต่ว่านี่มันเหมือนพุ่งเข้าหากระจกด้วยอะเฮ้ยมันคืออะไรก็เดี๋ยวจะลองไปหาคำตอบดูแต่ว่าคนขับแนะนำมานะคะบอกว่าพยายามอย่าเปิดไฟสูงอันนี้เนี่ยเราใช้ไฟต่ำอยู่มันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ

0: ว่าถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยอันไหนลองเปิดสินี่เลยเห็นชัดขึ้นนะว่ามันฟุ้งแบบพุ่งเข้าหาตัวมันจะแบบเหมือนจางๆหมอกๆลอยอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทำให้ทัศนวิสัยการขับยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ่ะปิดระหว่างกำลังงงๆกับพื้นถนนอยู่อ่ะก็เห็นแสงเขียวๆโผล่ขึ้นมาพัดพยายามนั่งคือนั่งตึกตรองอยู่นะคะ3วินาทีว่าเฮ้ยแถวนั้นมันมีไฟอะไรหรือเปล่าวะแต่ไม่มีมันเกินกว่าที่จะเป็นไฟมนุษย์อะมันมาจากท้องฟ้าเลยแหละสีเขียวโอ้เต็มฟ้าเลยเดี๋ยวต้องรอรถหายไปก่อนนี่จอดรถดูเพื่อที่จะวินิจฉัยว่ามันใช่แสงเหนือจริงหรือเปล่าคะแต่สรุปแล้วมันไม่น่าจะใช่อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นสีของฟ้าเหมือนบ้านเราเงี้ยฝนกำลังจะตกแล้วมันฟ้าสีแดงอะไรเนี่ยแพทว่ามันอาจจะเป็นแบบธรรมชาติของฟ้าที่นี่ก็ได้มันลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวตอนนี้มันเวลาเกือบ3แล้วมันยังเต้นอยู่เลยจริงๆต้องใช้กิริยาหลายๆคำนะมันไม่ใช่แค่เต้นมันพุ่งมันเคลื่อนพลิ้วไหวมันฉายแสงมันวิบวับมันมีทุกคำเลยอะลักษณะมันไม่น่าใช่แสงเหนือไม่มีการเต้นไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนคำตอบแพทได้แล้วหลังจากที่หยุดรถปุ๊บก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันพุ่งเข้าใส่รถเรามันคืออะไรไม่ต้องไปถามใครแล้วค่ะชัดเจนหิมะตกแหมเราก็นึกว่าจะมีความรู้ที่แบบพิเศษอะไรอย่างนี้จริงๆหิมะตกแล้วก็พุ่งใส่เหมือนฝนนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเมืองหิมะไงเราก็เลยไม่รู้อันนี้ครั้งแรก
1: มันดูสวยดีนะแต่ว่าคือถ้ามาดูจริงๆและดูตลอดเวลาเนี่ยมันลายตามากเลย
2: ครับไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: คือมันแรงมากๆอ่ะและสิ่งที่ทำให้ยากนอกจากการที่หิมะพุ่งเข้าหาเราเนี่ยเดี๋ยวแพทให้ดูที่ถนนนะฟืบดูข้างล่างเป็นพื้นสีขาวเป็นพื้นหิมะล้วนๆดังนั้นเนี่ยเวลาเขาแบ่งเส้นถนนน่ะปกติตอนกลางคืนหลายๆที่เขาก็จะมีแบบพวกที่มันรีเฟกต์เข้าตาเราใช่ไหมเป็นเส้นแบ่งว่าอันไหนคือเลนไหนเลนซ้ายเลนขวาเลนที่เขาส่วนมาก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันถูกหิมะคุมหมดแถมข้างขวาเนี่ยเป็นไหลทางก็ไม่มีรีเฟกต์บอกเหมือนกันมันทำให้อันตรายมากเรากำลังขับรถด้วยเลนอะไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าจะซ้ายเอ้ยเดี๋ยวมีรถส่วนมาชนอีกถ้าจะขวาเกินก็เดี๋ยวตกไหลทางดังนั้นตอนนี้คือทำสปีดได้ช้ามาก
3: ปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้ขับเป็นเต่าเลยนะคะเพราะว่ามันอันตรายจริงๆ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรม

ของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญ

0: เป็นสีหนึ่งของที่เลย
1: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
0: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
1: อ๋อ
0: กินไม่ได้นะคะ
1: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
0: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆที่เคยเล่นเป็นเลือด
1: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
0: ใช่อ๋อ
1: ลอง
0: ไหม
1: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
0: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
1: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
0: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
1: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
1: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้2สีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
1: ครับ
0: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
1: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
0: กระบือ7ตัว
1: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
0: ็2สี
1: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
0: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
0: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
1: ็
0: ใช้ได้ด้วย
1: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
0: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับที่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
1: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ยเฮ้ย
0: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เลือด
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับ ผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากานิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากานิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่านะมึงฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
0: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
1: ่
0: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
1: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
0: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
1: ม
0: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
1: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
0: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
1: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
0: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
1: ครับ
0: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
1: จากน้ำเงินจากเขียว
0: เหมือนรูปถ่าย
1: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่
1: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
0: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
1: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของโครพลาสติกและสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับพอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
0: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่ละ
1: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ครับวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่ เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับจะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจใช่ไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้และทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วก็เรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเรามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ

0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
1: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
1: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
1: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
1: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราโอเ
0: คครับผม
1: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
2: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นเบาจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งซื้อนะคะก
0: ็
2: 10บาท
0: โอ้โหตั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรครับพี่
3: ครับผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
3: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผม
3: ใช่
0: วันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
3: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
3: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
3: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
3: ส่วนใหญ่คนที่มาน้อยมาร์เก็ตเนี่ยก
0: ็
3: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: ครับ
3: เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
3: มีน้อยมากอยู่แล้ว
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
3: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
3: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
3: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
0: ่โอ้
3: จริง
0: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
3: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
0: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
3: เสียบเข้าไปใช่
0: น่ารักมาก
3: แล้วเดี๋ยวเราไป
0: ใส่ใจมากๆเลย
3: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
0: ครับผม
3: ใช่ครับ
0: มาที่ถังถุงนี้ครับ
3: ถุงนี้
0: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
3: ็
0: ค
3: ือ
0: หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
3: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
0: ครับผม
3: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
0: ครับ
3: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
4: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
0: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
3: ใช่
0: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
3: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
0: ่
3: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
0: บางคนเอามาเอง
3: ใช่
0: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
3: ล้าง
0: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
3: ่
0: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็

0: ล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
2: สว
0: ัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
2: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
0: ครับ
2: นั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
0: ้ครับ
2: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
0: ้
2: มึงว่าใช่ไหม
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเรา
0: ครับ
2: เขารู้ละเราแยกไปทำไม
0: ครับ
2: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
0: ครับ
2: แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้ละต้องมาหาเรา
0: ครับ
2: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรเงี้ย
0: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
2: แล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ไงเรื่องพวกนี
0: ้ครับ
2: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
0: ครับ
2: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
0: ครับ
2: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
0: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
2: ลงเท่านั้นนะ
0: ครับ
2: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้หนึ่งคนพรุ่งนี้ได้สิบคนอย่างเงี้ย
0: ครับผมครับ
2: ครับ
0: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

อกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่ก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับและก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้านในบ้าน
1: ในบ้านประตูแน
0: ่ๆจิ้งจกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดานนะวันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: แต่ว่าจะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมน
3: ี้เชิญเลยค่ะเชิญเลย
4: ไป
3: ค
4: ุ
3: ณค
4: ่
3: ะ
4: ใช่
3: ค
4: ่
3: ะ
4: สวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาในคุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะครับ
4: คือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ใช่ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
4: ่
2: ะคือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
4: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยา
4: เหรอบ้าเหรอ
2: บ้าเหรอ
4: ของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบนี้
2: เออผมพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
4: ไม่ของไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไปตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดี
2: แ
3: ล้วก็เลย
2: โปสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
2: ห
3: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
4: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
4: อยู่บนหัวห้องแต่ง
2: นี่เลยแต่งเพื่ออะไรโอ้โห
4: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะcreate เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเคยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอูไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอูก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
4: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่นะมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจอ่ะเออทำซะให้เรียบร้อยให้จบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
4: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ครับไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี
0: ่
2: ย
0: เอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
0: เดี๋ยวผมจะถอดเดี๋ยวเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
2: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
2: ถอดเลย
3: ครับ
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
3: ไม่มีไฟ
2: ไม่มีรอดหยอกหยอกเอ้ยหยอกบ่อยเออครับครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยนะดิอ่ะ
2: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
0: ่โอ้โ
2: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
3: ใช่
2: นะมันจะยาวอ่ะคุณบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
3: ้ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
0: ขดไว้ครับ
3: ควรจะขดไว้อย่าง
0: น
3: ี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
2: ใช่
0: ยังสูงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได้
3: เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
2: เป็นแป้นเหล็กนะ
3: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
2: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
0: ใช่ครับ
2: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
3: ครับ
2: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
0: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
2: อะไรเหรอ
0: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
3: ทำอะไรอ่ะ
0: ปูน
3: ฮะ
0: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
3: เอากลับบ้านเลย
0: ปูนครับ
3: อ้าว
0: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
2: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
3: เดี๋ยว

0: เลยล่ะ
1: ฮะมันคือท้องพื้นเหรอ
0: ใช่
1: เออเราควรเปิดดู
0: ก่อนต้องเลย
2: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
0: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริงอ
2: ่ะเป็นพลาสติกที่ก็เป็นพลาสติกจริงครับ
0: จริงๆเอาละครับ
1: ฝ้าเถอะฝ้าเถอะนะ
0: ไม่ปูนเลยแหละ
2: ไม่ปูนครับ
0: แยกปูนเลยไหนดูดิ
2: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
0: พลาสติกครับเอายังไงแล้วครับคันนี้
2: ซ่อมได้ไหมซ่อมได้
0: ซ่อมได้ไหมครับ
2: ซ่อมได้ครับ
0: ต้องทำยังไงครับ
2: อันนี้ก็
0: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
1: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
0: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
2: ้
1: หรือแต่ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช
2: ่
0: นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
1: ม
0: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
1: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปานะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
2: ก้น
1: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
0: อ๋อใช่ถูกต้อง
1: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
0: ็
1: คือยึดกับปูนเลย
0: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
0: ้
1: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โดยต้องทำยังไง
0: ด้วยวิธีการยังไง
2: อันนี้มันคือปูนเราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
0: าม
2: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็ไปเลย
0: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
1: ่
0: ะ
1: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
0: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
1: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหม
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
1: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
0: ้ใช่แล้วก็รู้ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
0: พอจะได้อยู
2: ่
0: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแรงโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้
2: แผ่น
0: เน
2: ี่
0: ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
1: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
0: ๆนำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้ไม
0: ่ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
0: เล็กๆสวม
2: ไว
0: ้อะไรอย่าง
2: น
0: ี้
2: ประมาณนั้นเลย
0: ใช่ไหมฮะว่าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยปึ๊บครับปูน
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
2: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยเงี้ยไปแล้ว
1: โอ้เนี่ยคือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคเอ้าถ้างั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้โหต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้แต่เห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำ
0: คร
1: ับครับ
0: ตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี้ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณดูนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช้
1: ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกันยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลายจ้ะ
0: ซีลายนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: อ๋อ
0: นะหรือว่ากาว
1: ไนส
0: ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมัน หลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มีการปกครองอะ
0: อย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะ
0: ว
1: ่
0: าเอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิลนะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ป้อง
0: ก
1: ัน
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี้
2: ใ
1: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ผมก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้า
2: ผู้ชม
1: ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีไลน์ซีไลน์คือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
1: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
1: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40
0: จ้
1: ะชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
1: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
1: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
1: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
0: โป๊แล้วก็ขัด
1: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจากสี
1: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
1: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
1: อ
0: ่ะ
1: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่นแม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
1: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
1: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
1: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
1: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
1: ใช่
0: สีที่มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีกระซีดลงสีชาใหม่ก็สด
1: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
1: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนน
0: ี
1: ่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
1: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
0: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซมสองแบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
3: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงคร
3: ับผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
3: ใช่ครับ
0: นี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
3: ใช่คร
2: ับ
3: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรม
3: เ
0: ล
3: ยตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้
3: ฉีด
2: ที่มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันน่าจะเกิดความชื้นขึ้นมาได
3: ้
0: ห่อหุ้มซะเรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มซะเรียบร้อยเน
3: า
0: ะ
3: แล้วก็ที่ท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเนาะ
0: เล็ก
3: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
3: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปิดขึ้นมาว่าเล็กเนาะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อยาก
3: ได้ได้เดี๋ยวผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกลียงสองแบบใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
3: ใช่ปั่นเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
3: ผม

0: สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี่เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: แล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไร
2: อ
1: ้
2: า
1: วเดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกการ
1: ประชันจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: ปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
0: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
0: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดอเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรง
0: พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
0: ตัวทันอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานปูน
0: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
0: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
0: เนียนอ่ะโอ้โห

0: ใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะ make over
1: ครับ
0: เออส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให้
1: แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูป reference มาด้วยนะ
0: ใช่ๆๆจะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประจำทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและรายการท่านประจำบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่า plant tissue culture หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไหมคะแล้วน้องๆสงสัยไหมคะว่าเราเพาะเลี้ยงกันไปทำไมเอแล้วเลี้ยงยังไงนะแล้วขั้นตอนล่ะมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนจะพามาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่จะทำให้ได้ต้นพืชจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆโดยการนำชิ้นส่วนของพืชได้แก่ยอดตาข้างดอกเมล็ดส่วนของลำต้นและใบมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ภายใต้สภาวะที่ควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิและแสงในห้องที่สะอาดปลอดเชื้อเพื่อให้เนื้อเยื่อเหล่านั้นสามารถเจริญและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์สามารถนำออกปลูกในสภาพธรรมชาติได้อาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดใช้เพื่อเลี้ยงชิ้นส่วนของพืชให้เจริญเติบโตจนเป็นต้นพืชอาหารสังเคราะห์แบ่งออกเป็น2ชนิดได้แก่อาหารแข็งเป็นเพียงการผสมวุ้นลงในอาหารเพื่อช่วยพยุงชิ้นพืชให้สามารถเจริญเติบโตอยู่บนอาหารได้อาหารเหลวเป็นอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของวุ้นชิ้นส่วนพืชที่เลี้ยงในอาหารเหลวมักจะมีการเจริญเติบโตที่ดีและค่อนข้างรวดเร็วแต่ต้องระวังเรื่องการถ่ายเทอากาศของพืชถ้าเลี้ยงในอาหารเหลวจำเป็นต้องเลี้ยงบนเครื่องเขย่าวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1. การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำต้นตาดอกรากแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเซลล์หรือโปรโตพาสต์สามารถนำมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพัฒนาให้เกิดเป็นต้นพืชได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวัตถุประสงค์ที่ทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 2. การทำความสะอาดชิ้นส่วนพืชที่นำมาทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อควรเป็นชิ้นส่วนที่สะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆจึงต้องนำมาผ่านการฟอกฆ่าเชื้อแล้วล้างด้วยน้ำที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3. การตัดเนื้อเยื่อชิ้นส่วนพืชที่ทำการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกนำเข้าตู้ปลอดเชื้อตัดเป็นชิ้นเล็กๆวางลงบนอาหารสังเคราะห์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 4. การบ่มเลี้ยงเนื้อเยื่อนำขวดอาหารที่มีชิ้นส่วนพืชวางบนชั้นที่มีแสงสว่าง 2,000 ถึง 4,000 ลักซ์วันละ12ถึง16ชั่วโมงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิ25ถึง28องศาเซลเซียสจนกระทั่งชิ้นส่วนของพืชมีการพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ 5. การตัดแบ่งและเลี้ยงอาหารตัดแบ่งชิ้นส่วนพืชและเปลี่ยนอาหารเพื่อเพิ่มปริมาณของต้นพืชทุก 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและระยะเวลาการเจริญเติบโตทำการเปลี่ยนอาหารจนกระทั่งพืชเจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์ 6. การย้ายปลูกในสภาพธรรมชาตินำต้นพืชที่มียอดและรากที่สมบูรณ์ออกจากขวดล้างวุ้นที่ติดกับรากออกให้หมดด้วยน้ำสะอาดและผึ่งลมให้แห้งนำไปปลูกในวัสดุที่โปร่งสะอาดระบายน้ำได้ดีนำไปวางไว้ในที่ร่มและพรางแสง 60% ประมาณ4สัปดาห์หรือจนกระทั่งต้นพืชตั้งต้นได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Tissue Culture TISSUECULTURE Tissue Culture แปลว่าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Explant EXPLANT Explant แปลว่าชิ้นส่วนพืช Liquid Media LIQUIDM

0: DIA Liquid Media แปลว่าอาหารเหลวการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคโนโลยีในการผลิตพืชที่มีการพัฒนาทั้งวิธีการและเทคนิคในการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้เราได้พืชต้นใหม่ในปริมาณมากอย่างรวดเร็วในเวลาอันจำกัดและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าขั้นตอนและอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพี่สมเกียรติแห่งสมเกียรติผักอร่อยฟาร์มผักสุขภาพขนาดใหญ่แห่งจังหวัดสระบุรีที่มีเส้นทางชีวิตเปรียบได้ดังละครทั้งล้มลุกคลุกคลานผ่านชีวิตอันยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างมากมายจนวันนี้ครับพี่สมเกียรติของเราก็กลายเป็นเกษตรกรต้นแบบอันดับต้นๆแห่งสระบุรีที่มีคนแวะเวียนมาขอความรู้กันอย่างไม่ขาดสายและมีรายได้นับล้านถึงตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าชีวิตดังละครของพี่สมเกียรติเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
1: อันนี้แหละใช่เลยมาหาพี่เดี๋ยวนี
2: ้ทำอะไรครับเนี่ยมาจากไหนครับ
1: ล่องเรือมาไกลมาตามหาผักสลัดนี่เห็นชุดอย่างนี้มีหน้ามาถามอีกว่าเป็นอะไรนี่ดูโลโก้นี่มือขออ
2: ันนี้จะบอกนะว่าโรบินฮูดอะ
1: โรบินฮูดใช่ป้นราษฎรแล้วก็ป้นคนรวยแล้วเอาไปให้ราษฎรเอ้ยโยนสลัดแล้วนี่อะไร
2: สลัด
1: ถ้างั้นป้นเลย
2: เดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนอันนี้เราจะไม่คุยกันก่อนหรือว่ายังไงอะไรนี่ป้นเลยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ป้นเลยอ้าวนี่เจ้าของเหรอเนี่ย
2: ครับผม
1: เจ้าของมาพวกนี
2: ้ฮะ
1: ดีเลย ดีเลยนี่เป็นเจ้าของ
2: ผมว่าพี่ตัดอันนี้ได้เลยครับ
1: อันนี้ตัดได้เลย
2: ตัดได้เลยครับพี่ตามสบายครับ
1: ทำไมใจกว้างจังอ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อไม่เป็นไรครับการคนกันเองครับ
1: นี่เป็นโจรมาป้นนะเนี่ย ตัดได้เลยเหรอ
2: ตัดได้เลยครับตัดได้เลย
1: โอ้ยเฮ้ยคนดีขนาดนี้ปล่อยให้เราตัดขนาดนี้เฮ้ยเขาต้องมีของมันต้องมีของอันนี้เป็นของเราทั้งหมดเลย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ครับผม
1: และที่สำคัญคนดีมีผักเยอะขนาดนี้ต้องรวยตีสนิทแล้วเดี๋ยวป้นในบ้านซะเลย

0: โอ้เห็นผักสวยงามอร่ำตาแบบนี้
1: โอ้ยครับผม
0: เพิ่งจะเห็นหน้าชัดๆเมื่อกี้มัวแต่ซอกแซกหลบอยู่สองคนนี้ตกลงท่านเป็นเจ้าของสลัดพวกนี้ถ้างั้นถามเลยดีกว่าไปยังไงมายังไงล่ะท่านถึงได้มาปลูกเจ้าผักสลัดแบบนี้เริ่มต้นเลย
1: ต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเราเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีผมเป็นคนลพบุรีเป็นคนลำลายต้องบอกก่อนว่าชีวิตเราเนี่ยโตมากับวิถีการทำเกษตรพ่อแม่ทำกันเกษตรมาเราจะเห็นวิถีการทำเกษตรมา17ปีดีกว่าพูดง่ายๆ
0: พ่อแม่ทำอะไรที่บอกว่าทำการเกษตรเนี่ยทำ
1: บ้านผมเนี่ยปลูกไร่ข้าวโพด
0: 17ปีก็ต้องถามก่อนว่าตอนนั้นเรียนอะไรยังไงจบยังไงหรือยัง
1: จบแค่ป.6ครับ
0: ป.6
1: จบแค่ป.6
0: แล้วอาซ่อล่ะ
1: อาซ่อ
0: หน้านั้นก่อนจะมาเจอเขาอาซ่อเป็นยังไงบ้างพื้นฐาน
2: เป็นแม่ค้าค่ะ
0: เป็นแม่ค้าค่ะขายอะไร
2: ขายผักทั่วไปอะค่ะ
0: อยู่ในตลาดแล้วไปเจอเขา
1: ก็พอดีถามเขาว่าอยากกินกระโพดอร่อยมั้งไหม
0: นี่เอากระโพดไปล่อได้เลย
1: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: มาตามมากินกระโพดเลยเขาเอาจริงเขาจนกว่าเราตอนนั้น
2: ค่ะนิดนึง
0: แล้วทำไมถึงชอบเขา
2: อ๋อถ้าเป็นวัยรุ่นทั่วไปก็คงไม่ได้มองอะค่ะตรงความรักตรงนั้นว่าใครจะจนกว่ารวยกว่าม
0: องเขาว่า
2: เขาล่อ
0: เขินจังเลยอ่ะถูกใจเขาแหละเสร็จแล้วเอาล่ะชีวิตดำเนินผ่านมาว่าทั้งสองคนก็แต่งงานกัน
1: ครับผม
0: นี่แหละน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งในชีวิตด้วย
1: ใช่ครับพอเราแต่งงานมาแล้วเนี่ยด้วยที่เราเนี่ยก็คือพอมีครอบครัวเราอยากจะสร้างครอบครัวของเราเองตรงนี้เนี่ย
0: หาคนคิดได้อย่างนี้น้อยนะ
1: พอมาถึงการที่เราจะสร้างครอบครัวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นโจทย์ละพอดีบ้านแฟนเนี่ยขายผักมาก่อนแล้วก็ขายผลไม้ด้วย
0: อยากสร้างครอบครัว
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขามีพื้นฐานการขายผักอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มองเห็นโอกาสอะไรตอนนี
1: ้ตอนนั้นน่ะด้วยที่เขาขายผักแล้วก็ขายผลไม้ด้วยเราพอเข้ามาอยู่ในครอบครัวเขาแล้วเนี่ยเราต้องย้ายมาอยู
0: ่
1: ในกับเขาธุรกิจที่เขาทำอยู่ขายผักอยู่แล้วขายผลไม้อยู่แล้วทีนี้เราก็อยู่ตรงนั้นมาก็ช่วยเขาทำธุรกิจอยู่ประมาณ1ปีพอเริ่มมีลูกกับชีวิตเริ่มเปลี่ยนเราเริ่มมีอยากจะสร้างครอบครัวมากขึ้นจากชีวิตที่เราอยู่กับแม่ยายมาอยู่กับแฟนมาเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าวิถีการตลาดมันเป็นยังไงเราเริ่มพอจะศึกษาได้มีเกษตรกรต้องบอกงี้ในพื้นที่ในอำเภอเชียงบดานจังหวัดลพบุรีเนี่ยเอามะนาวมาให้เราขายพอเราเห็นมะนาวเข้ามาเราเริ่มมีไอเดียมะนาวนี่มันเสียยากพอมันเหลืองมันก็ขายได
0: ้วินาทีนั้นได้มะนาวถึงเวลาหน้าฝนหน้ามะนาวออก
1: ใช่แล้วหน้านี้เป็นก็เหมือนเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเริ่มเป็นหลักพันหลักพันขึ้นเป็นหลักหมื่นพอเป็นหลักหมื่นเนี่ยกุ้มใจคุยกับแฟนว่าจะทำยังไง
0: ขายไม่ทันแล้วทีนี้เสียแน
2: ่ตลาดมันเล็กด้วย
0: เสียแน่
1: ตลาดมันเล็กแฟนเขาก็เลยบอกว่าลองชวนดูว่าลองไปหาขายที่อื่นไหม
0: แต่ซ่อเขาใจเด็ดไง
1: ใช่ครั้งแรกที่เราเอามะนาวมาประมาณหมื่นกว่าลูกเนี่ยเอามาขายสมัยก่อนเกาะกลางพื้นที่เยอะทำเกาะกลางใหญ่แล้วรถก็วิ่งสองฝั่งเราเนี่ยมาเจอไอ้ถนนเกาะกลางนี้เลยซึ่งเป็นตลาดวนไปวนมาลงเกาะกลางนี้เนี่ย
0: คือไม่ได้ว่าแผนมาตั้งแต่แรกคือขับรถล่องมาเรื่อย
2: ๆตายระดับหน้า
0: ขับรถล่องมาเรื่อยๆกับมะนาวที่อยู่ข้างหลังหมื่นลูก
1: ใช่ครับ
0: เอาไงดีขับผ่านอุ้ยไม่ขายตรงนี้ก็ได้ด้วยเหรอเสียบเลย
1: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยเสียบเลยเพราะว่าจุดที่เรามาเนี่ยเราบอกอยู่แล้วว่าเราต้องการทุนไปคืนเขาไม่ได้คิดหวังผลกำไร
0: ที่ไหนก็ขายได้แล้ว
1: ขายบาทนึงเลยจะได้หมด
0: จะได้จบ
1: โอ้โหขายดีมากเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงมะนาวหมื่นลูก
0: หมด
1: พริกตา
0: ตลาดกลางถนนนั่น
1: กลับบ้านเอาตังค์ไปคืนให้ลูกสวนเราก็ขาดทุนนิดหน่อย
0: แต่ก็ในวินาทีนั้นนะมันคิดอะไรไม่ได้อื่น
1: ไม่ได้คิดอะไร
0: ปล่อยของให้หมด
1: ไปของให้หมด
0: หมดแล้วกลับบ้าน
1: ตอนหลังไม่ใช่แค่หมื่นลูกแล้วหน้าฝนนี
0: ่
1: โอ้โหมาเป็น 20,000 ลูกโอ้โหกุ้มใจแล้วต้องไปสระบุรีอีกแล้ว
0: เขาเห็นสิแต่นี่ขายได้เว้ยมะนาวเหลือเอาทิ้งไปไม่ได้มันหมดเลยมันก็ขายได
1: ้ไม่รู้คิดแบบนั้นหรือเปล่า
0: เป็น 20,000 ลูกอีกเท่านึงเราก็เอาละ
1: มาที่เดิม
0: กลับมาที่เดิม
1: เรารู้อยู่แล้วว่ามาตรงนี
0: ้ขายได้

0: ูกค้าที่ซื้อไป2ครั้งแรกก็ถามว่าไอ้หนูช่วงที่ไม่ได้มาเองไปขายที่ไหนแล้วบอกอ๋อบ้านผมอยู่ลพบุรีอยู่ลำลายที่ไอ้ผมเอามะนาวมาขายมะนาวลูกสวนเขาเก็บแล้วเลยเอามาขายทำไมเองไม่หาขายทุกวันมีลูกค้ามารอซื
1: ้อ
0: คนที่อยากซื้อเขาติดใจใครก็ถูกใช่ไหมใครก็อยากได้เราก็เลยเราอยากมีธุรกิจของเราอยู่แล้วก็คุยกับแฟนว่าหรือว่าเราจะลองที่นี่สักตั้งหนึ่งพอขายมะนาวหมดเราไม่กลับลำลายละไปซื้อมะนาวตลาดไทยต
1: ่อ
0: เพื่อจะเอามาขาย
1: ม
0: ีลูกค้าเอามาทีนี้ว่าเวลามาขายเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วช่วงนั้นเราจะไปนอนที่ไหนเราไม่มีญาติพี่น้องเราไม่มีบ้านอยู่ก็ใช้ชีวิตนอนอยู่เกาะกลางถนนนี่แหละใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ลำบากมากเจอ
1: เหลือไหมน่ะเหลือไหมช่วงนั้นเหลือไหม
0: ถามว่าช่วงนั้นเหลือไหมมันก็พอได
1: ้
0: พอได้แต่ตอนหลังมาเนี่ยขายไปขายมาชักไม่เหลือ
2: ขายดีด้วยนะคะ
1: ขายดี
0: เราเหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่ไว้ใจกันแล้วขายดีแต่ไม่มีตังค
1: ์ตอนนั้นไม่ไว้ใจกันเลยทั้งคู
2: ่ค่ะ
0: ก็มีแม่ค้าเขาขายของเหมือนเรานี่เนี่ยเขาอยู่ปากช่องเขาเป็นคนโคราชเขาก็พูดว่ากูมึงเนาะเขาบอกว่าเอ้ยมึงสองคนอ่ะขายของดีอ่ะดูพยายามเก็บตังค์ด้วยนะเราก็เอ้ยแล้วเราขายทุกวันเราก็เก็บนะ
1: เราก็เก็บดิ
0: แล้วเราก็เลย
1: วิธีการขายเป็นยังไงตอนวิธีการขายเป็นยังไง
0: เอามะนาวเทใส่กระบะ
1: หลัง
0: เอาตะกร้
1: า
0: ให้ลูกค้าเลือกใส่ตะกร้าแล้วเรานับทีนี้ลูกค้ามันเยอะมันไม่ทานตะกร้ามันน้อยแจกถุงเลยไอเราก็ไม่รู้ว่าก้มนับไปเรื่อยพอเราไปถามแม่ค้าคนนี้ที่บอกเราเขาบอกว่าคือเห็นคนนั้นน่ะเขาหิ้วใส่ถุงไปไม่รู้เขาจ่ายตังค์หรือยังเขาพูดอย่างนี
1: ้คิดออกขึ้นมาทันทีเลยคิดขึ้นมาทันทีว่าอ๋อมันรั่วทางนี้
0: ใช่แล้วเราเริ่มมีการสังเกตแล้วเห็นอย่างที่เขาบอกจริง
1: มีคนหยิบไปจริง
0: มีคนหยิบไปจริงเพราะว่าเรามัวก้มหน้าก้มตาเราไม่รู้ไงว่าเขามีโกงกันแบบนี้ด้วยหร
1: อ
0: ตอนหลังเนี่ยพอเรามาจับจุดได้ว่ามันมีการโกงกันแบบนี้เราก็มาจับจุดตอนหลังเนี่ยเงินมันก็
1: เริ่ม
0: เหลือเริ่มมีกำไรเราก็เริ่มมีกำลังใจพอ1ปีเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้ปัญหาการจราจรมันเริ่มมีเขาก็ได้มาคุยแล้วก็มาคุยกับแม่ค้าคืออย่างเราเนี่ยว่าเดี๋ยวเขาจะยุบตรงนี้ย้ายไปอยู่ข้างในเราก็ชอบเลยเพราะว่าคือเราก็จะได้เหมือนกับว่าได้มีหลักมีแหล่งมีแผง
1: ตอนนั้นเป็นแบบนั้น
0: ตอนนั้นเป็นแบบนั้นเราก็เลยย้ายไปพอย้ายไปเนี่ยชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วมีแผงอยู่
1: มีแผงอยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
0: ปูเสือนอนกับแผง
1: ไม่ต้องเจอไออุบนถนนแล้ว
0: ใช่ไม่เจอแบบนั้นแล้วไง
3: หลังจากโดนเอารัดเอาเปรียบมาสารพัดในที่สุดโชคก็เข้าข้างแล้วนะครับพี่สมเกียรติเริ่มมีหลักมีแหล่งมีแผงขายของเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพี่สมเกียรติจะมีการริเริ่มวางแผนพัฒนาธุรกิจเล็กๆของตัวเองอย่างไรห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่ผักเรดโคโรสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้

0: รู้หรือไม่ผักเรดคอโรลสามารถลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ได้เรดคอโรลเป็นผักคล้ายเรดโอ๊กใบมีสีเขียวอมแดงหวานกรอบกว่าเรดโอ๊กมีกากใยอาหารมากเช่นกันโดยกากใยพวกนี้จะช่วยล้างผนังลำไส้กำจัดพวกไขมันและอนุมูลอิสระที่เกาะตามผนังลำไส้อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในลำไส้ได้นะครับส่วนใหญ่จะทานสดทำเป็นสลัดเป็นเครื่องเคียงในยำรสชาติเนี่ยจะคล้ายกับผักกาดหอมแต่จะหวานกว่านั่นเองแหละครับ
1: จากวันนั้นมีแผงแล้วข้าวเป็นแผงเป็นหลักเป็นแหล่งแต่มันยังไม่ถึงผักนี่มันไม่ถึงผักนี่เลย
2: บอกว่าชีวิตนี้มันแบบว่าคือ20ปี
1: มันมีบททดสอบ
2: มันมีบททดสอบแล้วก็คือในช่วง20ปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราค่อยๆเรียนรู้แล้วประสบการณ์แฟนก็เลยบอกว่าเริ่มขายของที่มันไม่ค่อยเสียงกันหอมใหญ่เนี่ยหอมแขกเครื่องส้มตำก็ขายดีมากธุรกิจมะนาวก็โตขึ้นจากที่เราซื้อตลาดไทยเราเริ่มหาลูกสวนธุรกิจตรงนี้คือโตไปได้ดีเราก็มีกลุ่มร้านอาหารอะไรเยอะก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งไปทำกับข้าวขายให้กับห้างค้าปลีกค้าส่งอยู่ห้างหนึ่งทีนี้ในห้างค้าปลีกค้าส่งแต่ละที่เนี่ยเขามีปัญหากันแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราอยู่ในตลาดสดมันมีปัญหาเรื่องผักไม่ได้คุณภาพพอดีปัญหาตรงนี้มันก็ถูกเอามาคุยกันในร้านอาหารร้านกับข้าวที่ขายให้กับพนักงานแม็กพนักงานห้างค้าปลีกค้าส่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถามแม่ค้าว่าในพื้นที่จังหวัดน่ะมีใครมีศักยภาพที่สามารถจะเอาผักเข้ามาขายในห้างได้บ้างไหมเขาเลยถามกับแม่ค้าพอดีแม่ค้าร้านนี้เข้ามาซื้อของร้านเราประจำ
1: เห็นเราว่าของเราครบตลอดของเราแน่นตลอด
2: ของเรามีตลอดเลยมาคุยให้เราเราก็เลยแบบสนใจแฟนก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็เลยว่าเอาสิลองน่าจะลองดูนะเพราะว่าก็ตกลงเลยเขาก็ให้ผู้จัดการภาคมาคุยกับเราเซ็นสัญญาเลยตกลงเซ็นสัญญาก็อย่างที่ซอฟบอกว่าคือชีวิตที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนอนกับดินกินกับทรายชีวิตแบบโดนเอารัดเอาเปรียบมาทุกอย่างแล้วก็ตกลงเซ็นสัญญารอบแรกเขาก็สั่งมาออเดอร์ประมาณ200 โล 200 โล 200 โล
1: สบายไหม200โลของเราม
2: ันก็สบาย
1: ธรรมดาเพราะเรามีของเกิน200โล
2: เราอยู่ในตลาดอยู่แล้วเราก็เห็นของในตลาดอันนี้เราก็เลยบอกว่าครั้งแรกที่เราไปส่งเราจะเล่าให้ฟังว่าเขาสั่งมา200โลเนี่ยรถที่เราไปส่งเนี่ยเป็นรถซาเล้งไปถึงเราก็โทรบอกพนักงานเลยว่ารถมาส่งของเปิดลานเลยกว้างๆเปิดประตูพนักงานมาเนี่ยซ้ายเนี่ยขวาไม่เห็นปิดกดรีโมทประตูเลื่อนลง
1: เราเห็นเลยป้าบ้านปิดไว้
2: ใช่เราโทรไปอีกเอาพี่ปิดทำไมผมอยู่เนี่ยก็เปิดอีกเราก็เดินมาแนะนำตัวอ๋อเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนขับซาเล้งครับเข้ามาทานทั้งแผนกเขาบอกว่าเคยอยู่ห้างมาไม่เคยเจอแบบนี
1: ้ไม่เคยเจอคนเอาซาเล้งมา
2: ใช่แต่ที่วันนั้นผมยังจำภาพได้ดีว่าทุกคนที่มองเราเนี่ยเขาไม่ได้มองที่ดูถูกเราที่เราซาเล้งมานะมันเป็นความฮาที่แบบว่าเหมือนเอ็นดูอ่ะคือเราก็ไปด้วยความใสซื่อ
1: ก็มัน200โลเองมันเอาซาเล้งมาได้
2: เพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักระบบเขาไม่ได้ว่านี่คือเขาไม่ได้ว่าคนเราเนี่ยคือย่อมผิดพลาดได้แต่ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้มันไม่เหมาะสมเที่ยวหน้าเราก็มีการปรับใหม
1: ่แต่ก็เป็นซาเล้ง2คันเที่ยวหน
2: ้
1: า
2: ก็นั่นแหละจากที่เราแพ็คไม่เป็นเราก็เริ่มหาวิธีการแพ็คมีการแบ่งถุงเล็กตอนหลังมาเนี่ยจากห้างแรกที่เราส่งเนี่ยเขามีขยายสาขาเพิ่มเขาก็ติดต่อเรามาพร้อมที่จะไปส่งไหม
1: ในพื้นที่ที่ถัดไปถัด
2: ใช่พื้นที่ใกล้เคียง
1: ใกล้เคียงอีก
2: ใกล้เคียงกันตอนหลังมาเนี่ยเราก็เริ่มทําธุรกิจกับห้างเนี่ยเริ่มเต็มตัวแล้วแฟนจะดูหน้าร้านก็จะแบ่งงานกันทําเมื่อก่อนเราซื้อของในตลาดสด
1: จ้ะ
2: ตอนหลังเนี่ยคือของในตลาดสดมันไม่มีที่มาที่ไปมันตรวจสอบคุณภาพไม่ได้เวลาสินค้าเนี่ยมันมีปัญหาสมมุติว่าเขาซื้อขึ้นช่ายไปเขาบอกว่าขึ้นช่ายชุดเนี้ยมันตรวจเจอสารตกค้างเกินค่ากำหนดแล้วมันเกินยังไงเขาเอาอะไรตรวจเราก็คุยกับแฟน
1: ไม่มีความรู
2: ้ไม่มีความรู้ตรงนั้นเราเก็บไว้ในใจรอโอกาสที่จะมาเราก็เลยบอกถ้างั้นเราจะต้องหาซื้อแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปก็ได้รู้จักกับเกษตรจังหวัดสระบุรีเราเริ่มมีการพัฒนาคุณภาพจากที่เมื่อก่อนเราแพ็คกันในตลาดตอนหลังมาเนี่ยทางห้างบอกว่าคุณสมเกียรติมี GMP ไหมเกาหัวเลย GMP คืออะไรงงเลยคราวนี้เราถามมันคืออะไรครับ GMP เขาก็บอกอ๋อมันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดได้มาตรฐานถ้าคุณมีมาตรฐานตรงนี้ลองลูกค้าคุณจะเยอะขึ้นเขาบอกเรางี้เลยเราก็อยากได้ลูกค้าเยอะขึ้นเขาขายดีเราก็ขายดี เราก็ไปถามเกษตรจังหวัดเลยว่าเกษตรจังหวัด
1: GMP คืออะไร
2: แล้วขอได้ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันเป็นห้องแพ็คที่สะอาดและได้มาตรฐานห้องเล็กๆเนี่ยเราก็ติดป้ายตรงนี้เป็นจุดแต่งตัวของพนักงานนะแต่งตัวข้างนอกเพราะไม่ไปแต่งข้างในที่มันแคบแน่นล้างมือเขาก็อนุโลม
1: เ
2: ราต้องมีอ่างน้ำแล้วมีกระจกอะไรให้พนักงานแต่งตัวแล้วก็ก่อนเข้าไปก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วเข้าไปก็จะมีจุดวางสินค้าจุดวางวัตถุดิบก็ต้องเป็นอ่างล้างตรงไหนที่ล้างก็ต้องมีอ่างล้างถ้าไม่ล้างก็ปัดไปที่ตัดแต่งเลยตัดแต่งเสร็จก็เวียนมาที่แพ็คบรรจุแพ็คบรรจุเสร็จก็จะต้องมีโซนที่วางเพื่อจะรอส่งออกแล้วรอส่งออกเนี่ยมันต้องมีประตูออกแต่นี้มันก็วนมาออกประตูนี
1: ้
2: ก็ไม่เป็นไรก็อนุโลมให้
1: ลงไปก่อน
2: แล้วก็ถ่ายภาพส่งไปว่าเรามีการแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ถ่ายไปเขาก็ให้ GMP เรามาครั้งแรกเลยเป็นจุดเริ่มต้น
1: ได้ GMP แล้ว
2: ได้ GMP แล้วเราเอา GMP นะไปให้กับทางห้างจริงๆได้ผลโอ้ออเดอร์นี่มาเยอะมากเพราะว่าเรามีมาตรฐานแล้วจากที่เรารับมาเนี่ยออเดอร์เนี่ยพอตอนหลังมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาออเดอร์เยอะแต่สินค้าไม่ได้คุณภาพพอเรามีออเดอร์ให้ไป200โลเกษตรกรทำได้50โลเอ้าเราก็ต้องไปซื้อในตลาดนี่มาอีกเราต้องการจะหนีจากตลาดเราเริ่มคิดแล้วตรงนั้นน่ะคือเก็บในสมองแล้วเป็นการบ้านแล้วจะทำไงตอนนั้นเก็บอันนั้นไว้อย่างละตรวจเจอสารพิษตกค้างเก็บไว้แล้วแต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะไม่รู้จะไปทำที่ไหนแต่รู้ว่าเขาจะต้องมีห้องแลบห้องอะไรก็มีการเก็บทุกอย่างไว้ตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มมีประสบการณ์แล้วของหน้าฝนก็มีปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาของได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ตลาดต้องการของทุกวัน มันเป็นโจทย์ที่ยากมากสมัยก่อนสำหรับเราก็เลยมีความคิดว่าเรารู้ว่าตลาดต้องการออเดอร์เท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าเกษตรกรจะผลิตได้ยังไงเพราะเราไม่เข้าใจวิธีการปลูกของเขาพอดีช่วงจังหวะนั้นพอมีตังค์ก็ซื้อที่ได้อีกแปลงนึงฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน16ไร่
1: จ้ะ
2: ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีการเพาะปลูกเริ่มจาก
1: คือ
2: นั้นเล็กๆ
1: นั่นหมายความว่าวันนึงที่เดินทางมาถึงว่าโอ้ซื้อจากคนอื่นคุ้มมาตรฐานก็ไม่ค่อยได้คุ้มปริมาณก็ไม่ค่อยได้เอ๊ะแต่ความต้องการมันต้องอย่างนี้เฮ้ยวางแผนปลูกเองสิตั้งใจเป็นอย่างนั้น
2: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องการจะเรียนรู้ด้วยเรากลับมานึกถึงสมัยก่อนเลยเกษตรกรเข้าสิงเลย อยู่กับแม่มา17ปี
1: โอ้โหเป็นเกษตรกรทำไมจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนี้มาเรียนรู้ในการสร้างแปลงของเราเอง
2: ใช่เลย
1: เริ่มปลูกผักเลยไอ้ที่16ไร่ปลูกผักกี่ชนิด
2: ต้องย้อนไปนิดนึงว่าเกษตรกรที่ได้มาตรฐานจะต้องมีแก็บเขาเรียกว่าใบ GAP ในการเพาะปลูก
1: GAP มาอีกแล้วตอนแรก GMP
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้ GAP
2: GAPตอนนี้16ไร่ของเราที่ผ่านมาตรฐาน GAP ในการเพาะปลูกแล้วอ่ะ40กว่าชนิด
1: 40กว่าชนิดใน16ไร
2: ่แต่ว่าเราจะทำแบบเกษตรผสมผสานปลูกเพื่อจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรของเราเนี่ยที่เป็นปลูกให้เราเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกจะไม่มีการวางแผนพอสินค้าเนี่ยปลูกออกมาเนี่ยล้นก็ล้นเหมือนกันหมดเลยผ่านไป5วันนี้ไม่มีของแล้วไปหาที่ไหนเพราะว่าเกษตรกรขาดการวางแผนเราก็จะเอาความผิดพลาดของเกษตรกรตรงนี้มาทำว่าจริงๆแล้วทำไมทำไม่ได้ให้มันออกทุกวันเนี่ยมันทำยากหร
1: อแล้ววิธีอะไรแก้ไงให้ออกทุกวัน
2: แก้ยังไงผมเริ่มจากเป็นตารางเมตรในการคำนวณพืช1ชนิดเริ่มจาก1ตารางเมตรเก็บได้กี่โลต้องปลูกก่อนว่าปลูกได้กี่ต้น1ตารางเมตรเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคะน้าที่เรารู้จักกันง่ายๆคะน้าเนี่ย1ตารางเมตรปลูกได้8ต้นต้นมานี่สวยงามเลยตัดแล้วได้5กิโลถ้าเรามีออเดอร์50โลเราก็รู้แล้ววันนึงเราจะปลูกกี่ตารางเมตรตลาดต้องการทุกวันคุณมี10ไร่คุณปลูกได้ทั้งหมดแต่คุณต้องทำเป็นรุ่น
1: เริ่มแบ่งรุ่นกันแล้ว
2: ใช่แล้วครับจะต้องมีการวางแผนแต่ตอนหลังมาเนี่ยตอนนี้เทรนสุขภาพมาแรงเราอย่าไปมองข้ามเราก็เลยเริ่มมาวิจัยเกษตรเรียกว่าเกษตรปาณิชย์ทำผักสลัดกินโอ๊กเรดโอ๊กบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เรดคอร์ดอน
1: นี่คือผักพื้นฐานของผักสลัด
2: ใช่ตัวนี้มูลค่ามันสูงมูลค่ามันสูงเท่านี้ว่าสมัยก่อนทำแรกๆเลยไม่มีความรู้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าซื้อเม็ดผักสลัดมาเพาะในดินเพาะยังไงก็ไม่ขึ้นเราก็เลยไปเรียนรู้คนที่เขาเพาะต้นกล้าที่เขาทำก่อนแล้วเราไปถามเขาว่าการทำยังไงผมก็เลยเริ่มมีการที่จะเรียนรู้ในการเพาะต้นกล้าก่อนพอไปเรียนรู้ในวิธีการเพาะต้นกล้าแล้วเชื่อไหม ขึ้นเลยเพราะ
1: โอ้โห
2: เหมือนสิทธิ์มีครู
1: โอ้โห
2: คนนี้ใช่แบบนี้เลยดีกว่า
1: ปลูกขึ้นยึบยับพอยก็มาความตั้งใจเนี่ยมาจากว่าผักเนี่ยมีราคา
2: ใช่ครับ
1: และเรารู้ว่าในช่วงหลังเนี่ยปีหลังๆเนี่ยความต้องการเขาเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยตัดสินใจเป็นเจ้าตัวนี้จนได้เป็นผักสลัดแบบนี้มา
2: ครับ
1: โอ้โหที่มาที่ไปกว่าเป็นผักสลัดนี่เรียกว่าผ่านการเรียนรู้มาครึ่งชีวิตคนเลยทีเดียวนะจนมาถึงวันนี้คำถามเดียวเลยจริงๆขายได้ปีนึงเท่าไหร
2: ่ปีนเท่าไหร่ใช่ไหมจริงๆมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปว่าที่เนี่ยรายได้เดือน16ล้าน
1: เดือนละ16ล้าน
2: ตายแล้ว
1: โอ้ย
2: แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า16ล้านเนี่ยคือมันเป็นเหมือนเป็นตัวเลขกลมๆมันยังมีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วพอมันหักค่าบริหารจัดการแล้วเนี่ยคือรายได้เน
1: ี่
2: ย
1: มันไม่ถึง
2: มันไม่ถึงหรอกแต่ว่ามัน
1: แต่มัน16ล้านแต่มัน16ล้าน
2: แต่มันก็เป็นรายได้ที่พองามที่พอเราจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข
1: แบบนี้แสดงว่ามีตังค์โจรอยากครบมาแต่มันจะดีจริงหรือมันจะปลูกได้จริงหรือเปล่า
3: เดี๋ยวลองไปดูกัน
1: เออนะเอ้าไปสิจะกลัวอะไรอยากเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วจะพาไปดูที่16ไร่ด้วยนะ
2: ได้เลยครับยินดีเลยคร
1: ับ ไปพวกเราจอนสลัดมีผักกินแล้ว
0: ช่วงหน้าครับเราจะไปดูกันซิว่าไอ้เจ้าผักสลัดที่เขาว่ากันว่าราคาดีเหลือเกินเนี่ยมันจะมีวิธีปลูกยังไงกลับมาดูกันช่วงหน้านะครับรู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน

รู้หรือไม่ผักคอสเหมาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานผักคอสเป็นผักที่มีวิตามินสูงและมีธาตุเหล็กช่วยเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดแดงหรือฮีโมโกลบินในร่างกายช่วยป้องกันโรคโลหิตจางช่วยเส้นเลือดฝอยของเราแข็งแรงผักสลัดคอสยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงแค่ 3% เหมาะมากๆครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายอีกด้วยนะครับ

0: ไหนล่ะโอ้โห
1: นี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่ฉันเห็นตอนแรกใช่ไหม
2: ใช่ทำไมมัน
1: ถึงได้จิ๋วกระหลิวจิ๋วอย่างเงี้ย
2: อันนี้ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่มันเริ่มเป็นเมล็ดเลยแล้วเราหยอดลงไปในดินหรือว่าเฉพาะเนี่ย
1: จ้ะ
2: 3วันมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาของเขา
1: 3วันเท่านั้นเอง
2: 3วัน
1: แล้วบางอันไม่เห็นขึ้นเลย
2: อย่างเมล็ดที่เราซื้อมาบางครั้งเราเขาบอกว่าอัตราการงอก 90% อันนี้ก็อาจจะเป็นอีก 10%
1: ที่เหลือ
2: ที่มันไม่ขึ้นเพราะอันนี้3วันเพราะอยู่ไปอีก10วันเขาจะขนาดนี้ละ
1: อันนี้ผักเดียวกันไหม
2: ผักเดียวกันครับ
1: อันนี้หัวเขียวๆแต่ว่าโตมาปั๊บหัวเปลี่ยนสี
2: มันเริ่มคือตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองไม่ออกพอมันโตสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนพอต่อจาก10วันแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราก็ต้องมาเป็นระดับนี
1: ้
2: ตัวนี้เนี่ยคืออายุเขา20วันแล้วต้นกล้า
1: 20วัน
2: พร้อมที่จะลงกระถางปลูกได้เลยวิธีการเพาะต้นกล้าเนี่ยวัสดุเพาะเขาก็ต้องดีอย่างดินดึงขึ้นมามันเป็นแบบนี้เลย
1: โอ้คือมันมีอะไรบ้างในดินอันนี้มันมีอะไรบ้าง
2: อะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งเลยก็คือแกะเผาสองคือขุยมะพร้าวสามปุ๋ยหมักทางชีวภาพ
1: ปุ๋ยหมักชีวภาพ
2: สูตรต้องรู้ด้วยมันจะมีสูตรอยู่ว่าขี้หมูกินใบขี้ไก่กินหัวขี้วัวกินผล
1: ขี้หมูกินใบขี้หมูเหม็นนะไม่กินไม่ได้หรอก
2: ไม่ใช่อันนี้คือมันสูตรชีวภาพคือถ้าเราต้องการเอามูลสัตว์มาแล้วจะมาปลูกผักเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เราเรียกผักกินใบ
2: ผักกินใบ
1: ต้องกินขี้หมู
2: คือปุ๋ยมาในการกระบวนการทำวัสดุในการเพาะครับมันก็ต้องรู้สูตรด้วย
1: หลังจากตรงนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงโตขนาดนี
2: ้ตั้งแต่เราต้องบอกต้นเล็กๆเลยที่มันเป็นเม็ด
1: 3 วัน
2: 10 วันมาถึงนี่20 วันย้ายปลูกลงกระถางแล้วคนน
1: ี้เอ้าอุ้ยนี่ไม่ใช่กระถางเหรอเนี่ย
2: ไม่ใช่อันนี้มันเป็นถาดเพาะต้นกล้า
1: ถาดเพาะเฉย
2: ใช่ครับ
1: อยากดูกระถางแล้ว
2: ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านนู้น
3: ครับสลัดเนี่ยถ้าคุณดูผักกระหอบเนี่ยมีถิ่นกำเนิดในเขตหนาวนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยรอบวันเนี่ยประมาณ25 องศานะฮะ20-25 องศานะครับก็ถึงจะเจริญได้ดีถ้าอากาศร้อนเนี่ยเขาก็โตได้แต่ว่าการเติบโตจะลดลงคือต้นจะเล็กลงพูดง่ายๆจะต้นเล็กลงนะครับผักสลัดนี่จะมีโรคมาอ่อนแอกับโรคทุกข์ดังดินพวกรากเน่าคนเน่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกเชื้อราที่มาทางอากาศก็จะเป็นโรคใบจุดต่างๆถ้าโรคทางดินเนี่ยเราต้องพยายามควบคุมความเป็นกรดด่างของดินอย่าให้เป็นกรดจัดนะครับโดยการใส่ปูนขาวถ้าดินเราเป็นกรดจัดเนี่ยเรารู้นะตรวจดินเราก็จะใช้ปูนขาวในการปรับสภาพดินแล้วเดี๋ยวนี้เรามีเชื้อทางเรียกไทโคเดอร์มานะครับสามารถใช้ไทโคเดอร์มาควบคู่กันไปนะครับถ้าในพื้นที่ใบจุดเนี่ยครับถ้ามักจะเป็นหน้าฝนนะเวลาอากาศชื้นดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องทำให้แปลงของเราเนี่ยนะครับแดดส่องได้ถึงนะครับนะอากาศเทได้ดีนะครับก็จะลดอาการของโรคได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นจริงก็สามารถใช้ยาป้องกันกำจัดเชื้อรานะครับตามคำแนะนำ
1: โอ้โหช้ำเจ็มจะดำเจ็มว้าวมากมา
2: ครับ
1: ผักนี่อู้ฟู่อู้ฟ้าแข็งแรงเจริญงามนอกตามากเลยอันนี้เป็นรุ่นลงกระถาง
2: ใช่ครับจากที่เราดูเมื่อกี้ต้นกล้า20วันแล้วเรามาปลูกลงกระถางแล้วนับไป25วัน
1: เก็บได้
2: เก็บได้เลย
1: ใช้กระถางนี่ส

0: ไซส์ไหน
1: 8นิ้วครับ
0: ใช้ใหญ่กว่านี้ได้ไหม
1: ใหญ่กว่านี้ได้แต่มันจะเปลืองเรื่องดิน
0: ในระหว่างหลังจากที่เขาเติบโตเนี่ยเอาละเราปรุงดินเนี่ยเราก็ปรุงธาตุอาหารมาแล้วส่วนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันมีระยะไหมเช่นพอระยะโตเท่านี้เขาต้องได้สารอาหารแบบนึงต้นเล็กๆเขาต้องสารอาหารแบบนึงมีไหมเรื่องของผัก
1: มีเหมือนกันครับคือต้นเล็กๆเนี่ยในดินที่เราทำมันอ่ะสารอาหารเราจะใส่ครบแล้วเพราะว่าต้นกล้าเขาอยู่ในดินเนี่ยประมาณ20วันซึ่งสารอาหารเนี่ยโอเคแล้วเราเลี้ยงไปพอแล้วพอมันอยู่ในถังเนี่ยเรามีกังแล้วแต่ในช่วงระยะที่ปลูกมาแล้วจากต้นกล้ามาปลูกลงกระถางแล้วเนี่ยประมาณ10วันเนี่ยเราต้องเติมอาหารให้เขายิบหนึ่ง
0: แล้วเราให้อาหารเขาทางไหน
1: ให้อาหารเนี่ยคือใช้ใส่ฝักบัวใส่บัวรดน้ำเลยคือส่วนผสมใส่ลงไปในฝักบัว
0: ราดเลย
1: ราดเลยราดเลยใช่ครับเพราะเวลาต้นเขาใหญ่ฟอร์มเขาใหญ่แล้วอ่ะเราจะไปให้ยังไงใบมันจะช้ำก็คือใช้ละลายกับน้ำมันก็คือให้เลย
0: ซึ่งผักชนิดนี้สามารถรดน้ำทับหน้าใบไปได้เลย
1: ได้เลยครับ
0: เขาชอบมาก
1: ใช่ครับ
0: ชุ่มฉ่ำแบบนี้ถามต่อเทียบกันระหว่างระบบดินกับระบบน้ำอะไรดีกว่าม
1: ันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน
0: เรื่อง
1: ระบบดินก่อนแล้วกันระบบดินเนี่ยเรื่องรสชาติความกรอบความหวาน
0: ดีกว่า
1: แน่นอนความอดทนความแข็งแรงดีกว่า
0: ถ้าระบบน้ำเลย
1: ระบบน้ำเนี่ยการบริหารจัดการในแปลงเนี่ยก็จะง่ายกว่านี้เพราะว่าถ้าเราปรุงระบบน้ำน้ำเนี่ยคือมันจะมีถังใหญ่ๆเลยเราปรุงอาหารลงไปในถังเนี่ย
0: มันมาเองเลย
1: มันก็จะถูกส่งมาตามท่อน้ำที่เราวางไว้มันก็จะวนมาสู่ในแปลงของเราในระบบรางแล้วมันก็จะถูกย้อนกลับไปทีนี้มันการเติมน้ำเนี่ยเราจะต้องเติมระบบน้ำให้ได้ต้องมีตัววัดค่า EC ของธาตุอาหารที่ลงให้ลงไปเพราะเราไม่รู้เลยว่าในน้ำเนี่ยใส่เยอะเกินไปก็เดี๋ยวตายใส่น้อยเกินไปก็ขาดสารอาหารผักไม่โตอีกมันก็จะยากตรงเรื่องระบบน้ำนิดเดียวแต่เรื่องการจัดการเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไม่มีเลยเพราะในรางไม่มีหญ้าขึ้นในนี้ต้นเล็กๆเราจะต้องมีการเดินดึงหญ้าให้แต่ก็คือมันก็จะได้ความแตกต่างกันแล้วราคาตัวนี้จะดีกว่า
0: ราคาปลูกดินดีกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วระบบดินต้นเขาใหญ่กว่าระบบน้ำ
1: อยู่ที่การปรุงดินมากกว่าต้นเขาเนี่ยก็คือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเหมือนกันถ้าเราปรุงดินได้สมบูรณ์เนี่ยต้นมันก็จะออกมาฟอร์มแบบนี้ทั้งหมดเลย
0: แต่ละผักแต่ละชนิดเองเนี่ยเขามีความแตกต่างกันไหมชอบแตกต่างกันกินแตกต่างกันบำรุงแตกต่างกัน
1: มันก็จะมีอย่างผักสลัดนะตระกูลผักสลัดตอนนี้มันจะมีอยู่6รายการGreen Oak ก็ที่เราเห็นนี่คือสีเขียว
0: Green Oak
1: Red Oak นี่คือสีแดง
0: Red Oak
1: แล้วก็จะมีผักคอร์ส
0: Butterhead
1: Finlay Red Coron
0: หก
1: อย่างเนี้ยวิธีการของเขาเนี่ยจะเดินเติบโตเหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: แต่อายุบางครั้งจะโตช้ากว่าถ้าเป็น Green Oak เนี่ยจากที่ปลูกลงกระถางแล้วเนี่ย25วันตัดได้เลย
0: ตัดได
1: ้แต่ถ้าเป็น Red Oak สีแดงต้อง30วัน
0: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
1: โตแตกต่างกันนิดหน่อย
0: แต่กินเหมือนกัน
1: กินเหมือนกันถ้าถามว่าถ้าเกิน30วันไปแล้วตัดได้ไหมสำหรับเรดโอ๊กคือตัดได้แต่สมมุติว่าถ้าเกินไป35วันพอไปตัดรสชาติเริ่มเปลี่ยนเริ่มขมบางคนบอกว่าผักต้นอ่อนๆทำไมขมอายุเขาเกิน
0: อายุเกิน
1: ใช่ที่มันไม่โตเนี่ยเพราะมันขาดสารอาหารมันเลยไม่โต
0: ถ้าให้น้ำ
1: เหมือนกัน
0: ถ้าให้น้ำเขาถึงเขาก็ไม่เป็นหรอก
1: ใช่ครับ
0: แค่นั้นเองต้องเรียนรู้
1: ครับ
0: ที่นี่ก็เลยมีขนาดที่แตกต่างกัน
1: เป็นแต่ละรุ่นใช่ครับ
0: เพราะตัดรุ่นนี้ปั๊บถัดไปรุ่นนี้ก็เก็บได
1: ้
0: สลับปลูกสลับขนาด
1: ใช่ครับ
0: นี่คือกลวิธีที่บอกว่าให้มีผลผลิตออกตลอดเวลา
1: ใช่แล้วครับ
0: โอ้ดีมากๆเลย
2: ผักสลัดของที่นี่เขาสดสะอาดน่ารับประทานจริงๆเลยนะครับเนี่ยช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเคล็ดลับการวางแผนในผลผลิตออกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนี่ยพี่สมเกียรติเขามีการวางแผนยังไงอย่าลืมนะครับติดตามช่วงหน้ารู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนหลับง่ายขึ้น

รู้หรือไม่ผักกาดหอมมีผลทำให้นอนง่ายขึ้นว่ากันว่าผักกาดหอมช่วยในการนอนหลับนะครับทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายแก้อารมณ์เสียง่ายโดยดร.เดนแคนแพทย์ยุคกลางชาวอังกฤษระบุว่าในใบหรือก้านของผักกาดหอมเนี่ยจะมีสารรสขมที่มีชื่อว่าแลคทูคาเรียมซึ่งสารนี้จะมีคุณสมบัติทำให้เกิดอาการง่วงนอนทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายการรับประทานผักกาดหอมแบบ

0: สดๆก่อนนอนหรือรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นจึงจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับ
1: โอ้โหนี่คือพื้นที่อีก16ไร่ของเรา
2: ใช่ครับผม
1: วันนี้มันตั้งแต่ปากทางเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะม
2: ัน
1: ปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกแล้วปลูกล็อกละอย่าง
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรครับทำไมปลูกแบบนี้ทำไมไม่ปลูกเยอะๆใหญ่
2: ๆอันนี้มันเป็นการวางแผนในการเพาะปลูกเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรแล้วมาแพ็คให้กับห้างที่เราคุยไปเบื้องต้นแล้วว่าออเดอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะต่อวันแต่ทีนี้เกษตรกรเนี่ยไม่สามารถจะผลิตสินค้าต่อเนื่องได้บางครั้งเนี่ยมาเลยวันนึง 2-3 ตันเราก็ใช้แค่ประมาณ 7-800 โลหรือ500โลไอ้ที่เหลือก็ไม่มีที่ไปละพอเรามาทำเป็นเกษตรเองเนี่ยเราก็เลยเป็นเกษตรแนวใหม่ก็ต้องมีการวิเคราะห์มีการวางแผนอย่างที่เข้ามาเราก็จะเห็นเป็นโซนเป็นล็อกๆค
1: ือ
2: เราจะปลูกเป็นรุ่น
1: จ้ะ
2: วันนี้ปลูกอันนี้ไปออเดอร์ลูกค้าให้มาเราต้องรู้ก่อนว่าอายุพืชแต่ละชนิดความเจริญเติบโตกี่วันอายุตัวอย่างอย่างง่ายๆที่คนรู้จักผักบุ้งจีน20วันตั้งแต่เป็นเมล็ดเราหว่านลงไปในแปลงที่นี่จะใช้วิธีการกรีดกรีดร่องแล้วโรยต้นผักบุ้งเนี่ยมันจะขึ้นตรงแล้วสวยจะไม่เบียดกัน
1: กรีดร่องแล้วโรย
2: กร
1: ี
2: ดร่องแล้วโรยเลย
1: คือเป็นยกแปลง
2: ยก
1: ข
2: ึ้
1: นมาอย่างนี
2: ้ใช
1: ่แล้วทำเป็นร่องก่อน
2: ใช
1: ่แล้วโรยเข้าไปในร่อง
2: โรยเข้าไปในร่องพอมันขึ้นมามันก็จะขึ้นสวยแล้วจะขึ้นสม่ำเสมอแล้วต้นมันจะแข็งแรง
1: ซึ่งไอ้ความรู้พวกนี้ไปเอามาจาก
2: ที่เราได้เรียนรู้นี่เนี่ยเพราะบางครั้งเกษตรกรเก็บมาทำไมผักบุ้งมันต้นเล็กจังบางทีก็ต้นใหญ่ไม่สม่ำไม่เสมอพอเราจะต่อยอดจากที่เราทำผักสลัดที่เราปลูกแยกต้นแล้วนำมาปลูกเราเห็นว่าต้นมันแข็งแรงเราก็เลยว่าถ้าทำเกษตรแปลงใหญ่มันน่าจะทำได้เหมือนกันเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยใช้วิธีการหว่าน
1: แบบไม่ได้มีระยะเป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามถูกต้อง
2: ใช่
1: มันก็เบียดกันไปเบียดกันมาไอ้บางต้นได้อาหารน้อยหน่อยได้แสงน้อยหน่อยก็เล็ก
2: แต่ถ้าเรามีการแบ่งส่วนให้มันเท่าๆกันเนี่ยมันโตพร้อมกันยิ่งถ้าเราทำต้นกล้ามาปลูกด้วยแล้วนี่พื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเราจะปลูกได้ปลูกได้ประมาณ80ต้นถ้าเป็นคะน้าแล้ว80ต้นเนี่ยตัดมาได้5กิโลนี่คือการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แสดงว่าแปลงพวกนี้ที่ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อขายแต่ปลูกเพื่อเอาความรู
2: ้ใช่ครับ
1: มาวางแผนให้กับเกษตรกรลูกไร่เรา
2: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อแปลงเนี่ยมันควรจะได้เท่านี้ถ้าปลูกแบบนี้ก็จะได้ผลผลิตแบบนี
2: ้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรเวลามาเข้าแผนกับเราเนี่ยบางคนยังไม่เคยรู้จักทำความรู้จักเลยพอเราคุยเรื่องแผนไปปลูกแล้วได้กิโลเท่าไหร่ถามเราแล้วคุณยังไม่ทันปลูกเลยคุณจะปลูกได้ดีหรือเปล่า
1: ได้ตามมาตรฐานหรือเปล่า
2: เราเลยบอกว่าคุณลองไปปลูกดูก่อนไหมถ้าคุณปลูกได้ดีแล้วโอเคอะไรเงี้ยแล้วมาคุยเรื่องราคากันเพราะอย่าลืมว่าเกษตรกรเนี่ยเราจะสอนเกษตรกรเสมอว่าคุณจะต้องรู้ต้นทุนของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถ้าเป็นผักบุ้งจีนน่ะ1กิโลกรัมต้นทุนของคุณจริงๆอ่ะเท่าไหร่พอคุณรู้ต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วที่ผมทำอยู่เอาต้นทุนจริงเลยนะผักบุ้งจีนน่ะต้นทุนแล้วเนี่ยกิโลละ5บาทต้นทุนผลิตจริงๆผักบุ้งจีนต้นใหญ่ๆขาย10บาทนี่ก็กำไรครึ่งละแต่เกษตรกรคือหมดเดี๋ยวนี้มันธุรกิจมันหลากหลายเงินผักบุ้งจีนเนี่ยมันไม่ได้เอามาหมุนเวียนแค่ผักบุ้งจีนมันไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าบัตรค่าผ่อนรถเกษตรกรก็เลยบอกว่าผมทำผักบุ้งจีน
1: แย่ yeah,
2: ไม่เหลือ จริงๆแล้วเขาคิดผิด เขาใช้เงินไม่มีการแบ่งจัดสรรปันส่วนเราต้องเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสอนเหมือนสอนเขาเริ่มใหม
1: ่
2: ให้เขาวางแผนใหม่โอเคคุณปลูกผักบุ้งจีนไปเลยนะแล้วคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องรู้ด้วยแล้วเราให้เขามาตอบว่าจริงๆแล้วต้นทุนคุณเท่าไหร่โอเคไหมถ้าเราประกันราคากันเลยความเสี่ยง12บาทโอเคไหมคุณรู้อยู่แล้วต้นทุนคุณ5บาท12บาทคุณก็ได้กำไรโลละ7บาทเกษตรกรก็โอเคนะโอเคอ่ะตกลงกันเลยโลละ7บาทวันนึงเราไม่ได้ปลูกแค่วันละ5โลเนี่ยเราให้ปลูกวันละ100โลแล้วเราให้ปลูกหลากหลายนอกจากผักบุ้งจีนแล้วคุณปลูกอะไรได้
1: อ
2: ีกคะน้าปลูกได้ไหมกวางตุ้ง
1: แล้วจริงๆแล้วปลูกได้ไหม
2: ปลูกได้กันได้หมดแต่ทีนี้เราอยากให้เกษตรกรเนี่ยเหมือนทำเป็นแปลงทดลองอย่างเราก่อนเนี่ยถึงเราจะบอกได้ว่าในแต่ละขอบในกี่ตารางเมตรเนี่ยเก็บเกี่ยวเราได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกษตรกรไม่ลงมือทำเนี่ยเขาจะนึกภาพไม่ออกเราอยากให้เขาเอาความรู้จากเราเนี่ยไปลองทำอย่างที่เราเลยแล้วคุณก็จะจดเป็นสถิติของคุณไว้จากที่เริ่มแค่10ตารางเมตรคุณขยายไปถึง10ไร่ได้เลย
1: ที่สำคัญเขาจะได้รู้ตัวเองว่าชอบปลูกอะไร
2: ใช่ครับ
1: คนเราชอบไม่เหมือนกันนะ
2: ใช่แล้ว
1: เพราะว่าผักแต่ละอย่างนี่เก็บเกี่ยวเวลาแล้วระยะเวลาไม่เท่ากัน
2: ใช่ครับ
1: บางคนอยากเก็บเร็วบางคนอยากเก็บช้าบางคนรับได้กับเรื่องนี้บางคนรับไม่ได้กับเรื่องนี้
2: ใช่ครับ
1: อันนี้มีผลทั้งหมดเลย
2: มีผลทั้งหมด
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เลยถูกสร้างเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เราเปิดโอกาสให้เขามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างฮะคนถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เรามาได้ไหม
2: ถ้าไม่ได้เป็นลูกไร่เราตอนนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่สนใจเรื่องการเกษตรค่อนข้างจะเยอะก็จะถามโทรมาคุยกับเราเราจะถ้าเรามีเวลาเราจะพูดคุยตอบคำถามทุกอย่างเลยเพราะอย่าลืมว่าเรามาจากดินพอวันนี้เรามายืนได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคือเราไม่ลืมคนที่จะทำธุรกิจใหม่เรานึกถึงตัวเราคือเอาประสบการณ์ของเราเนี่ยมาเป็นการเรียนรู้ให้กับคนอื่นเพื่อจะเป็นแบบอย่างเราไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยคือก็ต้องมาลองผิดลองถูกอย่างเราคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่เนี่ยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะอยู่รอทุกคนที่จะมาคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมคุยกับแฟนไว้แล้วว่าคือเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่สวนคนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาเที่ยวชมได้ตลอดเพราะว่าที่นี่เปิดตลอดแต่คนที่อยากมาเจอเราเสาร์อาทิตย์มาแล้วเราก็จะคุยทั้งหมดเรียกว่าตั้งแต่กระบวนการทำดินนำเมล็ดพันธุ์อะไรที่ดีตัวเราเนี่ยขนาดว่าเรามีผลผลิตเยอะแล้วแต่ว่าเกษตรกรที่เข้ามาอะไรใหม่เนี่ยคือเราพร้อมรับเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมีลูกค้าค่อนข้างจะหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์พวกร้านอาหารโรงแรมหรือกระทั่งรีสอร์ทกลุ่มลูกค้าพวกนี้ยังต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพเราก็จะคัดเกษตรกรหรือสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพน่ะที่ไม่มีการปรับปรุงตัวเองพูดง่ายๆอย่างตอนนี้เขาอย่างน้อยต้องมีใบ GAP ในการเพาะปลูกอย่างคนที่เข้ามาใหม่จำเป็นไหมจะต้องมีเพราะว่าบางคนยังไม่เรียนรู้แต่เขาทำได้ดีเราจะบอกโอเคเรารับซื้อแต่ในช่วงหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะต่อไปคุณจะต้องเดินนะคุณจะต้องขอใบ GAP มาให้ได้เราก็จะได้ดูว่าเกษตรกรเนี้ยมีความตั้งใจจะปลูกจริงๆหรือเปล่าเพราะเรื่องตลาดเนี่ยอย่างที่บอกว่าตลาดเนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการของที่มีคุณภาพมากขึ้น
3: ถ้าปลูกในดินนะครับก็จะไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับลงทุนไม่สูงนักนะครับก็แต่ถ้าปลูกในไฮโดรโปนิกนะครับอันนี้นะครับลงทุนสูงนะครับเราก็อาจจะดูว่ายุ่งยากในการปลูกตอนแรกแต่ถ้าเราคุ้นเคยสักพักนึงเราก็พบว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่สิ่งที่ยากกว่าก็คือว่าหลังจากที่เราปลูกได้แล้วเนี่ยจะไปขายที่ไหนนะเพราะว่าตลาดมีความจำเป็นไม่งั้นถ้าคนปลูกผักกระท้อมนะครับนะฮะก็ควรจะต้องมองตลาดเป็นหลักที่ให้ได้ก่อนมีตลาดในใจไว้ก่อนนะครับแล้วก็คิดว่าจะขายที่ไหนในประมาณเท่าไหร่นะครับถึงจะคิดว่าจะลงควรจะลงทุนดีไหมนะครับแล้วตลาดที่ผมแนะนำก็คือว่าถ้าเป็นรายเล็กนะครับเพิ่งเริ่มต้นเราอย่าไปมองตลาดไกลให้มองตลาดใกล้ตัวนะใกล้ๆรอบๆที่เราอยู่ที่ฟาร์มเราอยู่นะครับเราจะลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้นะครับแล้วก็เป็นการถ้าจะยิ่งดีคือว่าถ้าให้ลูกค้ามาซื้อถึงฟาร์มเรายิ่งดีนะครับอย่าให้เริ่มตลาดใกล้ๆตัวก่อนครับ
2: เราต้องบอกก่อนว่าสินค้าทางการเกษตรบ้านเราอีก10ปีไม่มีตันผู้คนเนี่ยจำนวนมากขึ้นประชากรแต่พื้นที่ในทางการเกษตรเนี่ยลดน้อยลงไปมากเลยแล้วคนที่ไม่สนใจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วพื้นที่ว่างเปล่าเยอะตอนนี้บ้านเรานำสิ่งของเข้ามาจากเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะมากคือเราอยู่ตรงนี้เรารู้เราก็เลยอยากให้เกษตรกรน่ะที่พร้อมที่จะเข้ามาคุยหรือเข้ามาทำธุรกิจกับเราเนี่ยเข้ามาเพราะว่าเรื่องตลาดเนี่ยเราเชื่อว่าศักยภาพเรามีเราหาตลาดให้คุณได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์ของลูกค้าที่เรามีอยู
1: ่แล้วก็ค่อยเรียนรู้กันไป
2: ใช่ครับ
1: อนาคตวันนี้ดำเนินทางมาถึงจุดที่หลายคนก็มองว่าโอ้โหฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นดินจริงๆจนวันนี้มามีเขาเรียกว่ามีหลักปักฐานคือพูดง่ายๆว่ารวยประมาณนึงแล้ว
2: ยังครับแค่พอมีอยู่มีกินพอได้เลี้ยงลูกน้องพอได้เลี้ยงลูกน้องไป
1: อาณาโถ่เอ้ยกี่บาทเนี่ยกี่บาท
2: อ๋ออันนี้
1: อะไรชุบ
2: นิดหน่อยชุบมา
1: ชุบมาชุบซะเหมือนจริงเอาเป็นว่าเราอยู่ได้อยู่สบายแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเทียบกับแต่ก่อนนี่คนละฟากโยดฟ้าดินเลย
2: ใช่ครับ
1: ในอนาคตเองอะที่นี่ของเราจะเติบโตอย่างไรหรือว่าธุรกิจที่เรามองไว้จะเติบโตไปยังไง
2: ที่เนี่ยเป็นศูนย์เรียนรู้ของทุกที่ที่จะเข้ามาดูงานอย่างปีนี้คือเราปิดไปแล้วเราไม่รับคนแล้ว ช่วงปีใหม่ไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางเดือนไปเลยคิวเนี่ยมาทุกวันเลยที่จะมากันเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มหรือจะมาเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็นัดวันมาแล้วค่อนข้างจะเต็มเลยทีนี้ว่าเราก็พร้อมจะบริการทั้งหมดเราจะให้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยถ่ายทอดให้ทั้งหมดเลย
1: ที่สอนกันไหมทุกวันนี้เก็บตังค์ไหม
2: ถ้าเราเปิดเป็นคอร์สเราเก็บเพราะว่าคือเราจะต้องมีอุปกรณ์ในการทำทั้งหมด
1: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าอุปกรณ
2: ์ค่าอุปกรณ์แล้วเราก็มีน้ำมีข้าวเลี้ยงฟรีตลอดทั้งวันเรียกว่ามูลค่าเราเก็บคอร์สหนึ่ง800 บาท
1: จริงๆมันก็คือค่าของกินค่าอุปกรณ์ทำแล้วก็ค่าคนงานที่ทำให้คุณกินนั่นแหละ
2: ใช่ครับ คืออย่างเราเนี่ยไม่เหลือเลยแต่ว่าคือเราได้อะไรเราได้มิตรภาพอย่างที่บอกผมจะไปขอนแก่นผมก็มีที่พักฟรีผมจะไปเชียงใหม่ผมก็มีที่พักแม้กระทั่งพัทลุงนั่งเครื่องมาหาผ
1: ม
2: เขาตั้งใจจริงๆเขาอยากมาหาผมซึ้งใจเขามากเลยเขาแบบแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการคุยกันเขาเจอปัญหาเขาก็จะถ่ายรูปและมีการส่งไลน์มาว่าอาจารย์ช่วงนี้มันเป็นแบบนี้จะทำวิธียังไงเพราะมันอยู่ไกลเพราะว่าพื้นที่ในการทำการเกษตรบ้านเขาบ้านเขามันจะมีฝนกับอะไรนะนั่นแหละคือแล้วมันทำไม่ได้แล้วเขาถามว่าเขาจะทำอะไรได้บ้างเราก็ค่อยสอนเขาว่าลองทำแบบนี้ดูนะ
0: ถือได้ว่าพี่สมเกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรต้นแบบเลยก็ว่าได้นะครับเพราะนอกจากความรู้ความสามารถที่เกิดจากการทดลองทำด้วยตัวเองแล้วความอดทนไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาก็ทำให้พี่สมเกียรติประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้นี่แหละครับสัปดาห์หน้าเกษตรขั้นเทพคนไหนที่จะมาแนะนำประสบการณ์ดีๆแบบนี้อีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมพฤติกรรมของสัต

0: ตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปรารมศรีโพชราคมสัตวแพทย์ทางด้านพฤติกรรมสัตว์ครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ครับเราจะมาชวนพูดคุยกันครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมหมานะครับน้องหมาของเราครับมีพฤติกรรมหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยหลายพฤติกรรมครับก็เป็นพฤติกรรมที่ดูน่ารักนะครับดูน่าตลกขบขันนะครับหรือแม้แต่เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เจ้าของเกิดความอายก็ได้นะครับตัวอย่างนึงครับที่เรามักจะเจอได้บ่อยๆเลยนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ขาของเจ้าของหรือว่าขึ้นขี่สิ่งของต่างๆนะครับภายในบ้านนะครับพฤติกรรมนี้ครับเป็นพฤติกรรมที่หลายท่านประสบกับปัญหาอยู่นะครับว่าเราอาจจะไม่เข้าใจครับว่าน้องหมาทำพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศหรือเปล่านะครับแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับพฤติกรรมตรงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของพฤติกรรมขึ้นขี่กันครับมีความเชื่อบนโลกออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ในน้องหมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยครับทุกวันนี้นะครับแต่ความเชื่อนึงครับก็คือเรื่องของการที่น้องหมาขึ้นขี่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะแสดงความเป็นจ่าฝูงนะครับหรือว่าเขาต้องการที่จะข่มเจ้าของอันนี้ครับต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการเป็นจ่าฝูงหรือว่าการข่มเจ้าของแต่อย่างใดนะครับน้องหมาของเราครับจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีเนี่ยไม่เคยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อันไหนที่บอกเราเลยครับว่าน้องหมาเนี่ยสามารถที่จะวางแผนสามารถที่จะมีความคิดที่บอกว่าฉันจะต้องอยู่เหนือเจ้าของฉันจะต้องข่มเจ้าของให้ได้นะครับตรงนี้ครับเป็นเรื่องของสิ่งที่มนุษย์เราคิดนะครับก็ใส่เข้าไปให้น้องหมามากกว่านะครับซึ่งเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการข่มนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้างสำหรับสาเหตุแรกนะครับของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนเพศครับโดยถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับพฤติกรรมนี้นะครับโดยฮอร์โมนเพศครับมีผลที่ผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับในสุนัขที่เริ่มที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วนะครับซึ่งตรงนี้ครับอายุของน้องหมานะครับที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ก็จะมีความแตกต่างกันไปในสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นะครับอาจจะเริ่มที่ประมาณ7เดือนนะครับเรื่อยไปจนถึงปีกว่าเลยก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งสุนัขที่ยังไม่ทำหมันครับเราก็มักจะพบว่าพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยครับสามารถเกิดได้จากการที่เขายังมีฮอร์โมนเพศอยู่ในร่างกายสำหรับสาเหตุถัดมานะครับคือเรื่องของความตื่นเต้นครับโดยเจ้าของหลายท่านครับอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าน้องหมาของเราแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่บ่อยๆนะครับเวลาที่เรากำลังเล่นกับน้องหมาของเราแบบสนุกเลยนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับก็เพราะว่าเวลาที่น้องหมาเขาคึกมากๆครับหรือเวลาที่เขาถูกเรามากๆทางด้านอารมณ์นะครับเขาก็อาจจะเริ่มแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างเช่นเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้ออกมาให้เห็นได้เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับสาเหตุถัดมานะครับเป็นเรื่องของความเครียดครับสุนัขที่มีความเครียดมากๆนะครับก็สามารถที่จะทำพฤติกรรมอะไรแปลกๆออกมาได้เช่นกันนะครับโดยการขึ้นขี่ครับก็เป็นหนึ่งพฤติกรรมครับที่เราสามารถจะเห็นได้นะครับในสุนัขที่มีความเครียดสูงนะครับความเครียดในที่นี้ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆเลยครับเจ้าของอาจจะต้องลองสังเกตในบริบทของสิ่งแวดล้อมนะครับว่าน้องหมาของเราเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอะไรที่น่าจะก่อให้เกิดความเครียดได้บ้างนะครับมีเสียงดังตลอดเวลาหรือเปล่าหรืออาจจะมีสุนัขแปลกหน้าหรืออาจจะมีสัตว์แปลกหน้าอะไรเข้ามาหรือเจ้าของเองครับมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขในเชิงที่ทำให้สุนัขเขากลัวหรือเขาระแวงหรือเปล่านะครับตรงนี้ครับก็ถือเป็นสาเหตุที่จะทำให้สุนัขเกิดความเครียดแล้วก็แสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้หมดเลยครับอีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่เรามักจะพบได้บ่อยๆเลยครับแล้วก็เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านมองข้ามนะครับก็คือการเรียกร้องความสนใจครับโดยสุนัขครับที่ทำพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับหลายๆครั้งนะครับเจ้าของก็มักที่จะเข้าไปห้ามนะครับหรือว่าให้ความสนใจนะครับเจ้าของบางท่านครับอาจจะมองดูว่าเป็นพฤติกรรมที่ตลกขบขันนะครับเราก็อาจจะมีการส่งนะครับมีการมองสุนัขในขณะที่สุนัขแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่สุนัขเขาอาจจะเกิดการเรียนรู้นะครับว่าเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่เนี่ยเขาได้รับความสนใจจากเจ้าของในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการมองการชมนะครับหรือว่าการพูดคุยด้วยนะครับหรือแม้แต่เข้ามาจับสัมผัสตัวก็ตามถ้าสุนัขเขาเกิดการเรียนรู้แบบนี้ครับถ้าในอนาคตนะครับน้องหมาอยากได้ความสนใจจากเจ้าของเขาก็อาจจะเลือกใช้พฤติกรรมการขึ้นขี่อันนี้ครับเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการครับที่ทำให้ได้ความสนใจจากเจ้าของมา

0: ทีนี้ครับเรามาดูในส่วนของการจัดการกับพฤติกรรมการขึ้นขี่กันบ้างนะครับสำหรับสุนัขที่ยังไม่ได้ทำหมันนะครับเรามักจะแนะนำครับให้พาน้องหมาไปทำหมันก่อนนะครับการทำหมันแล้วเนี่ยครับผมเราพบว่าสามารถที่จะช่วยลดพฤติกรรมการขึ้นขี่ไปได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในสุนัขบางตัวครับพฤติกรรมการขึ้นขี่หายไปเลยนะครับแต่ในหลายตัวครับก็อาจจะยังคงอยู่นะครับเพราะว่าสาเหตุปัจจัยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุอย่างอื่นนะครับที่ยังผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการขึ้นขี่ได้อยู่นะครับทีนี้สุนัขที่ทำหมันแล้วครับผมนอกจากเรื่องของการขึ้นขี่ที่อาจจะช่วยลดไปได้นะครับก็อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเช่นกันเช่นสุนัขอาจจะดูแอคทีฟน้อยลงกว่าเดิมนะครับดูไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมนะครับดูนิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ครับเป็นเพราะว่าเรามีการเอาฮอร์โมนเพศของเขาออกไปนะครับสุนัขก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสำรวจไม่ได้อยากที่จะมีปฏิสัมพันธ์เยอะขึ้นเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ครับจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัวด้วยนะครับบางตัวก็จะเห็นชัดบางตัวก็อาจจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับสำหรับสุนัขนะครับที่ขึ้นขี่ครับเพราะว่าเขาต้องการเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของนะครับวิธีการจัดการในเบื้องต้นครับเจ้าของสามารถทำได้โดยการที่ไม่ให้ความสนใจกับน้องหมาครับเวลาที่เขาแสดงพฤติกรรมแบบนี้ในขณะเดียวกันครับอย่างที่เราย้ำอยู่เสมอเลยครับว่าถ้าเวลาที่เราจะหยุดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งโดยการที่ไม่ให้สิ่งที่น้องหมาต้องการเนี่ยเราต้องบอกน้องหมาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้สิ่งที่เขาต้องการไม่ฉะนั้นเนี่ยน้องหมาก็จะเกิดความสับสนครับก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่รู้เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของครับไม่ให้ความสนใจน้องหมาในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมการขึ้นขี่แล้วนะครับเราควรที่จะให้ความสนใจเขาครับในขณะที่เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการด้วยนะครับเพื่อเป็นการบอกเขาครับว่าคุณจะต้องทำยังไงคุณถึงจะได้สิ่งที่คุณอยากได้ครับพฤติกรรมการขึ้นขี่นะครับเป็นพฤติกรรมที่มักจะถูกเชื่อมโยงไปในเรื่องของความต้องการทางเพศนะครับเพราะฉะนั้นก็มักจะมีคำถามครับว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องช่วยน้องหมาสำเร็จความใคร่หรือเปล่านะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนครับว่าเรื่องของการสำเร็จความใคร่ครับอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับที่เจ้าของจะต้องไปช่วยน้องหมาให้เขาทำกิจกรรมตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติครับถ้าเกิดว่าเราไปช่วยครับให้น้องหมาเนี่ยเขามีการสำเร็จความใคร่นะครับซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับน้องหมาก็อาจจะเกิดการเรียนรู้ครับว่าเวลาที่เจ้าของมาทำกิจกรรมแบบนี้กับเขาเขาจะเกิดประสบการณ์ที่เป็นบวกจะเกิดความรู้สึกที่ดีในอนาคตครับน้องหมาก็อาจจะมีการมาสะกิดมาขอนะครับมาเรียกให้เราไปช่วยให้ทำกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้นะครับเช่นสมมติว่าเรามีแขกมาที่บ้านน้องหมามาสะกิดนะครับก็อาจจะเป็นภาพลักษณ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นปัญหาตามมาได้ครับจะเห็นได้ว่านะครับเรื่องของพฤติกรรมการขึ้นขี่ครับเกิดได้จากหลายสาเหตุปัจจัยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการทางเพศหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเพียงอย่างเดียวนะครับเจ้าของครับสามารถที่จะนำวิธีการต่างๆครับที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยไปทดลองจัดการเบื้องต้นก่อนได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครับแนะนำว่าหาน้องหมาครับมาพบสัตวแพทย์นะครับที่คลินิกพฤติกรรมสัตว์ครับโรงพยาบาลสัตว์ประสูติอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อที่เราจะได้วินิจฉัยนะครับหาสาเหตุที่แท้จริงของพฤติกรรมการขึ้นขี่ตรงนี้แล้วก็วางแผนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดครับแล้วมาเจอกับผมครับหมอเอกในรายการ Pet Talk ครับชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jooks ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทางเว็บ

www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ม่ใช่เรื่องง่ายที่คนรุ่นใหม่จะมีโอกาสทำนาแบบชาวนาโบราณเป็นการทำนาประณีตที่ไม่ใช้เครื่องจักร
1: ไม่ต้องลงลึกนะครับแค่ให้รากเขาติดอยู่ได้เพราะว่าถ้าลงลึกเกินต้นกล้าจะตาย
0: ลงมือดำนาเพื่อให้รู้คุณค่าของข้าวและเข้าใจคำว่าชาวนาอย่างแท้จริง
2: ยังเป็นเจ้าของร้านเลสพลาสติกเอเวลที่กรุงเทพค่ะก็ทำธุรกิจส่วนตัว
3: สนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็ลองไปเรียนรู้ตามที่ต่างๆแล้วก็เนี่ยจนปีที่แล้วได้มารู้จักพี่อุ้ม
2: มีเพื่อนๆที่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บอกว่าจะมาดำนาเราก็มาลองไหนขอดูว่าเป็นยังไงบ้างแอบมาดูบรรยากาศ
3: ได้มาเกี่ยวข้าวเมื่อปีที่แล้วแล้วแต่ปีที่แล้วอ่ะเรามาทันแค่ตอนเกี่ยวข้าวไงรู้สึกว่ายังไม่ได้มาดูครบโปรเซสอ่ะตอนดำเป็นยังไงหวานกล้ายังไงอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาลองดู
2: ก็อยากมาลองว่าชาวนาเขาทำงานอะไรกันยังไงบ้างดำนาเนี่ยยังไงเคยเห็นแต่ในรูป
3: สนุกสนุกนะพอได้ย่ำโคนชอบย่ำโคนด้วยพอตอนทำบ้านดินจะย่ำโคนเราจะรู้สึกดีอันนี้ก็แบบฟิลนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอย่างเรื่องล่าอะไรเงี้ยบางอย่างเราต้องระวังมากเพื่อไม่งั้นข้าวมันก็จะไม่โตอะไรเงี้ย
2: ก็สนุกดีค่ะยังเรียนชอบแบบเล่นอะไรใหม่ๆถึงอยากลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาลองก็รู้สึกก็โอเคนะคะไม่ได้วันนี้อาจจะโชคดีมั้งไม่ร้อนมีลมไม่ฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดำได้แบบสนุกกว่าชาวนาทั่วไปที่เขาต้องดำทั้งร้อนๆเลยนี่เนาะมันก็แอบยากนะคะว่าแบบมันต้องมีเทคนิคกดอย่างงี้ถ้ากดไม่ได้ก็ล้มนี่ปากไปยังไม่รู้เลยว่ารอดไหมเพราะว่าเป็นคนกรุงเทพเนาะมันยากมากในการที่เราจะมีพื้นที่เกษตรของตัวเองที่ถ้าถามเลยว่าอยากมีที่นาของตัวเองไหมอาจจะยังไม่ใช่คำว่าที่นาอาจจะเป็นว่าอยากมีพื้นที่เกษตรเป็นของตัวเองมากกว่าหมายความว่าเราไม่ต้องพึ่งพาใครเรามีข้าวเราเองเรามีน้ำเราเองเรามีปลาเราเองเรามีของเราเองที่เรารู้มันมาจากไหนเองอะค่ะ
4: จริงแล้วเบื้องต้นคงได้อาหารที่ดีที่สะอาดก่อนได้กินในครอบครัวก่อนเหมือนเราไม่ต้องมาพะวงว่าแบบอนาคตเราต้องซื้อยาหรือซื้ออะไรเพราะเราถ้าเชื่อว่าถ้าเราเริ่มต้นดีก็คือเริ่มต้นที่อาหารที่ดีก่อนสะอาดก่อนปลายทางก็จะดีด้วย

0: นอกจากการดำนาแล้วการเรียนรู้เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นบ้านก็เป็นความรู้ใหม่เช่นกัน
1: เอามือนิ้วชี้ปิดถ้านาตรงนี้นะคะเราจะปลูกข้าวเจ้าเวทหอมสันตะระข้าวเหนียวขาววิสุทธิ์ข้าวเจ้าบุญมีค่ะข้าวเจ้าเพชรลาตีข้าวเหนียวดำอสิตะแล้วก็ข้าวศรีลาพรค่ะปีนี้เราจะปลูกแค่6สายพันธุ์ซึ่ง6สายพันธุ์นี้เรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับพื้นที่ของเรา
0: ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองชีวิตชาวนาที่แท้จริงใช้ชีวิตเรียบง่ายเพื่อให้เข้าถึงการเป็นเกษตรกรมากที่สุด
2: เหมือนพอเรารู้กระบวนการทั้งหมดเวลาเรากินอาหารพวกอย่างกินข้าวที่นี่ก็จะรู้สึกมีพลังมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าที่มากระบวนการมันเป็นยังไงมันเราก็ไม่อยากให้เหลือมันทราบซึ้งถึงคุณค่าที่ได้มา

0: ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีบ้างมากมายและบางคนไม่รู้จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไรแต่ผู้สูงอายุที่บ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ออกจากบ้านทุกวัน
1: ไปเช้าเย็นเลยค่ะไปถอนหญ้าไปรดผักไปรดน้ำหมัก
2: ปลูกหอมปลูกกระเทียมตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่มือเริ่มต้นเขามีศูนย์เฮ็ดเสร็จแล้วเห็นมันได้ผลดีย
0: ายแสงและแม่เพ็ญเดิมทีไม่เข้าใจเลยว่าการปลูกผักอินทรีย์คืออะไรและไม่เชื่อว่าการไม่ใช้สารเคมีจะทำได้แต่เมื่อได้รับการชักชวนให้ลองลงมือปลูกผักอินทรีย์ในพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 9D จึงอยากลองทำเปิดใจเรียนรู้และลงมือทำ
3: อุ้มต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าแบบเหมือนตอนนั้นอุ้มโยนหินถามทางมากว่าแบบชาวบ้านจะเอาไม่เอาเพราะว่ามันต่อเนื่องจากที่เขาเคยใช้ปุ๋ยใช้ยามาอยู่แล้วแต่อยู่ดีๆวันนึงเราเป็นใครไม่รู้แต่เรามาเปลี่ยนให้เขามาทำเกษตรอินทรีย์ไหมซึ่งมันเป็นเรื่องยากมากโดยที่ว่าเอาสารพระราชานี่แหละค่ะมาใช้ในการบริหารจัดการศูนย์แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ดีถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านค่อยๆเปลี่ยนเขาค่อยๆซึมซับเขาไปทีละหน่อยอย่างน้อยๆพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีสารพิษสารเคมีเลยค่ะ
4: คิดว่าเขาพาเราทำได้เราต้องได้กินเพราะเขาเคยทำมาแล้วเขาเห็นมาแล้วเราไม่เคยเราก็ต้องเรียนรู
5: ้ในชีวิตแม่ก็อยากปลูกปลอดสารกินอยู่แล้วพออุ้มมาชวนก็ลองเลยอย่างนี้ค่ะก็ลองทำดูทีมันจะได้ผลไหม
6: แล้วมันได้ผล
5: ก็ก็ได้นี่นา
0: เมื่อเห็นว่าการปลูกผักอินทรีย์ไม่ยากและดีต่อสุขภาพทั้งยายแสงและแม่เพ็ญกลับมาลงมือทำแปลงผักอินทรีย์ที่บริเวณบ้านของตัวเอง
2: ไปปลูกกันมันก็ดีได้กินผักปลอดสารได้ออกกำลังก็เลยว่าน้องอุ้มเท่านี้ยายไม่พอปลูกเนาะยายอยากให้มันเหลือกินมากกว่านี้ก็เลยมาถมดินที่บ้านมาถมดินที่บ้านแล้วก็มาปลูกกวางตุ้งคันนาหอมกระเทียมพริกมะเขือสารพัดที่เห็นนี่แหละก็เลยว่ามันก็ได้ออกกำลังด้วยสุขภาพเราก็ดีกินข้าวผักปลอดสาร
0: ปลูกผักอินทรีย์ปลูกให้พอกินพอแบ่งปันเหลือขายแม้จะได้ไม่มากแต่สำหรับผู้สูงอายุนี่เป็นรายได้ที่พออยู่พอกิน
2: ขายที่ศูนย์น้องอุ้มเพราะว่าเขามีคนมารับมาส่งตรงนั้นพวกเราทำแล้วก็เอาไปรวมกันตรงนั้นอาทิตย์ละเนาะ2,000มั่ง1,000กว่ามั่ง800

0: 900 500 600นี่คือขั้นต่ำ
1: แต่ก่อนนะแม่ยังไม่ปลูกอะไรเนาะกว่าจะซื้อมาได้100-200ใช่ไหมพอเรามีผักมีอะไรก็แค่10-20 บาทแล้วก็มาใส่ผักของเราเก็บพริกเก็บมะเขือเราใส่
2: พอเห็นชาวบ้านเห็นป้าๆใหญ่ๆมีความกระตือรือร้นหัวไวใจสู้เราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเนี่ยเรารู้สึกโอเคแล้วมีความสุขมากที่เห็นชาวบ้านกลับมาแบบเหมือนมีชีวิตชีวากลับมาแชร์อะไรด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ปลูกเถอะมันก็เหมือนกันแต่ก่อนก็สงสัยเหมือนกันพอปลูกเองก็ได้กินเหลือกินแล้วก็ขาย
3: มันมีความสุขของเราใช่ไหมเออแล้วก็ทำได้เออมันมีความสุขคนแก่คิดว่าเออกูไม่แก่เปล่าเว้ยยังมีประโยชน์ด้วย
4: จากผู้สูงวัยที่ใช้วันเวลาผ่านไปอย่างว่างเปล่าวันนี้กลายเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าต่อตัวเองครอบครัวและชุมชน

0: ากเด็กสาวที่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ทำงานบริษัทเอกชนและก้าวตามกระแสนิยม
1: จุดที่ทำให้อุ้มตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยคือแม่ป่วยเลยค่ะเป็นจุดประสงค์เดียวเลยที่อยากกลับบ้านตอนกลับมาบ้านครั้งแรกเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ว่าจะเป็นเกษตรกรเลยเพราะไม่ได้มีความรู้แล้วก็ไม่มีพื้นฐานอะไรพวกนี้เลยแต่แค่ว่าที่บ้านเนี่ยมันมีต้นทุนก็คือมีที่นาอยู่แล้วเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าถ้าเราจะทำนาเราจะทำยังไงให้มันรอดหนูศรัทธาเรื่องปรัชญาเศรษฐพอเพียงหนูศรัทธาในหลวงรัชกาลที่9เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะทำนาเราต้องทำนาแบบธรรมชาตินาแบบปลอดสารค่ะก็เลยเป็นจุดที่ได้ทำเกษตรอินทรีย์ครั้งแรกก็คือตอนที่กลับมา
0: ปั้นที่จะทำเกษตรอินทรีย์โดยมุ่งหวังให้เกิดความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด
1: ทำไมต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะเอาจริงๆเนี่ยเราเจอวิกฤตเรื่องของการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ซึ่งเราพึ่งตัวเองไม่ได้เลยต้องเก็บเพราะว่ามันก็จะเกิดกระบวนการที่แบบว่าพอจะปลูกก็ต้องไปซื้อเขาซื้อแล้วก็ไปซื้อเขาทุกรอบกินเสร็จแล้วก็ไปซื้อเขาซึ่งมันก็จะไปวนลูปว่ามันไปเข้าที่นายทุนแล้วมันจะพึ่งตัวเองได้ยังไงถ้าเกษตรกรยังทำแบบนี้อยู
0: ่พยายามรักษาสะสมอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชผักให้มีความหลากหลายเน้นที่สายพันธุ์พื้นบ้านเพราะเชื่อว่าความหลากหลายคือความมั่นคงทางอาหารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
1: ปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มทำศูนย์ค่ะก็คือ5ปีแล้วที่เราปลูกแล้วก็คัดเก็บมาเรื่อยๆคือคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพตอบสนองกับพื้นที่ตอบสนองกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์นะคะแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านให้เขาเอาไปปลูกเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ110กว่าชนิดนะคะบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่ว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากๆซึ่งประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารมากและมีความมั่นคงทางด้านอาหารมากๆแต่ทุกวันนี้เรามีไม่กี่ชนิดที่กินกันอยู่อะค่ะคือเราก็แค่อยากแบบให้ทุกคนอะสามารถที่จะเลือกทานได้อย่างที่บอกก็คือมีอธิปไตยทางอาหาร
0: นอกจากจะเก็บรักษาพันธุ์เพื่อตัวเองอุ้มยังพร้อมที่จะกระจายและแบ่งปันไปสู่ผู้สนใจ

0: ศพันธุ์เราเนี่ยจะขอทางเพจ09ดีหรือเข้ามาหาเราที่ศูนย์แล้วก็เข้ามาขอว่าจะต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ตัวไหนแล้วก็ปลูกเพื่อจะเก็บอนุรักษ์พันธุ์ช่วยกันไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็จะให้โดยไม่ได้แบบมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเอากลับมาคืนเราเท่านั้นเท่านี้แต่แค่แบบคุณเอาไปปลูกแล้วจะเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ยินดีที่จะให้อยู่แล้วค่ะถ้าไม่มีการเก็บแล้วก็อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์เลยเนี่ยอุ้มว่าเกษตรกรเนี่ยคืออวสานแน่นอนมันจะจบลงในที่สุดในเรื่องของการที่แบบไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ได้ต้องผูกขาดกับบริษัทหรือต้องซื้อจากที่อื่นมามันเลยเป็นจุดที่ทำให้อุ้มเนี่ยทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์แบบจริงจัง
1: ทุกสิ่งที่ลงมือทำเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยในการกินและความสุขของการเป็นเกษตรอินทรีย์

0: ได้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

Oh.

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with love school ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: แล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและควรเก็บไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Stock Solution STOCK SOLUTION Stock Solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น Chemical CHEMICAL Chemical แปลว่าสารเคมี Sterile STERILE Sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กเอาท์ของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่ให้พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ3 2ทีนี้ไปด้านหลังบ้างทำการย้อนกลับเนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายๆลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจังหวะเปิดเข่าขึ้นนะครับเกร็งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นมาให้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกันในสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกร็งต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนือกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหงื่อกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์คทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้า active active active แกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2แล้วทำกระโดดตบจัมแจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเคนี่แหละครับนี่แหละท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคไหมฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเล่นเกร็งกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตนะฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทําเบาไปหนักจําท่านี้ได้มั้ยครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 2หนึ่งโอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ฮึบสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะฮึบอีกรอบนึงอ่ะฮึบโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกต้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้อีกดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้
1: เรายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป
0: ์เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมโอเคนะพร้อมกันทางนี้ let's go จัมปึ๊บท้ายนี้รันจัมออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคพักเบรกนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้อขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกขาถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเลเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกรงกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยคำแบบหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบายกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกรงกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ใช่นี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกรงหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1

0: Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนรองน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
1: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วินาทีฮะ

กระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีแค่ว่าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตื่นใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เอเรสเข้าไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอร์สควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 Let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืนอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนีด้านข้างLet's go สควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลย Active Active Active Active หน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70% ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ฮึบฮึบมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบพาวเวอร์4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jumpต่อเนื่องเลยโดดสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรงน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายฮึบเกร็งหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมฮึบมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีกหนึ่งท่าสุดท้ายมา

0: หนึ่งท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลยท่านี่จัมป์ let's go กระโดดตึ๊บย่อน้ำหนักตึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนจ์โอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กอัพในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันในหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายครับประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนช่วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพราะพันไขมันเสริมสร้างความฟิตของโรคหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทนเนอร์จ๊าบ
1: เทนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับ
2: ขอบคุณครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบเกม
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหรอ
0: องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆก็ต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนอะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับเอลเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่

เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะจากตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆได้รู้จักวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนที่เราจะต้องเตรียมอาหารให้เนื้อเยื่อพืชนั้นมีอะไรบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
1: ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจะเริ่มต้นจากการตวงและชั่งปริมาณสารเคมีตามสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพืชเพื่อใช้เป็นสต๊อกสารละลายธาตุอาหารและบรรจุลงขวดก่อนจะนึ่งฆ่าเชื้อเพื่อนำไปใช้กับเนื้อเยื่อพืชแต่ละประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ชั่งสารเคมีเป็นขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งต้องการความแม่นยำสูงโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ในปริมาณน้อยจึงต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ทศนิยม4ตำแหน่งสำหรับสารเคมีที่ใช้ปริมาณมากจะชั่งด้วยเครื่องชั่งอย่างหยาบทศนิยม2ตำแหน่งเช่นน้ำตาลหรือผงวุ้น 2. ผสมสารเคมีต้องทำให้ส่วนประกอบของสารเคมีละลายผสมเข้ากันได้หมดและปรับปริมาตรให้ตรงตามสูตรอาหาร 3. วัดความเป็นกรดด่างให้ได้ที่ระดับ 5.6 ซึ่งเหมาะสมต่อการที่พืชจะนำธาตุอาหารไปใช้ในการเจริญเติบโต 4. หลอมอาหารเมื่อผสมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องหลอมวุ้นให้ละลายบนเตาแก๊สหรือไมโครเวฟก็ได้ค่ะ 5. กรอกอาหารลงภาชนะที่จะใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเช่นขวดแก้วและสิ่งที่ต้องระมัดระวังขณะกรอกอาหารคือพยายามอย่าให้สารอาหารเลอะปากภาชนะเพราะเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ได้ง่ายโดยกรอกอาหารลงขวดขนาด4ออนซ์ปริมาณอาหารที่กรอกขวดละ20ถึง25มิลลิลิตรและปิดฝาให้สนิท 6. นำขวดอาหารวุ้นเข้าหม้อนึ่งความดันเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ121องศาเซลเซียสความดัน15ปอนด์ต่อตารางนิ้วเป็นเวลา15ถึง20นาทีเมื่อนึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วรีบนำอาหารออกจากหม้อนึ่งความดันทันทีที่ความดันลดลงเป็น0ถ้าเป็นขวดควรปิดฝาให้แน่นเนื่องจากฝาขวดอาจขยายตัวเมื่อผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วและไว้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนนำไปใช้เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ stock solution S T O C K S O L U T I O N stock solution แปลว่าสารละลายเข้มข้น chemical C HEMICAL chemical แปลว่าสารเคมี sterile sterile sterile แปลว่าปลอดเชื้อเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการเตรียมอาหารให้กับเนื้อเยื่อพืชนั้นต้องอาศัยความละเอียดและความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้เนื้อเยื่อพืชที่อยู่ในขวดอาหารของเราอยู่ในสภาพที่สะอาดและปลอดเชื้อเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีนั่นเองค่ะและสำหรับในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะถ้าพี่ฝนพูดถึงดินน้องๆคงทราบกันดีใช่ไหมคะว่าคือส่วนประกอบหนึ่งของแผ่นดินที่เราเหยียบกันอยู่ทุกวันนี้แต่มีใครสงสัยกันบ้างไหมเอ่ยว่ากระบวนการกำเนิดดินและองค์ประกอบของดินนั้นมีอะไรบ้างวันนี้พี่ฝนมีคำตอบให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ

0: ดินหมายถึงเคหะวัตถุทางธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุซึ่งปกคลุมอยู่บนผิวโลกเป็นชั้นบางๆเป็นวัตถุที่ค้ำจุนการเจริญเติบโตและการทรงตัวของพืชมีการแบ่งชั้นที่สามารถสังเกตเห็นได้จากตอนบนลงไปตอนล่างจะปรากฏลักษณะและเกิดเป็นชั้นดินต่างๆขึ้นประกอบด้วยแร่ธาตุ 45% สารอินทรีย์ 5% อากาศ 25% และน้ำ 25% องค์ประกอบของดินมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ 1. อนินทรีย์วัตถุหรือแร่ธาตุเป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดินทั่วไปได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่จากเปลือกโลก 2. อินทรีย์วัตถุในดินในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแต่ส่วนของซากพืชซากสัตว์ที่กำลังสลายตัวเซลล์จุลินทรีย์ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้วตลอดจนสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายหรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่แต่ไม่รวมถึงรากพืชหรือเศษซากพืชหรือสัตว์ที่ยังไม่มีการย่อยสลาย 3. อากาศในดินหมายถึงส่วนของก๊าซต่างๆที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำอยู่ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดินคือก๊าซไนโตรเจนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งรากและจุลินทรีย์ดินใช้ในการหายใจและสร้างพลังงานในการดำรงชีวิต 4. น้ำในดินหมายถึงส่วนของน้ำที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือเม็ดดินมีความสำคัญมากต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากเป็นตัวช่วยในการละลายธาตุอาหารต่างๆในดินและเป็นส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนต่างๆของพืชพัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆหลายกระบวนการแบ่งได้เป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือ 1. กระบวนการทำลายและ 2. กระบวนการสร้างกระบวนการทั้ง2แบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือเกิดกระบวนการทำลายก่อนแล้วเกิดกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี
2: ้ soil aggregate S O I LA G G R E G A T E soil aggregate แปลว่าเม็ดดิน horizon H O R I Z O N horizon แปลว่าการแบ่งชั้น mineral matter M I N E R A L M A T T E R mineral metal แปลว่าแร่ธาตุ
1: ทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าดินมีองค์ประกอบได้แก่แร่ธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งอินทรีย์วัตถุน้ำและอากาศในสัดส่วนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำเนิดดินอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ย

0: แค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEmbryoอะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่ได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือลงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอกย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของล้นเก้ารัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3

รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับกลับมาพบอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่6เรื่องแผนภาพกล่องโดยวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันว่าแผนภาพกล่องกับการกระจายของข้อมูลมีลักษณะอย่างไรนะครับโดยจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่1สำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถข้อ1อ่านข้อมูลที่ได้จากแผนภาพกล่อง2นักเรียนสามารถแปลความหมายเกี่ยวกับการกระจายของข้อมูล1ชุดได้นะครับสำหรับเนื้อหาของเรานะครับขั้นตอนแรกในการสร้างแผนภาพกล่องคืออะไรครับถ้าเรามีแผนภาพกล่องมาขั้นตอนแรกคือเราจะต้องทำการเรียงลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับหาค่าสำคัญของข้อมูล5ค่าใช่ไหมครับโดย5ค่านั้นมีค่าอะไรบ้างครับมีค่าอะไรครับ
3: ค่าพอท้าย1พอท้าย2และพอ
2: ท้าย3ค่าสำคัญ5ค่าของที่ใช้ในการสร้างแผนภาพกล่องนะครับจะประกอบด้วยค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3นะครับโอเคนะหลังจากที่เราได้ค่าสำคัญ5ค่าแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรเหรอครับนำค่าทั้งหมดนี้มาใส่ลงไปในสเกลให้ตรงใช่ไหมครับจากนั้นก็คือเราจะเอาค่าที่ได้นะครับในขั้นตอน5ค่านี้นะครับมาลงในจุดที่มีสเกลใช่ไหมครับต่อไปทำอะไรต่อครับหลังจากนั้นเราจะสร้างกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยให้ขอบซ้ายและขอบขวาตรงกับตำแหน่งอะไรของกล่องหรือครับ
3: Q1 และ
2: Q2 ขอบซ้ายตรงกับอะไรนะขอบซ้ายตรงกับควอทายที่1และก็ขอบขวาตรงกับควอทายที่3นะครับโอเคนะครับวิสเกอร์ลากจากตำแหน่งใดไปตำแหน่งใดได้บ้างครับ
3: ค่าสูงสุดไปยังควอทายที่1และค่าสูงสุดไปยังคว
2: อ
3: ทายที่
2: 3ถูกต้องนะครับก็คือเราจะลากจากจุดที่เป็นค่าต่ำสุดไปยังควอทายที่1และลากจากจุดที่ตรงกับควอทายที่3ไปตรงกับค่าสูงสุดนะครับโอเคนะตอนนี้เราทบทวนเรื่องของแผนภาพกล่องพอประมาณแล้วนะครับต่อไปครูขอทบทวนความรู้เรื่องแผนภาพจุดให้กับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางหน่อยนะครับสำหรับแผนภาพจุดนะครับจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นจุดๆที่อยู่เหนือสเกลแนวนอนใช่ไหมครับแผนภาพจุดนะครับจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่ทำได้ไม่ยากนะครับโดยเราจะเขียนจุดแทนข้อมูลแต่ละตัวไว้เหนือเส้นในแนวนอนที่มีสเกลนะครับให้ตรงกับตำแหน่งที่แสดงค่าของข้อมูลนั้นนะครับโดยแผนภาพจุดเนี่ยจะช่วยให้เห็นภาพรวมของข้อมูลได้รวดเร็วกว่านาจากข้อมูลโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสนใจจะพิจารณาลักษณะของข้อมูลว่ามีการกระจายมากหรือน้อยเพียงใดนะครับมาต่อไปนะครับครูมีตัวอย่างให้นักเรียนพิจารณาสัก1ตัวอย่างนะครับข้อมูลของครูนะครับเป็นการศึกษาปริมาณโซเดียมนะครับในหน่วยมิลลิกรัมในอาหารกระป๋องปริมาณ100กรัมจำนวน20ยี่ห้อนะครับโดยจากการเก็บข้อมูลนะครับเราจะได้ผลดังตารางนี้นะครับโอเคนะจะมียี่ห้อ A ถึงยี่ห้อ T นะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีปริมาณโซเดียมในหน่วยมิลลิกรัมอยู่นะครับโอเคนะเงื่อนไขของคุณนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยพิจารณาการเขียนแผนภาพจุดและแผนภาพกล่องนะครับพร้อมตอบคำถามที่ครูจะถามให้กับนักเรียนนะครับโอเคนะนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะพิจารณาไปพร้อมครูหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับจากการศึกษาข้อมูลนะครับเราสามารถนำข้อมูลในตารางไปสร้างในแผนภาพจุดได้ดังนี้นะครับโอเคนะจากข้อมูลในตารางเราสร้างเป็นแผนภาพจุดได้ดังนี้นะครับถามว่านักเรียนพร้อมตอบนะครับข้อมูลนี้นะครับมีค่าต่ำสุดเท่าไหร่ครับ
3: 50
2: ข้อมูลนี้นะครับมีค่าต่ำสุดคือ50นะครับ ครูขอเอา50เนี่ยแปะเอาไว้ก่อนนะครับที่ตรงนี้นะต่อไปนะครับแล้วค่าสูงสุดล่ะมีค่าเท่าไหร่ครับดูจากแผนภาพจุด
3: 200
2: ถ้าเกิดไม่มั่นใจมองตารางเทียบครับคืออะไรครับ
3: 290
2: ก็คือ290นะครับเป็นค่าสูงสุดนะครับนักเรียนมองตารางนะเนี่ย50ค่าต่ำสุดแล้วก็สูงสุดคือ290นะครับนี่เนาะก็คือยี่ห้อ O นะครับเป็น290นะครับเหมือนเดิมครูขอแปะ290เอาไว้ก่อนนะครับโอเคนะแล้วควอไทที่2ล่ะมีค่าเท่าไหร่ครับหลักการหาควอไทที่2ก็คือเราพยายามจับคู่ตัวแรกกับควอสุดท้ายใช่ไหมจับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือตัวตรงกลางนะครับมาเราลองมาตัดร่วมกันนะครับตัวที่1ตัดกับนี่เนาะต่ำสุดตัดกับสูงสุดนะครับตัดต่อตัวที่2ตัดกับ2 3ตัดกับ3ตัวที่4ตัดกับ4นะครับตัดจากข้างบนนะครับตัวที่5ตัดกับตัวที่5ตัวที่6ตัดกับตัวที่6จากฝั่งขวา7ตัดกับ7 8ตัดกับ8 9ตัดกับ9แล้วพบว่าเหลือ2จำนวนที่เข้าคู่กันพอดีไม่เหลือตัวตรงกลางครับดังนั้นมัธยฐานของเราคือค่าที่อยู่ระหว่าง2ค่านี้นะครับโดยอันนี้ครูคำนวณมาให้แล้วครับว่าควอทายที่2เนี่ยจะอยู่ระหว่าง185กับ175ใช่ไหมครับซึ่งหาได้จากอะไรครับการหาค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับนำมาบวกกันและหารด้วย2ซึ่งมีค่าเป็น180นะครับดังนั้นสรุปได้ว่าควอทายที่2เราคือ180ครูก็แปะเอาไว้ที่180นะครับต่อไปหาอะไรต่อครับเราก็จะหาในลักษณะเดียวกันนะครับหาควอทายที่1นะครับทำซ้ำกับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะได้ว่าควอทายที่1นะครับจะอยู่ระหว่าง130กับ140ซึ่งมีค่าคือ135นะครับครูก็แปะไว้ตรงที่135นะครับโอเคทำเหมือนเดิมนะครับควอทายที่3ของเราก็คือ205นะครับครูก็จะนำ205ไปแปะลงไปในเส้นจำนวนของครูนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเป็นลักษณะดังนี้นะครับถ้าตอนนี้นะครับเรามีข้อมูลสำคัญครบทั้ง5ค่ายังครับมีแล้วนะครับดังตารางนี้เนาะถ้าเกิดว่าครูอยากเขียนแผนภาพกล่องโดยใช้สเกลเดียวกับแผนภาพจุดสามารถทำได้ไหมครับสามารถทำได้ใช่ไหมครับแผนภาพกล่องกับแผนภาพจุดสามารถใช้สเกลเดียวกันได้นะครับถ้าเกิดครูสร้างนะครับครูจะได้แผนภาพเป็นดังนี้นะครับนี่เราได้แผนภาพกล่องคู่กับแผนภาพจุดนะครับโอเคนะนักเรียนลองสังเกตดูว่าแผนภาพกล่องกับแผนภาพจุดมีลักษณะอะไรที่เหมือนกันอยู่นอกจากมีสเกลแล้วการกระจายของข้อมูลเป็นยังไงครับเป็นไงช่วงที่กล่องแคบๆนักเรียนลองสังเกตนะครับว่า

0: แผ่นพับกล่องแบ่งข้อมูลออกเป็นกี่ช่วงครับออกเป็น4ช่วงใช่ไหมครับระหว่างค่าต่ำสุดจนถึงควอทายที่1ใช่ไหมครับควอทายที่1ถึงควอทายที่2ควอทายที่2ถึงควอทายที่3และควอทายที่3ถึงค่าสูงสุดนะครับนักเรียนลองสังเกตในช่วงที่ครูแบ่งนะครับจากช่วงที่ครูแบ่งแผ่นพับกล่องและดูในแผ่นพับจุดของเราแต่ละช่วงมีจุดอยู่กี่จุดครับเนี่ยแต่ละช่วงที่ครูแบ่งมามีจุดอยู่กี่จุด1 2อ่ะดูช่วงจาก50ถึง135ก่อนมีกี่จุดครับ5จุดจาก135มี180มีกี่จุดครับก็มี5จุดเหมือนกัน180ถึง205มีกี่จุดครับก็5จุดและก็205ถึง290มีกี่จุดครับก็5จุดแต่ละช่วงนะครับแบ่งข้อมูลออกเป็น5จุดเหมือนกันหมายความว่าเป็นไงครับนักเรียนลองสังเกตว่าจุดแต่ละจุดอะอยู่กันแบบหลวมหรืออยู่ดูแบบชิดดูช่วงกว้างๆก่อนช่วงกว้างๆจุดอยู่ยังไงครับอยู่แบบอยู่แบบกระจายใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่แคบๆเป็นไงก็จะอยู่แบบชิดกันใช่ไหมครับอุ๊ยแล้วมันหมายความว่าอะไรล่ะในวันนี้ครับครูใช้นี่เนี่ยลองพิจารณาว่าแผนภาพกล่องนะครับจะส่งผลกับการกระจายของข้อมูลอย่างไรนะครับอ่ะเราจะมาให้นักเรียนเนี่ยลองตอบคำถามไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ลองสังเกตว่าแผนภาพกล่องเนี่ยส่งผลกับการกระจายของข้อมูลอย่างไรนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับอ่ะนักเรียนพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มต้นนะครับคำถามที่หนึ่งนะครับจากอาหารกระป๋อง20ยี่ห้อนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 25% ของจำนวนยี่ห้อของอาหารกระป๋องทั้งหมดใช่ไหมครับโดยแต่ละส่วนนะครับมีปริมาณโซเดียมในอาหารกระป๋องเท่าไหร่นะครับโอเคนะครูขอไกด์แนวทางส่วนที่1ก่อนนักเรียนครับนักเรียนลองพิจารณาในส่วนที่1นะครับในส่วนสีฟ้านะครับส่วนที่1นะครับอาหารกระป๋อง100กรัมนะครับมีปริมาณโซเดียมอยู่ในช่วงเท่าไหร่ครับช่วง50ถึง135มิลลิกรัมใช่ไหมครับก็คือค่าระหว่างค่าต่ำสุดจนถึงค่าของควอทายที่1นะครับโอเคนะต่อไปช่วงที่2นะครับโอเคนะอาหารกระป๋อง100กรัมมีปริมาณโซเดียมอยู่ในช่วง135ถึง180มิลลิกรัมนะครับต่อไปช่วงที่3นะครับก็คืออาหารกระป๋อง100กรัมนะครับมีปริมาณโซเดียมอยู่ในช่วง180ถึง205มิลลิกรัมนะครับและส่วนที่4นะครับอาหารกระป๋อง100กรัมมีปริมาณโซเดียมอยู่ในช่วง205ถึง290มิลลิกรัมนะครับโอเคนะต่อไปนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามครูได้นะครับคำถามของครูนะครับก็คือในช่วง180 205มิลลิกรัมนะครับข้อมูลมีการกระจายแตกต่างจากช่วงอื่นๆอย่างไรครับมีใครอยากตอบไหมครับในช่วง180ถึง205มิลลิกรัมข้อมูลมีการกระจายนักเรียนดูการกระจายของข้อมูลนะครับดูจากดูการกระจายของจุดที่อยู่ในช่วงนั้นเทียบกับแผนภาพกล่องก็ได้นะครับว่าข้อมูลนี้มีการกระจายแตกต่างช่วงอื่นๆอย่างไรครับ
1: ข้อมูลมีการชิดกันมากกว่าช่วงอื่นค่ะ
0: อย่างที่เพื่อนบอกไปนะครับเพื่อนบอกว่าข้อมูลมีการเป็นไงครับชิดกันมากกว่าช่วงอื่นๆใช่ไหมครับโอเคนะสังแต่ว่าครูขอใช้คำว่าเป็นการกระจายตัวแทนนะครับสังเกตว่าข้อมูลในช่วง180ถึง205เนี่ยข้อมูลมีการกระจายตัวน้อยกว่าช่วงอื่นคือข้อมูลอยู่ชิดกันใช่ไหมครับโอเคนะต่อไปนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลในช่วง135ถึง180มิลลิกรัมกับช่วง205ถึง290มิลลิกรัมนะครับนักเรียนสังเกตว่าช่วงที่ครูทำเป็นสีม่วงกับสีเขียวที่กระพริบไว้นะครับมีการแตกต่างกันยังไงครับเป็นไง180ถึง205สังเกตความกว้างของช่วงนะครับเป็นไงครับกับสีม่วงถูกต้องนะครับก็คือในช่วง135ถึง180มิลลิกรัมนะครับข้อมูลมีการกระจายตัวมากกว่าช่วง180ถึง205มิลลิกรัมครับ
2: ต่อไปนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบการกระจายตัวของข้อมูลในช่วง50ถึง135มิลลิกรัมกับช่วง205ถึง290มิลลิกรัมครับนักเรียนลองเปรียบเทียบระหว่าง

0: สองวิสเกอร์นะครับอ่ะมีการกระจายตัวยังไงครับกระจายตัวเป็นไงเอ่ยของสองข้อมูลอ่ะลองดูนะคิดว่าเท่ากันไหมครับความกว้างของวิสเกอร์สองวิสเกอร์เท่ากันไหมใช่นะครับเราจะสังเกตว่าในช่วง50ถึง135มิลลิกรัมและช่วง205ถึง290มิลลิกรัมเนี่ยข้อมูลมีการกระจายตัวเท่ากันและเป็นไงครับกระจายตัวมากกว่าในช่วงที่เป็นกล่องไหมครับเนาะแล้วก็กระจายตัวมากกว่าในช่วงที่เป็นกล่องด้วยใช่ไหมครับโอเคนะนักเรียนครับจากคำถามที่ครูลองถามไปนะครับเราพบว่าในตัวกล่องแต่ละช่วงเนี่ยยาวไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ละช่วงเนี่ยยาวไม่เท่ากันแต่ว่าจะมีข้อมูลประมาณ 25% เท่ากันนะครับอย่างเช่นช่วงระหว่างควอไทยที่1ถึงควอไทยที่2แล้วก็จะยาวกว่าช่วงของควอไทยที่2ถึงควอไทยที่3อ่ะนักเรียนรู้ไหมครับว่าเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ทั้งที่แต่ละช่วงเนี่ยก็มีข้อมูลเป็นครับ5ตัวเท่ากันมีใครสามารถตอบได้ไหมครับว่าทำไมนะครับช่วงควอไทยที่1ถึงควอไทยที่2ยาวกว่าช่วงควอไทยที่2ถึงควอไทยที่3ครับนั่นเลยลองสังเกตนะข้อมูล5ตัวเท่ากันแต่ว่าเป็นไงกล่องยาวไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรครับ
1: เพราะว่ามีการกระจายตัวของข้อมูลที่แตกต่างกันครับ
0: ถูกต้องนะครับปุ่มเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนบอกไปว่าในช่วงควอไทยที่1ถึงควอไทยที่2เป็นไงข้อมูลมีการกระจายตัวมากกว่าช่วงควอไทยที่2ถึงควอไทยที่3ใช่ไหมครับโอเคเนาะหากพิจารณาแผนภาพจุดควบคู่กันไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่าช่วงควอไทยที่2ถึงควอไทยที่3ข้อมูลมีการกระจุกตัวแน่นกว่าช่วงควอไทยที่1ถึงควอไทยที่2ดังนั้นแผนในกล่องของเราก็เลยแคบกว่านะครับแต่ว่าข้อมูลเป็นไงถึงจะแคบกว่าแต่ข้อมูลเป็นครับอยู่5ตัวเท่ากันใช่ไหมครับโอเคนะอันนี้คือลองถามนะครับว่าถ้าในแผนภาพนะครับช่วงที่มีความยาวสั้นกว่าอีกช่วงหนึ่งมีความหมายว่าอะไรครับช่วงที่มีความยาวสั้นกว่าก็จะมีการกระจายของข้อมูลน้อยกว่านะครับโอเคนะตอนนี้นักเรียนพอเข้าใจความหมายของการกระจายตัวของข้อมูลยังครับตอนนี้นักเรียนเข้าใจนะครับแล้วถ้าเกิดว่าในแผนภาพกล่องช่วงที่มีความยาวยาวกว่าอีกช่วงหนึ่งหมายความว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าแผ่นภาพกล่องยาวกว่าข้อมูลก็จะกระจายเข้ากระจายตัวเป็นมากกว่าใช่ไหมครับโอเคนะจากวลีที่บอกว่าถ้าช่วงสั้นๆช่วงสั้นๆนะเราก็ต้องยืนให้ชิดกันแต่ว่าถ้าช่วงยาวๆอ่ะก็จะยืนห่างๆกันได้สบายนะครับถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความสูงของกล่องเราไม่ได้เพิ่มความกว้างนะเราเพิ่มความสูงอยากให้กล่องสูงขึ้นนักเรียนคิดว่าส่งผลกับการกระจายของข้อมูลไหมครับถ้ากล่องสูงขึ้นการกระจายของข้อมูลจะเปลี่ยนไหมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราไม่ว่าเราจะวาดกล่องให้สูงแค่ไหนนะครับจะสูงสุดกระดานนะครับก็ไม่ช่วยให้ข้อมูลนะครับกระจายตัวมากขึ้นนะครับเพราะว่าข้อมูลของเราอยู่ในแนวเส้นตรงนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เข้าใจในเรื่องของการกระจายของข้อมูลนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3นะครับเรื่องนับเดือนนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีใช้ดินสอสีไม้บรรทัดและก็กระดาษสติ๊กกี้โน้ตนะครับหรือสามารถใช้โพสต์อิทแทนก็ได้นะครับโดยขั้นตอนในการทำกิจกรรมนะครับก็คือเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองพิจารณาดูก่อนว่านะครับอายุของนักเรียนถ้าเทียบเป็นเดือนนะครับโอเคนะคิดเป็นกี่เดือนนะครับสมมุติว่านักเรียนนะครับเกิดในเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับนะครับจากวันเกิดของนักเรียนมาจนถึงสิงหาคมตอนอายุ15ปีนักเรียนจะมีอายุกี่เดือนครับนํา15ไปคูณ12นะครับได้เท่าไหร่ครับ15คูณ12ก็จะเป็น180เดือนนํา180เดือนนี้นะครับไปใส่ในโพสต์อิทของนักเรียนนะครับหรือกระดาษสติ๊กกี้โน้ตของนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาโพสต์อิทของนักเรียนนะครับไปแปะในเส้นจํานวนที่มีสเกลกํากับเอาไว้นะครับซึ่งในห้องออกอากาศนะครับครูจะนําไว้ที่หลังห้องเรียนของนักเรียนนะครับโอเคนะจากนั้นนะครับนำข้อมูลทั้งหมดนะครับ

ไปสร้างเป็นแผนภาพกล่องจากนั้นอ่านและแปลความหมายของแผนภาพกล่องที่ได้โดยแนวทางในการแปลความหมายนะครับให้นักเรียนพิจารณาจากคำตอบทั้ง5ข้อนี้นะครับนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังครับนักเรียนต้นทางครับถ้าพร้อมแล้วสามารถเริ่มทำกิจกรรมได้เลยนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนท่องอากาศนะครับได้นับเดือนแล้วก็นำข้อมูลนะครับมาติดลงไปในกระดานที่มีเส้นจำนวนกำกับแล้วใช่ไหมครับแล้วนักเรียนปลายทางได้ข้อมูลเหมือนกับเพื่อนท่องอากาศไหมครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลแล้วนะครับต่อไปนะครับเราให้นำข้อมูลนี้นะครับมาสร้างเป็นแผนภาพกล่องนะครับแน่นอนว่าของนักเรียนปลายทางกับนักเรียนต้นทางนะครับจะได้แผนภาพกล่องที่แตกต่างกันนะครับให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับลองสร้างแผนภาพกล่องตามข้อมูลของเพื่อนในห้องได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนในห้องออกอากาศนะครับทำแผนภาพกล่องเสร็จแล้วนะครับปลายทางได้แผนภาพกล่องหรือยังครับจากแผนภาพกล่องนะครับอายุของนักเรียนช่วงใดมีการกระจายของข้อมูลมากที่สุดครับนักเรียนสามารถออกมาเขียนตอบได้เลยนะครับข้อ1ครับอายุของนักเรียนในช่วงใดที่มีการกระจายของข้อมูลมากที่สุดนะครับนักเรียนสามารถลองพิจารณาจากแผนภาพกล่องของครูได้นะครับช่วงไหนกระจายมากหมายความว่าอะไรครับกระจายมากหมายความว่ากว้างมากที่สุดช่วงไหนกว้างมากที่สุดในแผนภาพกล่องนะครับตอบช่วงนั้นเลย

อันนี้ของเพื่อนห้องออกอากาศนะครับคำตอบอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเดือนเกิดของเพื่อนๆในห้องเรียนนะครับของห้องออกอากาศนะครับบอกว่าช่วงที่มีการกระจายมากที่สุดก็คือช่วง180ถึง188เดือนนะครับแล้วอายุของนักเรียนในช่วงใดมีการกระจายของข้อมูลน้อยที่สุดครับอ่ะเชิญครับของห้องออกอากาศนะครับช่วง180ถึง188เดือนมีการกระจายมากที่สุดใช่ไหมครับอ่ะแล้วช่วงน้อยที่สุดคือช่วงอะไรครับ

โอเคขอบคุณครับสำหรับในห้องออกอากาศช่วงที่มีการกระจายน้อยที่สุดก็คือช่วง177ถึง180เดือนนะครับต่อไปนะครับนักเรียนประมาณ 75% นะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับเท่าใดนะครับนักเรียนประมาณ 75% นะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับเท่าใดนะครับเราจะสังเกตว่าในแผนภาพกองของเราแต่ละช่วงมีข้อมูลประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ 25% นะครับแล้วถามว่า 75% อายุมากกว่าหรือเท่ากับเท่าใดนะครับ

โอเคครับสำหรับห้องโอกาสนะครับ 75% นะครับอายุมากกว่าหรือเท่ากับ174-188เดือนนะครับแล้วถามว่านักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า15ปีนะครับมีอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดขอถามก่อน15ปีคิดเป็นกี่เดือนครับกี่เดือนนะ180เดือนนะครับ

ของฝั่งห้องอวกาศนะครับพอดีเลยที่ว่า180เดือนใช่ไหมครับอยู่ในช่วงควอไทล์ที่3พอดีใช่ไหมครับดังนั้นนะครับนักเรียนที่มีอายุน้อยกว่า15ปีนะครับมีอย่างน้อย 75% นะครับของนักเรียนทั้งหมดครับขอบคุณครับอ่ะข้อสุดท้ายและให้นักเรียนเปรียบเทียบการกระจายของข้อมูลในช่วงควอไทล์ที่1ถึงควอไทล์ที่2กับควอไทล์ที่2ถึงควอไทล์ที่3นะครับ

อันนี้คือคำตอบของห้องนักเรียนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบเหมือนกับครูไหมครับโอเคนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั่วโมงนี้ครับ

0: จากการอ่านแผนภาพกล่องนะครับแผนภาพกล่องของเราจะได้ข้อมูลก็คือค่าต่ำสุดค่าสูงสุดควอทายที่1ควอทายที่2และควอทายที่3เนื่องจากว่าควอทายทั้ง3เนี่ยแบ่งข้อมูลออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันหมายความว่าข้อมูลแต่ละช่วงนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลทั้งหมดนะครับคิดเป็น 25% ของข้อมูลทั้งหมดนะครับหากตัวกล่องหรือวิสเกอร์ที่สั้นกว่าช่วงกล่องสั้นๆหมายความว่าอะไรครับข้อมูลในช่วงนั้นมีการกระจายน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล่องหรือวิสเกอร์ที่มีความยาวที่ยาวกว่าหมายความว่าข้อมูลในช่วงนั้นกระจายมากนะครับโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของการอ่านแผนภาพกล่องนะครับแล้วก็เป็นการที่จะให้ดูว่าแผนภาพกล่องเนี่ยกับข้อมูลนะครับมีการกระจายอย่างไรนะครับสำหรับเนื้อหาในชั่วโมงถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องแผนภาพกล่องกับการกระจายของข้อมูลนะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาในชั่วโมงที่2นะครับโอเคนะสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่4เรื่องการแปลความหมายของข้อมูลครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองศึกษาแล้วก็แปลความหมายของข้อมูลในรูปแบบที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าปี3วันนี้ยังคงอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะสถานที่เด่นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชชุพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะคุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิมแต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อ1เหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีก1ป้อม
1: ใช่ค่ะ
0: มีความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะพื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย่าง
1: นั้นใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้หน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLD ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่มณิตาสาเลค่ะแล้ววันนี้นะคะจะนำเด็กๆมาเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการใช้คำใช้ภาษาและระดับภาษาที่มีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตกันนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำการใช้ประโยคไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็สามารถตอบครูได้แล้วใช่ไหมคะว่าภาษาที่ใช้ในบริบทของการทำงานนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมลูกใช่ไหมคะปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ส่วนนี้ไปได้ส่วนวันนี้คุณครูจะนำนักเรียนมาสังเกตระดับภาษากันสักเล็กน้อยนะคะอยากรู้ว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูก่อนนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานั้นมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะพฤติกรรมแรกที่นักเรียนจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบการเรียนรู้นี้ไปแล้วนะคะคือ1นักเรียนจะอธิบายลักษณะของภาษาระดับต่างๆได้ว่าแต่ละระดับนั้นมีภาษาลักษณะอย่างไร2คือเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับระดับภาษาในบริบทการประกอบอาชีพได้เดี๋ยวนักเรียนศึกษาไปแล้วนักเรียนจะรู้ว่าในบริบทอาชีพที่นักเรียนจะต้องใช้นั้นจะใช้ภาษาระดับใดและ3คือการบอกความสำคัญของระดับภาษาว่าระดับภาษาแต่ละระดับนั้นมีความสำคัญอย่างไรและทำไมเราถึงต้องเลือกใช้ภาษาต่างระดับกันนะคะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะและอยากจะให้นักเรียนลองสังเกตตัวอย่างค่ะนี่คือตัวอย่างสื่อนะคะลองพิจารณาค่ะว่าภาษาจากช่องทางการสื่อสารทั้ง2แหล่งนี้มีความเหมือนมีความต่างกันอย่างไรนะคะอ่ะดูนะสื่อแรกนะคะคุณครูนำมาจากประกาศในกลุ่มโรงเรียนค่ะซึ่งในกลุ่มโรงเรียนนั้นประกอบไปด้วยผู้อำนวยการบุคลากรทางการศึกษาและคณะครูนะคะก็คือเป็นกลุ่มการทำงานในโรงเรียนนี่แหละค่ะโดยคนที่ประกาศหนูคิดว่าใครน่าจะประกาศนี้คะคิดว่าใครสภานักเรียนหรอไม่น่าจะใช่เพราะว่าในกลุ่มไม่มีเด็กเลยคิดว่าใครเอ่ยครูวิชาอะไรดีใช่จ้ะเป็นประกาศจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูเป็นผู้ประกาศนะคะก็ได้ประกาศไว้ว่าขอเชิญคุณครูทุกท่านแต่งกายด้วยชุดทีมลูกทุ่งร่วมงานสืบสานสราญใจวังไกลไทยลูกทุ่งเพื่อสืบสานความเป็นไทยและอนุรักษ์ภาษาและวรรณคดีในรูปแบบไทยลูกทุ่งวันอังคารที่29กรกฎาคม2568ณหอประชุมราชพฤกษ์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปอ่ะนี่คือรูปแบบของประกาศในกลุ่มโรงเรียนนะคะและอีกสื่อนึงค่ะเนื้อความเดียวกันเลยค่ะนี่สื่อจากไหนคะเพจของกลุ่มสาระใช่ไหมลูกเนื้อความจะแตกต่างไปค่ะก็คือบอกว่ามาแล้วพบกับกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทยกับทีมสืบสานสราญใจวังไกลไทยลูกทุ่งที่จะร้อยเรียงวรรณศิลป์กับดนตรีลูกทุ่งเข้าด้วยกันมาสุขสำราญพร้อมกันในวันที่29กรกฎาคม2568ณอาคารราชพฤกษ์โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปพร้อมติดแฮชแท็ก3แฮชแ